0: ายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งอนาคต
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยภารกิจสำคัญคือการยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวมุ่งเน้นความร่วมมือในหลายมิติโดยเฉพาะการดำเนินการตามแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปีพ.ศ. 2588ด้านนางสาวรัชดาธนาเดียเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้การเยือนครั้งนี้นำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนมากขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจจริงด้วยการนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางและจะพบปะกับนักลงทุนและภาคธุรกิจของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจและเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายหาคู่ค้าและต่อยอดการลงทุนพร้อมผลักดันให้เพิ่มการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดซึ่งจะช่วยเพิ่มเงินลงทุนการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศ
2: ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประโยชน์ที่จะได้เรื่องของการค้าการลงทุนไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching ก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้น
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการเดินทางและการท่องเที่ยวที่สะดวกขึ้นโดยจะผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครกับนครโอ๊คแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งหากเกิดขึ้นจะช่วยลดเวลาและความยากในการเดินทางสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาการติดต่อธุรกิจและการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมเพื่อยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้แทนประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมาธิการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติด้วยหวังให้กระบวนการนี้นำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วย
0: สถานการณ์ไฟป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากยังมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า200ไร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังร่วมดับไฟป่าและเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชไฟป่าลุกไหม้อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยังคงมีกลุ่มไฟลุกไหม้เป็นระยะเบื้องต้นส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในตำบลเกรงจำนวน5หมู่บ้านมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้แล้วกว่า200ไร่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พื่อจำกัดพื้นที่ไฟไหม้และป้องกันการขยายตัวของเพลิงไปยังชุมชนและพื้นที่โดยรอบโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งรถดับไฟป่า1คันรถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตร1คันและรถบรรทุกเล็ก1คันเข้าสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีร่วมปฏิบัติการเพื่อให้สามารถควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติได้โดยเร็วที่สุดรวมทั้งจัดทีมเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่อง24ชั่วโมงส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในจุดที่มีการปะทุซ้ำรวมถึงพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่ำเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายให้ส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพบว่ามีประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571เพื่อดำเนินโครงการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตร
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและรับฟังปัญหาภาคการเกษตรทั้งจังหวัดสกลนครและนครพนมพบว่าการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยรวมถึงเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งการลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนและเกษตรกรเพื่อนำข้อมูลมาหาแนวทางแก้ไขทั้งในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยงบประมาณที่มีอยู่และส่วนที่ต้องวางแผนจัดสรรงบประมาณในอนาคตโดยย้ำว่าปัญหาสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วนคือเรื่องแหล่งน้ำเนื่องจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่วนใหญ่เกษตรกรประกอบอาชีพทำนาหากน้ำท่วมหรือขาดแคลนน้ำจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทันทีทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณปี2570และ2571ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆหลายโครงการคาดว่าหากดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: หลักๆแล้วในพื้นที่ของภาคอีสานจังหวัดสกลนครหรือนครพนมปัญหาหลักก็คือเรื่องของแหล่งน้ำซึ่งเราต้องยอมรับว่าในพื้นที่เขตอีสานนี้เป็นแหล่งที่ทำเกษตรกรรมที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะเรื่องนาข้าวชาวนาถ้าเกิดไม่มีน้ำทุกอย่างหมดสิ้นสสในพื้นที่ก็มีการเสนอเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆก็มีบางโครงการที่ขอมาเนี่ยนะครับบรรจุในของปี70แล้วแต่ในบางส่วนก็อยู่ในปี71
4: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเมื่อวันนี้ได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพบว่ามีปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างเก็บน้ำกรมชลประทานจึงได้ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำวงเงินงบประมาณ26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันความเสียหายให้กับประชาชนใน5หมู่บ้านครอบคลุม674ครัวเรือนและพื้นที่รับการป้องกันอุทกภัย 2,900 ไร่ส่วนแผนการขุดลอกแม่น้ำน่านมีแผนขุดลอก18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำลดปัญหาน้ำท่วมปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้าไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะ เบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
10: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
11: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
3: ขณะนี้เวลา 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลโทซูฮายันโตหัวหน้าสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาประชาชนจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย47รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก50รายนอกจากนี้ผู้ประสบภัยประมาณ 2,000 คนอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 ในจังหวัดสุมาตราเหนือทางตะวันตกของอินโดนีเซียแต่ไม่มีรายงานความเสียหายและไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิ
0: กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจากับอิสราเอลหลังกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายขณะที่ประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของกองทัพอิสราเอลพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลยังคงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพลเรือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่ที่มุ่งยุติความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในเดือนกันยายนนี
3: ้สื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลจัตวาโมฮัมหมัดบาเกซาเดผู้บัญชาการหน่วยค้นหาและเก็บกู้ร่างทหารของกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลกาตาร์ปล่อยตัวนักบินของเครื่องบินขับไล่รุ่นซุกฮอยซู24ของกองทัพอิหร่านจำนวน3นายที่ประสบเหตุตกหลังออกปฏิบัติภารกิจบินไปยังกาตาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นของสงครามภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์ระบุว่ากองทัพอิหร่านกล่าวหาว่ารัฐบาลกาตาร์ควบคุมตัวนักบินของกองทัพอิหร่านไว้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยกู้ภัยของกาตาร์ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วในการค้นหานักบินเหล่านี
0: ้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐหรือNWS ออกแถลงการที่ยืนยันว่าพายุโซนร้อนลาลาทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ซึ่งมีระดับความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับหลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะใหญ่ของรัฐฮาวายเมื่อช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและลมกระโชกแรงที่มีความเร็วลมสูงสุดถึง102กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับนี้ NWS ยังคาดการว่าหลายพื้นที่ในรัฐฮาวายยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ขณะที่นายจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วรัฐฮาวายแล้วเพื่อดำเนินมาตรการต่างๆสำหรับเตรียมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนลาลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกบุกไปเยือนสิงคโปร์อันดับ148ของโลกที่จาลันเบซาสเตเดียมซึ่งผลปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไป3-1เก็บชนะแรกได้สำเร็จสำหรับนัดที่2ทัพช้างศึกจะกลับมาเล่นในบ้านที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่18สิงหาคมเวลา20:00 นสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบรองชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแทงเอาชนะโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีน6-5เฟรมไปเข้าชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธนักหัวดาวรุ่งไทยแชมป์สัปดาห์แรกผู้ชนะคุราโนะซูเกะซูซูกิมืออันดับ2จากญี่ปุ่น2-1เซต6-3 2-6และ6-3วีรวิทย์คว้าแชมป์ชายเดี่ยววอลชนิดทัวร์จูเนียเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันด้านหญิงเดี่ยวเป็นคู่ชิงจากสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันโทจิรินแก้วเก่ามืออันดับ1ผู้ชนะสอนวิสาคุณพิสารรัตน์6-3และ6-2โทจิรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้อีกสนามนับเป็นแชมป์รายการที่6ของเจ้าตัวการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทในภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่ราพัฒน์พรจิระไพบูลย์กฤตเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th ขณะที่พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่ารายการ Thailand Open ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อให้เป็นเวทีสำหรับนักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งทั้งรุ่นเยาวชนเยาวชนและประชาชนได้ลงสนามแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติสหพันธ์เซปักตะกร้านานาชาติประกาศปลดลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีทีมตะกร้าชายทีมชาติไทยยอมแพ้ในรอบรองชนะเลิศเซปักตะกร้าเวิลด์คัพ2026ในการพบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 1,890,000 บาทครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้าแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่18-20สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
13: 1 นาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายต้องพร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเกษตรทฤษฎีใหม่กับการพัฒนาแหล่งน้ำพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้หลายประการเพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพราะชุมชนควรได้รับโอกาสในการร่วมดูแลแหล่งน้ำชุมชนตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งแนวทางเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งเด็กๆทุกคนควรเรียนรู้และนำมาใช้ประโยชน์กับแหล่งน้ำชุมชนในอนาคตต่อไป ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร
3: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
19: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
18: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
19: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
18: จริงเถอะแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
19: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: กลับมารับฟังข่าวช่องที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตโลกร้อนและมลพิษในบรรยากาศที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยของมนุษย์เชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรามาคุยกันนะครับว่าโลกเรานั้นเกิดอะไรขึ้นในทุกวันนี้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลายเป็นโลกร้อนเรานี้จะอยู่กับโลกร้อนได้อย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ได้วันนี้เราคงจะเห็นแล้วครับว่าโลกเราร้อนขึ้นมาอย่างมากมายเพราะว่าผลจากควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ่านหินตั้งแต่โบราณน้ำมันแก๊สที่เราปล่อยเข้าไปในบรรยากาศมันก็เหมือนเป็นเรียกว่าเปลือกหุ้มโลกนั่นก็คือบรรยากาศแล้วบรรยากาศของเราก็จะมีประเด็นว่าเมื่ออากาศไม่ดีจากการที่เราทำให้มันเปื้อนเวลาฝนตกมาฝนก็จะชะล้างตรงนั้นลงมาแต่มันก็ชะล้างไม่หมดฉะนั้นสิ่งมันพอกพูนเข้าไปในบรรยากาศอยู่เรื่อยๆนั้นน่ะตอนนี้มันเกินความสามารถของโลกที่สามารถที่จะมาฟอกมาทำให้มันสะอาดในอดีตเรามีป่าไม้เยอะในอดีตคนเราไม่เยอะเราก็ยังสามารถที่จะทำนะฟอกไอ้สิ่งที่มนุษย์นะสร้างขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้มนุษย์ได้เพิ่มจำนวนของมนุษย์ในโลกนี้โดยเฉพาะเรื่องของประชากรสมัยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั้นมนุษย์ตอนนั้นอาจจะมีประชากรแค่ประมาณพันกว่า 2,000 ล้านคนแต่ปัจจุบันนี้มีประชากรมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้ว 8,000 ล้านคนนั้นมนุษย์ก็หาความสะดวกสบายด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหลือเฟืออย่างสุรุ่ยสุร่ายนั่นนะครับก็กลายเป็นว่ารถหลายๆคนก็จะมีรถหลายๆคันแล้วก็โรงงานก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจมันดีและการกินอยู่ของคนนั้นคนหนึ่งก็มีบ้านหลังหนึ่งหลายๆคนอาจจะมีบ้านหลายๆหลังแล้วแต่ละหลังก็ใหญ่โตมโหฬารตรงนั้นล่ะครับมันคือภาระที่ไปสร้างเรียกว่าความไม่สะอาดให้กับโลกเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีใน

0: เนี่ยขีดตัวเรากินผักนะครับว่าผักพืชแต่ละอย่างที่เรากินไปนั้นเห็นไหมครับว่าเรามีการทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเอามาใช้สำหรับในชีวิตคนคนหนึ่งเท่าไหร่นักเข้าไปอีกเราไปตัดต้นไม้เอามาทำเป็นบ้านบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้ต้นไม้ไปทั้งหมดกี่ต้นและที่สำคัญก็คือเรื่องของสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเหล็กล้วนแต่เอามาสร้างเอามาผลิตเพื่อทำให้เรามีบ้านอยู่หนักเข้าไปอีกเสื้อผ้าวันนี้คนหนึ่งใส่เสื้อผ้าคนละกี่ตัวเสื้อผ้าก็ดีหรือหนังสือที่เราอ่านก็ดีล้วนแต่สร้างนะมลภาวะให้กับโลกใบนี้ทั้งสิ้นบวกกับประชากรวันนี้ 8,000 กว่าล้านคนฉะนั้นวันนี้โลกเรานั้นองค์กรสหประชาชาติทายไว้ว่าอีกไม่นานประชากรโลกก็จะไปแตะที่หมื่นล้านคนในจำนวนของหมื่นล้านคนเราจะสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดมาจากมนุษย์ของเราที่ทำให้เรามีภาระเรื่องโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามลภาวะที่ไปสะสมอยู่ในบรรยากาศของเราที่เราหายใจเข้าหายใจออกก็ได้มาจากมลพิษมลภาวะตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรามาดูกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในโลกใบนี้มันกำลังขยายตัวและมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวเราคงไปคุยกันต่อละครับว่าเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
2: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของ

0: ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรไทยและรองรับความท้าทายของโลกติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนในปัจจุบันนับเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการขยายโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและต่อยอดองค์ความรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ในการรับมือความท้าทายอย่างรอบด้านทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยภาคการเกษตรที่เปรียบเสมือนฐานสำคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการเกษตรยกระดับเกษตรกรทายาทเกษตรกรและบุคลากรภาคการเกษตรที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรในอนาคตนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นหัวใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
3: วันนี้เราถูกท้าทายมากทั้งเรื่องของ

0: ของพี่น้องเกษตรกรให้ยั่งยืนให้ได้ถูกท้าทายเรื่องของการต่อสู้นะในเรื่องของสากลวันนี้หลายๆที่ล้วนจะอ้างถึงทวิภาคีล้วนจะอ้างถึงเรื่องการส่งออกการนำเข้าที่มีความหลากหลายแต้มต่อของตัวเกษตรกรกับลูกหลานเกษตรกรในประเทศก็เริ่มที่จะต้องมีอะไรที่เป็นเกราะเป็นเรื่องของการต่อยอดนะครับทำให้เขาเหล่านั้นเข้มแข็งมากขึ้นนะครับจากการที่จะใช้ MU ตรงนี้นะครับต่อยอดให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในการทำงานของพวกเรากันเองทั้งในเรื่องของการสร้างนะครับองค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรให้สามารถทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็สู้กับภาวะที่ยังต้องมีการต่อสู้กันมากมายในปัจจุบันนะครับ
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการขยายโอกาสให้บุคลากรทางการเกษตรเข้าถึงหลักสูตรปริญญาตรีรวมถึงชุดวิชาและรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพพัฒนางานวิจัยในชุมชนเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนสู่การศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอนาคตพร้อมสนับสนุนแหล่งทุนการศึกษาสถานที่ฝึกปฏิบัติงานรวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการเกษตรและร่วมวางกลไกการดำเนินงานเพื่อให้ความร่วมมือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2: เราเองว่าในเกษตรศาสตร์ผมคิดว่าเราเองเนี่ยนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยประเทศไทยตั้งแต่ต้นน้ำของการผลิตทางด้านการเกษตรกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับด้วยความพร้อมของวิทยาเกษตรศาสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้วยความร่วมมืออันดียิ่งนะครับทำให้ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนะครับในครั้งนี้ซึ่งสามารถที่จะทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยผมคิดว่าน่าจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ความท้าทายความพร้อมเหล่านี้นะครับวันนี้เนี่ยคงจะได้นำมาสู่การร่วมมือกันในการที่จะสร้างปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องคนนะครับทำให้คนเก่งทำให้คนไทยมีสมรรถนะนะครับทั้งบุคลากรในกระทรวงเกษตรซึ่งท่านเองจะเป็นบทบาทสำคัญมากๆนะครับในการส่งเสริมทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยเราดีขึ้นยังไงส่งต่อไปถึงพี่น้องเกษตรกรตัวทายาทของเกษตรกรเองนะครับหรือตัวเกษตรกรหรือตัวเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานในการเกษตรมาก่อน
1: ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการอุดมศึกษาในครั้งนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้เกษตรกรบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและทายาทเกษตรกรเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องเรียนสู่พื้นที่จริงควบคู่กับการเปิดโลกทัศน์และรับมือกับข้อท้าทายใหม่ๆในภาคการเกษตรเพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกชวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดยโสธรเดินหน้ายกระดับฐานรากทางเกษตรกรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในการจัดตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรผสานจุดแข็งด้านเมืองเกษตรอินทรีย์เข้ากับการบริหารจัดการสมัยใหม่และการสนับสนุนจากภาครัฐมุ่งกระจายรายได้สู่ชุมชนติดตามจากรายงานค่ะ
4: พลังคนรุ่นใหม่คืนถิ่นพลิกฟื้นเกษตรอินทรีย์สู่เครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรจังหวัดยโสธรถือเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งด้านเกษตรอินทรีย์โดยมีไร่นาเกษตรอินทรีย์กระจายตัวอยู่ทุกอำเภอจนกระทั่งกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ของครอบครัวได้ตัดสินใจทิ้งงานประจำจากกรุงเทพกลับสู่บ้านเกิดและเล็งเห็นโอกาสในการยกระดับสวนเกษตรอินทรีย์สู่ธุรกิจฟาร์มสเตย์นำโดยคุณปริวุฒิจันทร์สว่างเจ้าของนาจันทร์สว่างฟาร์มสเตย์ผู้ริเริ่มและก่อตั้งเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรโดยเริ่มจากการลองนำข้อมูลลงในสื่อโซเชียลมีเดียและมีนักท่องเที่ยวจองเข้ามาจริง
5: ผมเป็นเหมือนเกษตรกรรุ่นที่2แล้วกันที่มีโอกาสได้กลับมาบ้านมาเห็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นทำไว้ก็เพิ่นตั้งใจว่าจะทำเกษตรพอเพียงที่เอาไว้อยู่หลังเกษียณแต่ทีเนี้ยเราเห็นว่าสิ่งที่มันทำมันแมทเราชอบเพื่อนชอบเราพาเพื่อนมาทุกคนก็เลยเชียร์ว่าลองทำเป็นกิจกรรมรูปแบบนี้ดูลองขายประสบการณ์ขายอะไรที่คนกรุงเทพเขาไม่มีแล้วลองทำดูเราก็เริ่มจากทำที่ครอบครัว เราเริ่มเอาข้อมูลของเราไปลงในสื่อโซเชียลเพื่อให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาจริงๆเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเลย
4: จากการทดลองตลาดอย่างจริงจังก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดยโสธรสามารถนำมาต่อยอดเป็นธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างมีศักยภาพประกอบกับได้รับแรงส่งจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐจึงยิ่งมองเห็นโอกาสในการเติบโตจนนำมาสู่การจับมือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายฟาร์มสเตย์ยโสธรในที่สุด
5: ความน่าสนใจอย่างนึงคือเราเห็นแล้วแหละว่าจริงๆแล้วเกษตรบ้านเราเนี่ยไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้ในรูปแบบของการท่องเที่ยวพอมันไปแมทกับนโยบายหลายๆอย่างที่รัฐบาลกำลังผลักดันอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านอนุทินได้กล่าวถึงว่าจริงๆแล้วฟาร์มสเตย์ยโสธรเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจหน่วยงานภาครัฐทั้งจังหวัดยโสธรก็ได้มาสนับสนุนขับเคลื่อนตอนแรกเรามีแค่คนเดียวที่เป็นนายจันทร์สว่างจนโมเดลเนี้ยเราอยากจะขยายเครือข่ายเราเลยเปิดเฟ้นหาเครือข่ายฟาร์มสเตย์รุ่นแรก
4: ปัจจุบันเครือข่ายฟาร์มสเตย์จังหวัดยโสธรได้เริ่มต้นจาก4ผู้ประกอบการนำร่องได้แก่นาจันทร์สว่างฟาร์มสเตย์อำเภอเมืองบ้านสวนเพิ่มสุขฟาร์มสเตย์อำเภอมหาชนะชัยไร่นุจรินทร์อำเภอเลิงนกทาและสวนเห็ดดีรวยฟาร์มสเตย์อำเภอป่าติ้วซึ่งได้มีการลงนาม MOU กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรไปก่อนหน้านี้วันนี้เครือข่ายเดินหน้าต่อเฟส2ด้วยการดึงสมาชิกใหม่อย่างบ้านสวนหมากคาเฟ่ฟาร์มสเตย์อำเภอไทยเจริญฟาร์มฝรั่งหลังคาแดงอำเภอกุดชุมและบ้านไร่กาแฟอำเภอข้อวังเข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งและพร้อมที่จะขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนยโสธรสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระนองเดินหน้าเชื่อมโยงระบบคมนาคมมิสซิ่งลิงก์โดยเฉพาะการเชื่อมฝั่งอันดามันเข้ากับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้รองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ได้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศรายละเอียดติดตามจากรายงานค่ะ
6: ในส่วนของหอการค้าจังหวัดระนองเองเราก็เห็นด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาโดยตลอดนะคะว่าเราอยากจะพัฒนาศักยภาพของท่าเรือเดิมที่เรามีอยู่แล้วนะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ของจังหวัดระนอง
3: นางจารุวรรณเกียรติไพบูลย์ประธานหอการค้าจังหวัดระนองกล่าวว่าแนวทางดังกล่าวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างลงพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่ารัฐบาลจะเร่งเชื่อมโยงระบบคมนาคมในส่วนที่ยังขาดหรือ missing link โดยเฉพาะการเชื่อมโยงฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยพร้อมยกระดับท่าเรือระนองให้มีศักยภาพรองรับสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้นเพื่อวางรากฐานด้านการขนส่งและการค้าและเพิ่มโอกาสเชื่อมโยงไทยกับตลาดต่างประเทศสำหรับภาคธุรกิจในพื้นที่มองว่าการพัฒนาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากโครงการใหม่ทั้งหมดหากสามารถเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมจะทำให้ระบบการขนส่งเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการได้
6: สิ่งที่อยากจะให้ทางรัฐบาลดำเนินการก่อนก็อยากจะให้ช่วยผู้ประกอบการนะคะผู้ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกตรงนี้นะคะเบื้องต้นก็คืออยากจะให้พัฒนาศักยภาพของสิ่งที่มีอยู่เดิมก่อนนะคะถ้าหากว่าสามารถขยายเที่ยวเพิ่มเที่ยวให้สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้จำนวนมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพิ่มศักยภาพตรงนี้ที่จะเชื่อมโยงคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยก็จะช่วยผู้ประกอบการได้เยอะค่ะ
3: Missing Link จึงอาจไม่ใช่เพียงการสร้างเส้นทางใหม่แต่คือการเติมเต็มจุดที่ขาดให้ท่าเรือระบบรางและเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่สามารถเชื่อมต่อกันได้จริงเพราะเมื่อโครงข่ายขนส่งเดินหน้าได้อย่างไร้รอยต่อสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงต้นทุนที่ลดลงแต่คือโอกาสใหม่ของจังหวัดระนองบนเส้นทางการค้าระหว่างประเทศอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงานปิดท้ายที่กีฬาเอ็กซ์ตรีมนับเป็นอีกหนึ่งความหวังคว้าเหรียญรางวัลของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยในปีนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและจักรยาน BMX รวม9คนลงชิงชัยที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงานค่ะ
7: เอเชียนเกมครั้งก่อนที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทัพกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยคว้า1เหรียญทองแดงจากนัทธนันดาประสุทธินาวิน และวัฒพงษ์คงปานในการแข่งขันโรลเลอร์สเกตประเภทอินไลน์ฟรีสไตล์แพสลาลมส่วนเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งนักกีฬา9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนโดยวางเป้าหมายคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงนายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาชุดนี้ผ่านการแข่งขันเก็บคะแนนมาแล้วหลายสนามและทำผลงานได้ดีโดยสเก็ตบอร์ดฝากความหวังไว้ที่ ST วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกเกมปารีส2024ซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญกับคู่แข่งสำคัญอย่างจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX ตั้งเป้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและลุ้นอันดับ1ใน3
8: เราเนี่ยก็คิดว่านักกีฬาของเราเนี่ยทำคะแนนมาได้ดีมากกับเราอยู่ในน้อง SC เนี่ยเป็นอันดับที่18ของโลกครับก็คิดว่าเราเนี่ยน่าจะตั้งความหวังไว้เป็นท็อป3ได้ในเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ในส่วนสเก็ตบอร์ดนะครับในส่วนของ BMX เองเนี่ยของเราก็ได้มีการแข่งขันไปแข่งที่จีนมาทั้ง2คนก็ได้เข้ารอบสุดท้ายแข่งสุดท้ายเพื่อที่จะเข้าชิงชนะเลิศนะครับเราก็คาดว่าในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เราก็คาดว่าน้องทั้งสองคนจะได้เข้าในรอบชิงกันแล้วก็รู้ว่าเราจะได้เป็นท็อป3ด้วยหรือเปล่า
7: วารีระยาสุขเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้สภาพร่างกายพร้อมเต็มที่และสามารถจัดการเวลามาฝึกซ้อมได้อย่างต่อเนื่องขณะที่ประสบการณ์จากโอลิมปิกเกมและการแข่งขันระดับนานาชาติช่วยให้ควบคุมความตื่นเต้นแรงกดดันและสมาธิได้ดีขึ้นพร้อมนำบทเรียนจากการเข้าร่วมเอเชียนเกมที่หางโจวมาปรับใช้เพื่อสร้างผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตด้านสายธารเพชรนุ่มและรุ่งเรืองพามีนักกีฬาจักรยาน BMX ระบุว่าแม้สภาพร่างกายจะสมบูรณ์เต็มร้อยและมั่นใจในการใช้ท่าแต่ยังต้องเสริมความแข็งแรงและความทนทานเนื่องจากสนามแข่งขันมีขนาดใหญ่และต้องใช้พละกำลังสูงจึงต้องปรับจังหวะการใช้แรงให้เหมาะสมโดยมองว่าศักยภาพของไทยไม่ได้ห่างจากคู่แข่งมากนักและมีโอกาสก้าวขึ้นไปติด3อันดับแรกหากทำผลงานได้ตามแผนในวันแข่งขัน
9: ตอนนี้ก็100% แล้วครับพี่แต่ก็เหลือแค่เรื่องสนามครับที่ไปที่จีนมาครับล่าสุดก็สนามเขาก็ค่อนข้างจะใหญ่ครับแล้วเราก็เลยกลับมาปรับใช้แรงให้เข้ากับสนามตอนนี้ก็มีแค่เรื่องสนามใหญ่มากที่เราจะไปเจอที่ญี่ปุ่นก็อาจจะใหญ่เท่าๆกันนะครับตอนนี้ก็เลยกลับมาซ้อมเรื่องแรงเพิ่มเหมือนแรงยังไม่ถึงพอกับสนามครับ
10: จริงแล้วท่ายังไม่ได้ห่างกันมากแต่มันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเป็นวันของไทยแล้วก็ควบคุมอารมณ์ในการแข่งขันได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสที่เราเก็บรันได้เราก็มีโอกาสที่จะยืนในสามอยู่แล้ว
7: ด้านการฝึกซ้อมสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงอุปกรณ์และรูปแบบสนามให้ใกล้เคียงสนามแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬาได้ทดสอบท่ายากและปรับตัวกับสภาพสนามพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บแม้เส้นทางสู่เหรียญรางวัลต้องเผชิญคู่แข่งระดับแนวหน้าทั้งจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แต่ผลงาน2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงของทีมสเก็ตบอร์ดจาก4เกมรวมถึงอันดับ5ในระดับเอเชียของสายธารเพชรนุ่มแสดงให้เห็นว่าทัพนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นมาท้าทายกลุ่มผู้นำของทวีปหากรักษาความพร้อมและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่เป้าหมายอย่างน้อย1เหรียญทองแดงก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงบนเวทีเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ผ่านนิพพานนาฏรายงาน
11: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
12: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
13: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
14: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดเย็นอะไรก็ไม่เท่าร่มเงาวัดเย็นมนัสร่มรื่นชื่นหันษาเย็นละอองพระธรรมองค์สัมมาเย็นพฤกษาก็ไม่เท่าใต้ร่มพุทธธรรมขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สาธุชนทั้งหลายเราทุกคนที่เกิดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นผู้รับก่อนที่จะเป็นผู้ให้ทั้งนั้นเรารับชีวิตลมหายใจมาจากพ่อแม่รับความรู้มาจากครูอาจารย์รับความเมตตามาจากคนรอบข้างเราได้เติบโตได้ศึกษาเล่าเรียนและได้ประกอบอาชีพบนผืนแผ่นดินไทยได้ซึมซับหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่หล่อหลอมจิตใจของเรานั้นให้รู้จักความดีความเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอีกทั้งยังได้ดำรงชีวิตอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตอันงดงามที่บรรพบุรุษของเรานั้นได้ส่งต่อมาสู่คนรุ่นปัจจุบันกว่าที่เราได้รับมรดกอันงดงามเช่นทุกวันนี้บรรพบุรุษของเรานั้นต้องทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาเพื่อสร้างและรักษาไว้ให้กับลูกๆหลานๆในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเมื่อนึกถึงเรื่องราวเหล่านี้เราในฐานะลูกหลานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมื่อย้อนกลับไปเราก็จะเห็นว่าชีวิตของเราคือผลของความเสียสละของผู้คนอีกมากมายตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์บรรพบุรุษตลอดจนผู้ที่อุทิศตนเพื่อบ้านเมืองด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนาจึงยกย่องเป็นอย่างมากเลยในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพุทธสุภาษิตที่ว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีความรู้หากขาดความกตัญญูก็จะกลายเป็นเพียงเครื่องมือแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวเองความสามารถหากขาดความกตัญญูก็อาจจะกลายเป็นอำนาจที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้แต่ความสำเร็จที่ขาดความกตัญญูก็อาจจะทำให้หลงลืมผู้ที่เคยให้โอกาสผู้ที่เคยสั่งสอนคนที่เคยสนับสนุนหรือคนที่เคยเสียสละจนทำให้เรามีวันนี้ความรู้จะมีคุณค่าความสามารถจะมีความหมายและความสำเร็จจะทรงเกียรติก็ต่อเมื่อทั้งหมดตั้งอยู่บนรากฐานของความกตัญญูกตเวทีบุคคลนั้นย่อมเจริญทั้งในหน้าที่การงานและเจริญงอกงามในคุณงามความดีเพราะคนที่รู้คุณย่อมไม่ลืมผู้มีพระคุณและเมื่อไม่ลืมผู้มีพระคุณก็ย่อมแสดงความกตัญญูด้วยการตอบแทนคุณเมื่อคนในสังคมต่างรู้จักตอบแทนคุณสิ่งดีงามก็จะได้รับการถ่ายทอด บ้านเมืองก็เกิดความสมัครสมานสามัคคีประเทศชาติก็มีความมั่นคงความกตัญญูในพระพุทธศาสนาก็คือการระลึกถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนคุณด้วยการทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังด้วยความรับผิดชอบความอดทนความเสียสละและความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดหรือประกอบอาชีพใดหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเต็มความสามารถงานนั้นย่อมเป็นคุณแก่บ้านเมืองและเป็นการตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่างแท้จริงการทำงานด้วยจิตสำนึกเช่นนี้ย่อมเป็นบุญเป็นบุญที่ได้ทำงานเพื่อแผ่นดินเป็นการทำทานผ่านการทำหน้าที่เป็นบุญที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นบุญที่อยู่ในความอดทนเป็นบุญที่อยู่ในความเสียสละและเป็นบุญที่อยู่ในความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพราะทุกหยาดเหงื่อทุกกำลังกายทุกกำลังใจกำลังปัญญาที่อุทิศเพื่อบ้านเมืองล้วนเป็นการให้ที่ทรงคุณค่าและเป็นบุญที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ด้วยหัวใจของผู้เสียสละการทำงานเช่นนี้เป็นหลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนให้เราน้อมนำไปปฏิบัติเพราะเป็นการสร้างบุญบารมีดังเช่นพระโพธิสัตว์ที่ทรงบำเพ็ญบารมี30ทัศหรือ30ประการการทำงานเพื่อแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละคืออุดมคติที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมดังเช่นบทเพลงความฝันอันสูงสุดซึ่งเป็นบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทํานองจากบทกลอนของท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคที่ประพันธ์ขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองบทเพลงนี้มีถ้อยคำปลุกหัวใจสร้างแรงบันดาลใจของคนผู้รับใช้แผ่นดินให้ยืนหยัดในความถูกต้องพร้อมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์จนสุดกำลังดังปณิธานอันแน่วแน่ที่ถ่ายทอดไว้ว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวะผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายเวลาถ้าสิ้นไปโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดพ้องไทยทุกถ้อยคำในบทเพลงล้วนบอกเล่าอุดมการณ์ของผู้รับใช้แผ่นดินว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อคือการกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของตนเองจะมีเพียงคนกี่ไม่กี่คนในโลกนี้ที่ทุ่มเทความฝันอันยิ่งใหญ่ของชีวิตตัวเองเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมกล้าที่จะฝันที่จะเป็นกำลังของแผ่นดินกล้าฝันที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น พราะความฝันที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ความฝันที่ทำเพื่อให้เราประสบความสำเร็จแต่คือความฝันที่ทำให้ผู้คนและบ้านเมืองดีขึ้นเหมือนที่ชายคนหนึ่งกำลังปลูกต้นไม้แล้วมีคนไปถามว่าปลูกไปทำไมโตขึ้นก็ไม่ได้กินไม่ได้อาศัยพึ่งพาร่มของมันชายคนนั้นก็ยิ้มแล้วตอบว่าวันนี้ผมปลูกก็เพราะตอนเด็กผมเคยได้นั่งต้นไม้ที่คนรุ่นก่อนเขาปลูกเอาไว้เพราะนั่นคือความฝันอันเหลือเชื่อเป็นความฝันของเขาไม่ใช่ความฝันของตนเองเพื่อคนที่ยังไม่เคยพบหน้าคนที่ไม่รู้จักครูคนหนึ่งไม่ได้ฝันที่จะเป็นครูที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือเงินเดือนเยอะที่สุดแต่ฝันว่าลูกศิษย์ทุกคนจะเป็นคนดีของสังคมเวลาผ่านไปลูกศิษย์บางคนเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นครูบางคนเป็นข้าราชการความสำเร็จของลูกศิษย์คือความสุขของครูนี่ก็เป็นความฝันอันยิ่งใหญ่กว่าความฝันของตนขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวเป็นคำปฏิญาณของผู้มีอุดมการณ์การต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตงานหนักก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ประสบการณ์จากการทำงานหนักจะอยู่กับเราตลอดชีวิตเหนื่อยก็ไม่หยุดท้อก็ไม่ทิ้งล้มเราก็ต้องลุกเหมือนเรื่องที่ชาวนาไม่ว่าปีไหนก็มั่นใจว่าฝนจะตกตามฤดูกาลแต่ก็ยังไถยังหว่านยังดูแลต้นข้าวทุกปีไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกเพราะถ้าไม่ลงมือทำก็ไม่มีวันได้เก็บเกี่ยวคนทำความดีก็เช่นกันอาจไม่รู้ว่าจะเห็นผลเมื่อไรแต่ถ้าหยุดทำก็ไม่มีวันได้เห็นผลของความดีหรือแม้แต่บางคนบอกว่าทำดีไม่ได้ดีขนาดทำดีไม่ได้ดีถ้าทำไม่ดีแล้วมันจะได้ดีได้อย่างไรหรือแม้กระทั่งเรื่องของนักกีฬาที่ได้เหรียญทองก็ไม่ได้ชนะในวันแข่งแต่ชนะตั้งแต่วันที่ตื่นมาซ้อมทั้งวันที่ฝนตกวันที่เหนื่อยวันที่ไม่มีใครเห็นวันที่ทั้งโลกตรบมือให้เป็นเพียงผลของความไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครตบมือขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวก็คือการซ้อมหัวใจให้เข้มแข็งทุกวันทุกวันขอทนทุกข์รุกรมหอมกายใจนี่คือคำมั่นสัญญาของผู้มีอุดมการณ์เพราะคนทั่วไปมักจะอธิษฐานว่าขอให้ชีวิตข้าพเจ้าสบายขอให้ชีวิตข้าพเจ้ามีความสุขราบรื่นแต่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมกับอธิษฐานอีกแบบหนึ่งว่าขอให้ข้าพเจ้ามีกำลังพอที่จะรับกับความเหน็ดเหนื่อยขอให้ข้าพเจ้าอดทนมากพอที่จะผ่านอุปสรรคไปได้ขอให้ข้าพเจ้ามีความเข้มแข็งมากพอที่จะไม่ทิ้งหน้าที่นี่ขอทนทุกข์รุกรมหงกายใจคนทำความดีจึงไม่ได้ขอให้ชีวิตไม่มีปัญหาหรือไร้ปัญหาแต่ขอให้หัวใจเข้มแข็งกว่าปัญหาเพราะทุกภารกิจที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องแลกมาด้วยความอดทนเพราะทุกความสำเร็จของบ้านเมืองล้วนเกิดจากผู้คนที่ยอมเหนื่อยมากกว่าคนอื่นครูยอมเหนื่อยเพื่อสร้างลูกศิษย์ให้เป็นคนดีแพทย์และพยาบาลยอมอดตาหลับขับตานอนเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยทหารและตำรวจยอมเสี่ยงภัยเพื่อความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองข้าราชการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนต่างมีหัวใจอันเดียวกันก็คือยอมเหนื่อยเพื่อให้ส่วนรวมนั้นมีความสุขประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราได้จารึกแบบอย่างผู้เสียสละไว้มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงยอมรับความทุกข์ยากลำบากตรากตรำฟันฟันอุปสรรคศึกสงครามนานานับประการเพื่อกอบกู้เอกราชชาติบ้านเมืองและทรงทำลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองดังถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างกินใจว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระโคดมเป็นต้น เป็นพระราชปณิธานในการทำรงรักษาชาติและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้รับการสืบสานต่อมาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ทรงชำระพระไตรปิฎกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงฟื้นฟูบ้านเมืองจนวางรากฐานให้ชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงเคียงคู่กันเป็นหลักแห่งความมั่นคงของประเทศชาติบ้านเมืองตราบจนทุกวันนี้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ซึ่งต่างทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อยอดยังคงสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและทรงปฏิบัติรัฐพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องเมื่อทอดสายตาย้อนตลอดหน้าประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นสายธารแห่งความเสียสละที่ไหลต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบันจากพระมหากษัตริย์ผู้ที่อุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินสู่ประชาชนผู้ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานเพื่อร่วมกันทำรงรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงเป็นหลักชัยของแผ่นดินและเป็นมรดกอันทรงคุณค่าสืบไปยังคนรุ่นหลังขอฝ่าฟันผองไผ่ด้วยใจทนงคือการก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยหัวใจที่มั่นคงภาคภูมิใจในความถูกต้องและไม่ยอมแลกอุดมการณ์กับความสะดวกสบายเพราะเกียรติยศของคนทำความดีอยู่ที่การยืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วก็เป็นเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งอีกว่าคนที่ทำความชั่วนี่ยังกล้าเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสิ่งที่ผิดและเหตุใดไหนเล่าที่เราท่านผู้ที่ทำความดีจึงย่อท้อต่อการทำความดีได้เล่าหากสิ่งที่เราทำนั้นเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาหรือประชาชนก็ยิ่งมีกำลังใจในการยืนหยัดทำความดีคนที่เสียสละเพื่อแผ่นดินไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรจากประเทศชาติแต่จะคิดอยู่เสมอว่าตนเองสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้านเมืองบ้างเขาจึงยอมให้หยาดเหงื่อของตนหล่อเลี้ยงแผ่นดินยอมให้แรงกายของตนเป็นพลังในการขับเคลื่อนบ้านเมืองดังคำพูดที่กินใจประโยชน์หนึ่งว่ายอมเอาเลือดเนื้อเชื้อไขของเราไปเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศชาติไม่ใช่เอาเลือดเนื้อของประเทศชาติมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเรานั้นไม่ได้เพราะคนที่รักแผ่นดินย่อมไม่เอาเปรียบแผ่นดินคนที่รู้คุณของบ้านเมืองย่อมไม่หาประโยชน์จากความเสียหายของบ้านเมืองทรัพยากรทุกส่วนของแผ่นดินอาจแปรเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนที่เด็กคนหนึ่งได้เรียนเป็นยารักษาโรคที่ผู้ป่วยคนหนึ่งได้รับเป็นแหล่งน้ำที่เกษตรกรได้ใช้เป็นถนนที่เชื่อมโอกาสของชุมชนและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นการใช้ทรัพยากรส่วนรวมด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความสำนึกในคุณของแผ่นดินจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนและเป็นการร่วมกันในการรักษาโอกาสความหวังและอนาคตของประเทศให้คงอยู่สืบไป ราชสีเมื่อเปล่งสีหานาถเสียงย่ำกึกก้องไปทั่วพงไพช้างศึกเมื่อฉุดลากท่อนชุงใหญ่ย่อมระดมกำลังทั้งหมดจนสุดเรียวแรงอาชาในเมื่อออกศึกย่อมควบทยานอย่างองค์อาจจนสุดฝีเท้าฉันใดผู้มีอุดมการผู้รู้คุณของแผ่นดินย่อมเห็นคุณค่าของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกประการหนึ่งความดีจะเข้มแข็งได้ก็ต้องอาศัยพลังของคนดีร่วมกันหากคนชั่วจับมือกันแต่คนดีต่างคนต่างอยู่บ้านเมืองก็ย่อมอ่อนแอแต่เมื่อคนดีรวมพลังกันความดีก็จะกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่มีคำเปรียบเปรยที่น่าคิดว่าผึ้งตัวเดียวไม่น่ากลัวแต่ถ้ามาหลายตัวน่ากลัวชะมัดเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้คนดีต่างคนต่างทำแต่จงชวนกันคิดดีพูดดีทำดีชวนกันรับผิดชอบต่อบ้านเมืองชวนกันรักษาคุณธรรมชวนกันตอบแทนคุณแผ่นดินเพราะเมื่อคนดีรวมพลังกันแล้วความดีก็จะเข้มแข็งความชั่วก็จะอ่อนล้าลงไปและบ้านเมืองของเราก็จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและสงบสุขบ้านเมืองจะมั่นคงนั้นก็ไม่ได้เกิดจากกำลังของคนเพียงคนเดียวจะเกิดจากหัวใจของคนดีจำนวนมากที่ร่วมกันทำหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยเหตุนี้คุณค่าแห่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยที่หล่อหลอมวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งสามสถาบันก็เกื้อกูลสอดประสานสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันประเทศชาติของเราก็มั่นคงพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราก็งดงามทั้งสามสถาบันนี้ก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มั่นคงสืบไปขอให้บทเพลงความฝันอันสูงสุดได้กลายเป็นความฝันที่พวกเราคนไทยได้ร่วมกันลงมือทำกล้าฝันในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องกล้าอดทนต่ออุปสรรคกล้าเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกล้าทำความดีโดยไม่หวังคำชมเพราะชีวิตที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่ได้รับมากที่สุดแต่คือชีวิตที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและบ้านเมืองมากที่สุด
2: วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวานนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคล้องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาข้างฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าอาวรวันเวลาที่รอคอยแม้นิดหน่อยก็ยาวนานวันเวลาที่ผันผ่านแม้ยาวนานก็นิดหน่อยผู้เสพสุขเสียดายวันว่าสั้นนักผู้โศกหนักย่อมเบื่อปีที่นานแสนผู้มีใจไร้สุขไร้ทุกข์แทนชีพโลดแล่นมิรู้การสั้นหรือยาวความสุขนั้นก็เป็นยอดปรารถนาของคนทุกคนคนทุกคนต่างก็มุ่งหวังถึงความสุขกันทั้งนั้นแต่อะไรกันเล่าที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงและเป็นความสุขอย่างยั่งยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมนำมาซึ่งความสุขอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ก็เป็นความสุขประการหนึ่งจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี่ก็เป็นสุขอีกประการหนึ่งสุขขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงเป็นปัจจัย นำความสุขมาให้นี่ก็เป็นความสุขอีกประการหนึ่งความสุขอันเกิดจากบุญความสุขอันเกิดจากการฝึกจิตที่ดีแล้วความสุขอันเกิดจากความสงบและความสุขอันเกิดจากความพร้อมเพรียงกันหากเราได้ไตรตรองพินิจพิจารณาและน้อมนำมาสู่จิตสู่ใจเราก็จะได้เห็นแสงสว่างในการที่จะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสุขในชีวิตของเราได้นั้นประการแรกความสุขอันเกิดจากบุญแล้วอะไรกันเล่าที่เกิดบุญแสดงว่าบุญนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดสุขสุขก็คือบุญบุญก็คือสุขแล้วเหตุปัจจัยที่เกิดบุญได้หลักใหญ่ใจความในทางพระพุทธศาสนาก็มีอยู่3ประการประการแรกคือทานประการที่2การรักษาศีลและประการที่3ก็การเจริญจิตภาวนา
1: ท้ายที่สุดนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และอนุภาพแห่งคุณงามความดีที่ทุกท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาโปรดอภิบาลรักษาทุกท่านและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลังกายพลังใจพลังปัญญารวมกันเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานคุณงามความดีตอบแทนคุณของแผ่นดินและทำลงรักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ให้ดำรงความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองตราบนานเท่านานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องกำลังของแผ่นดินโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: โทษดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
2: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
1: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
2: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
3: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.จนถึง 9:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานไปกับ Facebook Live ขณะนี้เลยนะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้อยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้กุ้งจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมังตั้งอยู่ณบ้านหนองหอยตำบลกุดชุมแสงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ภูเขียวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนะคะโครงการค่ะมีบทบาทในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับราษฎรสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะซึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะช่วยลดการบุกรุกป่าแล้วก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดการละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการช่วยเหลือของชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่โดยเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งส่งผลต่อการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปค่ะโดยทุ่งกะมังเป็นทุ่งหญ้าบนพื้นราบกว้างใหญ่ค่ะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโดยจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มเมื่อวันที่20ธันวาคม2526ค่ะซึ่งในวันดังกล่าวนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาเพื่อทรงสำรวจสภาพพื้นที่ป่าภูเขียวด้วยพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์สัตว์ป่าและนำสัตว์ป่ากลับคืนถิ่นค่ะได้ทอดพระเนตรทุ่งหญ้าที่เปรียบเสมือนหัวใจของป่าภูเขียวทั้ง3แห่งค่ะคือทุ่งกะมังบึงแปและภูขิงในโอกาสเดียวกันค่ะได้พระราชทานแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านรอบภูเขียวเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พวกเขารักป่ารักสัตว์ป่าให้รู้จักสร้างแหล่งอาหารด้วยการตัดหญ้าและเผาทุ่งหญ้าอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดหรือการแตกใบอ่อนซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารและสถานที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ป่านานาชนิดที่จะออกมาหากินในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะเนื้อทรายทั้งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในการขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะเมื่อวันที่21ถึง22ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักแรมณพระตำหนักทุ่งกะมังป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะในครั้งนั้นนะคะได้มีพระราชสวนีให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่รอบบริเวณค่ะทั้ง4กลุ่มเลยในอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเกษตรกรทั้ง4กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกุดเลาะบ้านราดดำเนินบ้านหนองแพและบ้านหนองหอยค่ะด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพปัจจุบันนะคะทุ่งกะมังจึงเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่มีอัตลักษณ์ลวดลายที่พัฒนาต่อยอดจากลายโบราณได้อย่างโดดเด่นค่ะและผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติที่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้ใช้เพราะทุกกระบวนการนะคะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีที่ผลิตขึ้นในชุมชนเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีแปรรูปเป็นผืนผ้าที่สวยงามโดดเด่นจากสีธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและไม่ใช้สารเคมีนะคะทำให้ไม่เกิดการปนเปื้อนในน้ำดินและอากาศทั้งยังลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณสมใจคงชัยภูมิครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569มาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ความรู้สึกมาถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์กับเรานะคะโดยคุณผ่องนภาวาระวาไลนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามผู้ปฏิบัติงานณศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่และนำมาแบ่งปันรายการคุณของแผ่นดินเดี๋ยวเราไปรับฟังกันค่ะ
2: แต่ละปียากค่ะกว่าจะทำเสร็จก็ตั้งหลายวันยากกว่าจะได้สีกว่าจะได้เพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสีเคมีไม่ได้ท่านเอาสีธรรมชาติอย่างเดียวแรงบันดาลใจที่ท่านบ

0: ชีวิตล่ะค่ะทำไปได้ทุกปีก็ดีขึ้นค่ะเขาส่งสวนจิตพอจะหมดเงินก็ส่งผ้าไปก็เงินก็มาจากสวนจิตอีกเพราะว่าไหมท่านให้มาไม่ได้ซื้อท่านให้มาเปล่าๆแล้วก็ทำท่านก็ให้ค่าแรงเรามาเราไปได้มาทุกปีแม่รับไหมปีละ10กิโลก็ได้เงินปีละ 30,000 บาทไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ท่านให้มาถ้าทำดีท่านก็ให้ดีก็ภูมิใจตัวนี้แหละค่ะเพราะว่าเรามีกินมีใช้เพราะว่าเราไม่ขี้เกียจยังไงทำไหมส่งให้ท่านก็มีเงินใช้ทุกปีถึงว่าจะนานเท่าไหร่ก็ได้มาไม่เสียเวลาค่ะทำให้พระองค์ท่านคือไม่เสียเวลาได้น้อยก็ได้ได้เยอะก็ได้เวลาได้เงินมาก็ภูมิใจพอจะสิ้นลมหายใจก็มีมาอีกก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละค่ะถ้ามีลูกหลานมาทำให้ก็จะสอนเข้าไปเรื่อยๆทำขวดจนกว่าจะทำไม่ได้ค่ะก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะค่ะว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมากที่วันที่จะไปก็ไม่อยากจะไปก็กลัวกลัวจะไปพูดอะไรไม่ได้นะคะก็ถามเหมือนกันก็ท่านถามอยู่ตรงนี้แหละบอกว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไม่คิดว่าจะวันนี้จะเกิดมาในชาติเดียวเนี่ยค่ะ
1: ความรู้สึกเป็นไงคะได้รับเสด็จหลายพระองค์เลยแล้วก็รับรางวัลจากพระหัตถ์แต่พระองค
0: ์ก็ภูมิใจทุกพระองค์ค่ะภูมิใจในตัวเองทุกพระองค์เกิดมาชาติเดียวนี่เพื่อนๆเขาบอกว่าอ่ะแม่เจอทุกพระองค์ขอนาลีค่ะขอประจำจังหวัดนี่แหละค่ะเพราะว่าท่านบอกมาว่ามีใครมีผ้าไหมพวกหมอนไหมถามมาก็เลยมีผ้าให้เขาเข้าไปถวายท่านเพราะว่าท่านก็เลยอยากเห็นคนทำก็เลยสั่งให้เข้าเฝ้าวันนั้นเลย
2: การเวลาผ่านไปนะคะทายาทคุณสมใจคุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายที่เป็นครูสอนคณิตศาสตร์นะคะได้สืบทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นพร้อมทั้งนำองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการคำนวณการมัดหมี่ให้เกิดความแม่นยำมากขึ้นค่ะ
3: ผมก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับแล้วทำให้ผมมีแรงบันดาลใจที่จะออกแบบต่อยอดให้กับคุณแม่นะครับในการสร้างสรรค์ต่อยอดถึงลายพระราชทานลายของพระองค์ท่านของพระองค์หญิงนะครับเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีของเรานะครับที่พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้สมาชิกทอผ้าทั่วประเทศนะครับทั้ง4ภูมิภาคได้ทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษ

0: หาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับผมก็ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของคุณยายนะครับแม่ครูสมใจของเรานะครับผมก็ได้ออกแบบแล้วก็มีการช่วยในการแม่ก็จะไปย้อมนะครับเวลาย้อมผมก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยยกเพราะแม่ก็อายุเยอะมากขึ้นนะครับก็จะยกพอย้อมเสร็จนะครับแม่ก็จะเอามาแกะลายนะครับส่วนนี้ผมก็จะไปช่วยในการแกะลายเพราะว่าสายตาก็ค่อนข้างที่จะอายุเยอะมากขึ้นแม่ครูก็ใช้ลูกหลานในส่วนนี้นะครับในส่วนของกระบวนการต่างๆก็เรียนรู้ไปกับแม่นะครับแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากนะครับแม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดชัยภูมิที่ทุ่งกระมังนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าศิลปาชีพทุ่งกระมังนะครับของจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีแห่งเดียวนะครับพระองค์ท่านก็จัดการประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของศิลปาชีพทั่วภาคอีสานขึ้นในทุกๆปีนะครับในขณะที่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่นะครับคุณยายสมใจก็เป็นสมาชิกอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีฝีมือนะครับแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านในโครงการศิลปาชีพที่ได้รับรางวัลมาเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับลูกหลานนะครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2542นะครับคุณยายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้รับรางวัลผ้าไหมลายเกตเต่าย้อมสีธรรมชาตินะครับได้รับรางวัลชมเชยแต่ก็คุณยายก็ดีใจมากเล่าให้ลูกหลานฟังว่าครั้งนั้นน่ะแม่ได้เงิน 40,000 เลยนะนะครับเงิน 40,000 นั้นคุณยายก็เล่าให้ฟังว่าคุณยายได้เอาไปเลี้ยงครอบครัวนะครับในการแบ่งเงินออกเป็นสัดส่วนซึ่งคุณยายก็จะเก็บเงินไว้เป็นขวัญถุงอีกส่วนหนึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หิ้งพระคุณยายก็จะกราบไหว้บูชาอย่างที่คุณยายให้สัมภาษณ์นะครับว่าคุณยายมีความรักความผูกพันกับพระองค์ท่านตลอดมานะครับในส่วนของเงินที่ได้จากการทอผ้าคุณยายก็เอามาส่งบุตรหลานนะครับส่งกับผมเรียนดูแลสมาชิกในครอบครัวจนครอบครัวประสบผลสำเร็จมีคุณพ่อคุณแม่ที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีอาชีพที่มั่นคงสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมผมในฐานะลูกหลานก็จะสืบสานต่อยอดนะครับงานศิลปะหัตถกรรมของแม่ครูสมใจตามสมเด็จพระพันปีหลวงและตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวดีนะครับก็คือจะสืบสานทำช่วยแม่ทำต่อทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะหมดลมหายใจครับ
1: ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้กุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
6: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงส่งออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่องประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่น

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันนิดด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เพราะไม่มีใครซื้อเหมือนเธอแล้วเราจะ
2: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
3: ไม่เมาไม่พูด
4: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
2: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
4: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
3: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
0: รัฐบาลฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านกลุ่มสีแดงซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบมุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้สินและสร้างโอกาสทางการเงินให้ประชาชนโดยได้จัดกลุ่มกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศออกเป็น3สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองและสีแดงมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูกองทุนกลุ่มสีแดงซึ่งเป็นกลุ่มที่เคยมีปัญหาด้านการบริหารจัดการให้กลับมามีวินัยทางการเงินและสามารถดำเนินงานได้อย่างปกติอีกครั้งโดยในระยะสั้นลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้หนี้อย่างเร่งด่วนด้วยการจัดสรรงบประมาณ 4,452 ล้านบาทให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและต้นทุนต่ำจะได้มีเงินทุนประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวซึ่งรัฐบาลจะเติมทุนให้กองทุนตามจริงแบบขั้นบันไดตั้งแต่ 30,000 ถึง 150,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสูงสุดร้อยละ50จะช่วยให้สมาชิกประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนกลับไปใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้นและผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านกลายเป็นแหล่งเงินหมุนเวียนสำคัญนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคตส่วนเป้าหมายระยะยาวคือการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้ยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกระทรวงพาณิชย์พอใจผลสำเร็จในการเปิดเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจจากทั่วโลกสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชาติศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาเปียวก้าเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทด้านนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวว่าโลกการค้ายุคใหม่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกรมจึงมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3เสาหลักได้แก่คุณภาพนำความเชื่อมั่นหนุนและนวัตกรรมขับเคลื่อนทั้งนี้แม้การส่งออกจะได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านปริมาณผลผลิตและการแข่งขันด้านราคาแต่คาดว่าแนวโน้มช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยปรับตัวดีขึ้นตามอุปสงค์ของตลาดคู่ค้าและการเร่งส่งเสริมการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นสนองนโยบายในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบท และพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: ของซีวิทเดอร์ทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปพ1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปพจังหวัดทั่วประเทศคอปพคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืออันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว

0: บุรีรัมย์เมืองปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยร่วยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันกับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวเป็นประจำทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึง 10:00 น.เป็นประจำกับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวโดยทางสถานีเนี่ยครับมอบให้กับผู้ขาที่คำลูกพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมกับคุณครูสุวรรณีครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงแล้วก็หัวหน้านะครับที่ใช้คนประคนอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินรายการของผู้ขาอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพรมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขออภัยหลายๆครับจังสี่ละครับฝนตกก็มีอาการฝนแรงก็มีอาการนี่คือสภาพของมนุษย์นะครับที่อากาศสิบอกว่าหนาฝนกับบ่แม่นสิว่าหนาหนาหยังล่ะหนาฮ้อนกับบ่แม่นแม้นถึงมันอยู่ในหนาเดียวกันบ่ว่าสิเป็นหนาฝนหนาฮ้อนหนาหนาวก็อยู่ในหนาเดียวกันคือกันเพราะฉะนั้นคนเฮาก็ต้องปรับสภาพร่างกายกับตัวเจ้าของมาพอกันมื้อนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันเดือนปีก็ผ่านไปนะครับในรายการนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับที่ติดตามรายการจักหน่อยนะครับคุณครูสุพันธ์นี่เพิ่นสิเข้ามาตอนนี้กำลังเดินทางอยู่เนาะครับเนาะผู้ขาเข้ารายการก่อนแต่ผู้ขาก็จะว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้รับการเอื้อเฟื้อนะครับจากการนะครับเรื่องของการค้นหาหัวข้อข่าวและก็ข่าวรายละเอียดของข่าวมาบอกมาจากกับรายการก็ต้องกราบขอบคุณหัวหน้าเรียบดีหงสากุลนะครับที่ได้คนมาให้ผู้ขาทั้งสองได้มีโอกาสได้บอกครับขอรับสายนี่ก่อนครับผมสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีพ่อสนใจ
1: ไม่เลยเนาะ
0: ครับผม
1: คุณครูมาน้ำมอลเมื่อย
0: จักหน่อยเดี๋ยวเพิ่นเข้ารายการครับผมตอนนี้ผู้ขาเข้ารายการคนเดียวก่อนเนาะครับเนาะ
1: ครับครับมีขอเพลงเด้อ
0: เพลง
1: ขอเพลงเพลงแม่ของไวยพจน
0: ์แม่ของไวยพจน์เนาะ
1: ไวยพจน์คนร้องไวยพจน์คนร้อง
0: ครับผมแม่เนาะครับ
1: แม่ครับพระคุณของแม่แม่
0: ไวยพจน์เพชรสุพรรณ
1: แม่ได้ยินแม
0: ่ครับ
1: แม่คำเดียว
0: ครับผมไวยพจน์เน
1: า
0: ะ
1: ไวยพจน์เพลงเก่าได้พอคำเพลงเก่าครับก็เป็นกำลังใจให้เราฟังอยู่
0: ครับผมครับขอบคุณหลายครับพ่อครับครับผม
1: ครับมีแต่ลมมาวันนี้ฝนเนอะฝนบ่ตก
0: ครับผมฝนบ่ตกบ
1: ่ฝนบ่ตก
0: ฝนบ่ตกเนาะ
1: ครับแต่ว่าลมเย็นดี
0: ครับลมเย็นดี
1: ครับเมื่อเช้าได้คุยได้น้อยนึงเวลาเพิ่นเหมือนแล้ว
0: ครับผม
1: ครับเอาแค่นี้แหละเด้อแค่นี้แหละครับพ่อครับเด้อ
0: ครับขอทัก
1: สวัสดีครับ
0: พ่อสนใจครับพ่อพอสมใจจากป่อแดงนะครับบ้านดานทักทายเข้ามาในรายการนะครับเป็นท่านแรกก็ขอขอบคุณหลายๆคุณแม่บุญเรียนที่ละกำลังรับชมรับฟังอยู่นะครับนี่ก็สบายดีครับพ่อคำคุณครูนะครับเดี๋ยวจักหน่อยเพิ่นมานะครับแล้วก็แม่บ่เฒ่าสำรานใจสบายดีครับพ่อคำนะครับสบายดีครับแม่สบายดีทั้งสองท่านนะครับยินดีนะครับก็ขอบคุณหลายๆที่เป็นกำลังใจให้กับผู้ขาผู้ขาคอยยิบข่าววาเลยเนาะครับเนาะหลังจากที่เฮาได้นะครับเกินรายการกันไปแล้วเนาะครับผมขอข่าวมื้อนี้มีหลายข่าวเนาะครับที่สิมาบอกมากล่าวกับพี่กับน้องเฮานะครับมาซอยกันบอกซอยกันเว้าซอยกันจาในประเด็นที่มีความจำเป็นที่เฮาสิต้องฮู้นํากันนะครับนั่นก็คือเรื่องของมาตรการนะครับคณะรัฐมนตรีไฟเขียวตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติมีผลทันทีนะครับโรงเรียนคุ้มเข้มคัดกรองอาวุธนะครับเมื่อวันที่11สิงหาคม2560ก่อนเลยอีกหญิงภัทรดารัศมีนะครับท้องท ท้องสรวยก่อนนะครับร่องโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการช่วงศึกษาที่การเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการเบิ่งแย่งความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอภายหลังเกิดความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กๆครูและบุคลากรทั้งการศึกษาทั่วประเทศสำหรับนะครับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตนะครับพื้นที่นะครับปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานการศึกษาจัดเหตุและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการเฮ็ดงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหัวใจสำคัญคือการป้องกันความตั้งความเสี่ยงตั้งแต่ตอนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานการศึกษายังเคร่งครัดควบคู่กับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยคลุมครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนและครูและบุคลากรขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนะครับทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีม MCAT นะครับของกลุ่มสุขภาพจิตพร้อมเตรียมนะครับห้องพักใจเพื่อเป็นพื้นที่ซอยฟื้นฟูสภาพจิตและเตรียมความพร้อมครูผู้ปกครองให้สามารถเมื่อแง่งนักเรียนได้อย่างเหมาะสมก่อนกับเข้าสู่การเรียนตามปกติส่วนการว่างระบบระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระหว่างการทำนะครับจัดเหตุกฎหมายแม่บทด่านความปลอดภัยในสถานการศึกษาเพื่อว่างระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยื่นพร้อมทั้งติดตามและประเมินสภาพจิตในผู้ได้รับมีผลกระทบรวมถึงการคัดกรองสภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือนถึง3เดือนนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็6เดือนเพื่อการเยียวยาบ่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจิกับเขาสู่ภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใส่เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานการศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่10สิงหาคมฮอดวันที่9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกันต่อไปนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เอามาบอกมาเก่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องได้เห็นข่าวจากสื่อออนไลน์สื่อต่างๆที่ออกผ่านให้พี่น้องได้เห็นแล้วก็ตระหนักแล้วก็เฝ้าระวังกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไปน้ำกันบ่ว่าสิเป็นลูกบ่ว่าสิเป็นคนขางเคียงหรือคนที่หูจักหรือคนที่เฮาบ่ฮู้จักถ้ามีการพกพาอาวุธหรือมีอาการที่บ่ไหววางใจก็ให้ระมัดระวังซอยกันนะครับเนาะเอามาเบิ่งอีกข่าวนึงนะครับข่าวนี้ก็คือคณะรัฐมนตรียกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300กลุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล่าง30,000ระบบใน15มือบังคับใช้ MFA นะครับหมู่บ้านที่11สิงหาคมนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐหลังพ่อเป็นปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลโดยเฉพาะบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัยเพื่อป้องกันการสวมร้อยและเพิ่มความมั่นคงความปลอดภัยในไส้มือของประเทศมาตรการสำคัญของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมี3ข้อ1นะครับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กว่า300กลุ่มต้องเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อป้องกันการนำข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปใส่ซ้ำนะครับ2ตรวจสอบและล้างระบบภายใน15มือทุกกระทรวงกระบวงกรมต้องนะครับตรวจสอบระบบสารสนเทศกว่า300ระบบหากพ่อระบบเก่าหรือระบบล่างที่บ่ได้ใช้งานต้องปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15มือพอที่ผ่านมาแม้นปิดหน้าเว็บแล้วแต่ระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนเป็นช่องโหว่3บังคับใช้ระบบ MFAในทุกหน่วยงานเพื่อให้การยืนยันตัวตนมีความปลอดภัยหลายขึ้นลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์และสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนสรุปรัฐบาลเนินนารับมาตรการความปลอดภัยไซเบอร์ครั้งใหญ่ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนรหัสผ่านและการล่างระบบเสียงและการใช้ MFA เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐให้ทับเทียมสากลนี่ก็คือเรื่องของการที่เฮาใส่เพราะว่าสมือนี่นะครับเรื่องระบบเรื่องหยังต่างๆนี่ครับถ้าเขาฮอดเขาถึงมันมีการทุจริตกันทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่าเรื่องของระบบเรื่องของไอที่นี่ครับมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับเนาะเอาครับมาเบิ่งอีกข่าวนึงนะครับก่อนที่สิพักจักหน่อยเนาะครับเนาะข่าวนี้ก็คือข่าวนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของกำหนดแนวทางการควบคุมการใส่อาวุธปืนสำหรับนักศึกษาเมื่อวันที่14สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์ท่านเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุ้มเข้มการใส่อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องมีการปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดนะครับว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใส่อาวุธปืนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือบ่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับการอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสิหาลือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมการใช้อาวุธในใส่อาวุธสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างเข่งขัดนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะที่เอามาบอกมากล่าวพี่น้องในช่วงแรกเอาในช่วงนี้เขาพักจักหน่อยนะครับไอพี่น้องเขาเห็นว่าพ่อสมใจนะครับเพิ่นขอเพลงมาแม่นะครับเอานะครับในช่วงนี้หัวหน้าฤทธิชัยคนประพ้นเชิญนะครับ

0: ่วงของข่าวทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในนี้ผู้การที่กำลังปกป้องมีฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
1: ครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบุญหลวงวิทยาคมค่ะขอรายงานตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคำค่ะ
0: สบายดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทั้งบ้านเนาะค่ะเนาะเขาก็มาพอกันค่ะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์กับรายการวิทยุอปมช.เบาคาวค่ะ
0: ครับกับเสียงเพลงที่พอสมใจเป็นขอมา
1: ค่ะ
0: แม่คำเดียวนะครับพันละหน้าถึงแม่ก็ต้องย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาที่ผ่านมาเนาะกับคุณครูเนา
1: ะ
0: มีไผบ่มีแม่บอกครับมีแม่มื้อสุคนเพิ่นบอกว่าอ้อมกอดของแม่คือผ้าห่มผืนแรก
1: ค่ะ
0: ที่มีสำหรับลูกแล้วก็มีคุณค่าที่สุดเพราะฉะนั้นลูกๆทุกคนเด้อแต่ได้ฟังเพลงเพิ่นนี้เพลงแม่แล้วที่พอสมใจเพิ่นขอมาหัวหน้าเรียกที่ใช่คนประคนเปิดไทยครับคุณพ่อ
1: แมนค่ะคุณพ่อ
0: แล้วก็ฟังแล้วเนื้อหานะครับมันมีผู้ใดหักลูกเท่ากับพ่อกับแม่หรอกครับมันมีความหักอื่นไหนนะครับในโลกนี้สิเท่ากับความหักพ่อหักแม่เพื่อนยังบอกว่าสิเอาปากกาเล่มใหญ่ซำใด
1: ค่ะ
0: เอาน้ำทะเลทั้งหมดที่มีอยู่นี่ครับมาเป็นน้ำมืออ่าครับมาครับผมสายนี้นะครับสบายดี
1: ค่ะ
2: จ้าลูกสาวคู่มาแล้วเนาะ
1: จ้าคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะ
2: สวัสดีจ้าลูก
0: ครับสบายดีครับแม่บุญเรียน
1: ค
0: ่ะผมครับ
1: ค่ะ
0: ฝนตกบ่ล่ะทั้งเมื่อแฝกครับแม่
2: โอ้ยเมื่อคืนวันพอค่ำเนี่ยมันแรงขึ้นมันสุกมีแต่ลมแห้งๆลมจนเป็นตอย่านแต่ว่าฝนมาน้อยเดียวก็ไป
0: ครับมันเป็นจังสันละครับฝนแรงลมแรงก็จังสันละครับผม
2: ลมเป็นตอย่านนี่ดีแดน
0: ครับ
2: ลมแห้งฝน
0: ครับผมเอาก็รักษาสุขภาพเจ้าของให้ดีเด้อครับเด้อ
2: เป็นวัดอยู่นี่พ่อครับอาทิตย์นึงเนาะไอ้ทั้งเป็นวัด
0: เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเพิ่นบอกว่าอโลคยาปรมาลภาการบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
2: กินทั้งยาแก้ไอทั้งยาพาล่าทั้งทิปียังมาเศร้าอยู
0: ่เออก็จะกินหลายไปเดี๋ยวสิแพ้ยา ถ้าแพ้ยามานั่นถ้าเอาท่านกับท่านเด้ถ้าเอาบ่ท่าน ยากแต่แท้เด้
2: แล้วตะเวนแต่กรรมแล้ว
0: เอออันนั้นสุดท้าย บ่มีผู้ใดว่าหยังดอกอันนั้นสุดท้ายก็มีแต่คนว่าจังซี่ทั้งมืดอ้าวให้กำลังใจสู้ๆครับผม
2: จ้าลูกสาวคู่เขางามบ่
1: โอ้ยคุณแม
0: ่งามทั้งหญ้าทั้งเขา
1: ทั้งหญ้าทั้งเขาค่ะ
2: ใครอยู่ดอกใครก็พูดว่ามีหน้าดอกแม่บ่มีหยังดอกมีแต่ตูนี่ล่ะ
0: นั่นละดีแล้วบ่เป็นพละบ่เป็นพละ
1: อ
0: ้
1: าวเดี๋ยวนี่คุณพ่อคำกับหนูเดี๋ยวเกี่ยวเขาสิเอาเขาไปฝากคุณแม่ได้สาธุ
0: อ้าวบ่ต้องหนูไว้เขาจิได้เกี่ยวหรือบ่ต้องหนูคือกันแล้วครับผมพ่ออย่างเขาก
2: ็สุขภาพเด้อ
1: จ้า
0: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะ
2: ดูแลสุขภาพวันแม่ตลอดไปด้วยลูก
0: ครับ
1: จ้า

0: ครับอยู่คนเดียวแล้วก็อ้อมๆเพิ่นผู้ขาไปให้กำลังใจเพิ่นมื้อนึงโอ้ขี่รถไปครับครับขี่รถไปจน
1: มื้อหน้าคุณพ่อคุณพ่อไปต้องส่วนหนูไปนำด้วยค่ะ
0: ครับ
1: หนูก็อยากไปเยี่ยมคุณแม
0: ่
1: เพื่อเฮาจะได้มีพักผลไม้นำสวนนำไฮไปฝากคุณแม่เน
0: า
1: ะ
0: เพราะมื้อนึงเป็นมื้อเกิดเพิ่นก็เลยฝากเสื้อกันฝนมากตัวหนึ่งครับก็ขอบคุณเพิ่นหลายๆครับ
1: พี่สายขอบมากค่ะ
0: สบายดีครับรายการวิทยุปมช.เว้าข่าว
1: ค่ะสบายดีค่ะ
0: สบายดีครับแม่บรรเทา
1: จ้าคุณแม่บรรเทาจ้า
2: พ่อค่ำอยากไปเห็นบ้านตาบุญเรียนน้องตินเกษียณแล้วจะเดินสายเยี่ยมแฟนรายการน้องตินยังไม่ต้องลงดอกแต่ว่าป้าบรรเทาจองเอาไว้แล้ว
1: จ้า
2: ไปบ้านพี่หมูสองน้องสมิทด้วยแล้วก็บ้านพี่บุญเรียนด้วยมังเฟกก
0: ็
2: จากนี้ไปนับตั้งแต่สวทชไปถึงบ้านพี่บุญเรียน30กิโลได้ไหม
0: มังเฟกขออภัยครับแม่อยู่ประมาณสักบ่ถึง30นะครับแม
2: ่โอ้น้องตีนฟังเด้อมีถึง30
0: บ่ถึง30แต่ว่าเกือบถึง30ล่ะครับแม่
2: เอาสัก30
0: เอา30ไว้เนาะ
2: จาก
0: ไปหาแม่ทองพูนก็มือประมาณเดียวกันนะครับแม่อ๋อ
2: ก็บ้านละร้อยก็พอน้องน้องกินข้าว
0: ผั
2: ดละมันถ้าไม่มีคนพาไปก็ไม่ได้ไปหรอกพ่อ
0: ครับเพราะวันนั้นก็ไปชาปนกิจพ่อของแม่ทองพูนนั่นแหละ
2: โอ้ยแกส่งรูปมาให้ดูทุกช็อตนั่นแหละ
0: ครับผม
2: จ้ะไม่มีอะไรพ่อเดี๋ยวจองเพลงไว้ชั่วโมงหน้าเด้อ
0: สาธุ
1: สาธุค่ะ
2: คำเขาลือของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน
0: ์คำเขาลือ
2: ใช่คำเขาลือ
0: โอ้ยเขาลือว่าจังไหนเนี่ยเนาะเพลงนี่นะ
2: คำเขาลือ เขาลือว่าเจ้านั้นงามแท้ อะไรเง
0: ี้
2: ยอ๋อ
0: นี่เขาม
2: ีอารมณ์สตอรี่อย่างไร
0: เ
2: น
0: ี่ยอ๋อเขาก็จะลือว่าแม่บรรเทาเป็นคนใจบุญแท้
2: ใช่เขาลือก็สวยเลยอะไรมันยกหางตัวเองอะไรมันยกหางตัวเองแค่น
0: ี้
2: ละค
0: ่
2: ะ
1: ขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ค่
1: ะนี่ละค่ะเฮาให้กำลังใจกัน
0: แม่นครับ
1: ดีที่สุดยิ่งใหญ่คือการให้อภัยให้กำลังใจให้ความรักให้ความปรารถนาดี
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แม่นแต่อารีซึ่งกันและกันเนาะค่ะ
0: แม่นแต่การให้พรกันเนาะครับคุณคร
1: ู
0: เวลาอยู่ลูกยกมือไหว้ไปโรงเรียนเรียนให้จบได้ลูกเด้อขยันอย่าขาดโรงเรียนเพิ่นก็สิให้จังซี่ล่ะครับ
1: แม่นค่ะ
0: การขาดเลี้ยนมันก็บ่ดีเด้อครับ1เป็นการขาดวิชาในการเลี้ยนแต่ละมือมันก็จะมีผลต่อการเลี้ยนการสอนของคุณครูเพิ่นคือกันเพิ่นก็สิประเมินนักเรียนพอออกก็สิประเมินครูคือกันครับมันเป็นผลหมดเนาะครับเนาะ
1: จ้
0: าเฮามาข่าวคราวท่านยศนั่นเนาะครับเนาะในข่าวต่อไปของท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะครับเชิญคุณครูเบิ่งรายละเอียดเลยครับผม
1: ค่ะสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะ
0: ครับ
1: ท่านยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งในฐานะที่เพิ่นได้กำกับเบิ่งแย้งในเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพิ่นก็ได้กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์พฤติกรรมเลี่ยนแบบนะคะมีการส่งขอความคมคูใส่ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ได้กำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุ้มเข้มในมาตรการรักษาความปลอดภัยรับมือกับพฤติกรรมเลี่ยนแบบคมคูการใส่ความรุนแรงพร้อมกับเตรียมผลักดันพระราชบัญญัติความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาระยะยาวและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับท่านผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับพ่อยังตอนนั้นแค่นั้นเพิ่นบ่ทันพ่อแม่นบ่ครับเพิ่นยังว่าจังไหนต่อไปอีกครับ
1: ค่ะเพิ่นยังมีการเสนอออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและกลุ่มของกระทรวงอุดมศึกษามีกำชับถึงผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกหน่วยงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ให้รัดกุมค่ะเน้นย้ำนะคะไปถึงฝ่ายร่วมมือกับตำรวจฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ให้ซอยกันเบิ่งแย้งในเรื่องของความมั่นคงนะคะแล้วก็หน่วยงานทั้งด้านการศึกษาเบิ่งแย้งบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษา

0: ได้กำชับให้นักเรียนครูและบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: ครับการเรียนแบบกันนี่ก็บ่ดีเด้เนาะครับคุณครูเนาะ
0: ซึ่งมันไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าโซเชียลนี่มันยิ่งกว่าไฟล่ามทุ่งค่ะ
1: ครับพ่อเบิ่งได้จากเด็กน้อยเบื้องจากเด็กน้อย11ปีก่อนนั่นก็คือเรื่องของการขับรถด้วยความประมาท
0: แม่นค่ะ
1: เฮ็ดให้พระมรณะไป10กว่ารูปขึ้นไปเน
0: า
1: ะครับ
0: แม่นจ้า
1: หลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็เป็นนักเรียนอีก18ปีคือกันนะครับก็มันมี
0: น
1: ัก
0: เร
1: ีย
0: น14ปีค่ะ
1: 14ปีที
0: ่ที่กระทําการอุกอาจนะคะเน
1: า
0: ะหรือด้วยความประมาท
1: ครับ
0: นะคะ
1: และหลังจากนั้นอีกก็ยังมีเหตุการณ์ของคนเป็นผู้ใหญ่อีกคือกันด้วยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นทั้งผู้บริหารระดับท้องถิ่นขนาดใหญ่แล้วก็เคยเป็นส.ส.อีกนํานี่ก็คือมันบ่มีหม่องใดที่สิไปยับยั้งในเรื่องของการเรียนแบบบ่ได้บ่ได้จังได๋ครับ
0: มันต้องเบิ่งภูมิหลังค่ะคุณพ่อ
1: เนี่ยครับ
0: ภูมิหลังและกับปัจจัยแวดล้อมโดยรวมแต่สิ่งสําคัญที่สิเฮ็ดให้เฮามีจิตใจมีสตินะคะคุณพ่อก็คือเฮาต้องมีศูนย์ร่วมจิตใจมีศูนย์ร่วมยึดเหนี่ยวจิตใจให้เฮามีสติแล้วก็มีสมาธิบ่เหตุการณ์ที่มันเกิดการกระทําที่เป็นการทําร้ายตัวเองแล้วก็ทําร้ายคนอื่นนะคะคือเฮาต้องมีศีลนี้มีธรรม
1: คือหลักของศาสนาเพิ่นก็ว่าไว้อยู่ได้ล่ะครับขอบคุณครูในเรื่องของศีล5นะครับตั้งแต่ข้อแรกไปจนฮอดข้อสุดท้าย
0: แม่นค่ะ
1: แล้วก็อีก
0: บ่ฆ่าสัตว์เนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมและอีกอันนึงเพิ่นก็ยังมีธรรมที่เป็นธรรมเฮ็ดให้คนงามงามก็คือขันตินะครับเรื่องของการพึ่งพาตนเองเรื่องของวิริยะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้เพราะความเพียรจังซี่แม่ครับ
0: ค่ะท้ายที่สุดเพิ่นก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของหิริโอตปะเนาะค่ะ
1: เ
0: มื่อกระทําไปแล้วนี่ผลตามมาก็คือเป็นบาปเป็นกรรมกับเจ้าของเนาะค่ะเน
1: า
0: ะ
1: หรือว่าทํานี้ถ้าเป็นแบบนี้นะผู้ขาคิดแบบโตผู้ขาเองนี่ได้เฉพาะโตผู้ขาผ
0: ู
1: ้ขากําลังมองว่าสังคมเฮากําลังป่วยบ่ผมก็ต้องมองแบบนี้
0: น
1: ะ
0: คิดว่ามันเป็นการเสื่อมถอยค่ะ
1: ครับผมว่าสังคมก็ป่วยจากป่วยจากการขาดคุณธรรมขาดหลักศาสนาจังซี่บ่ผมก็เลยคิด
0: เสื่อมถอยหรือเสื่อมส้มในด้านศีลธรรมค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องร่วมกันบ่แม่นแค่แก้ไขเด้ค่ะเพราะแก้ไขนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันเอาบ่อยู่เนาะค่ะ
1: เ
0: ฮาต้องป้องกันมีเกราะป้องกันที่เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงในรั้วในบ้านในครอบครัวบ่ว่าสิเป็นสถาบันเล็กๆของครอบครัวก็ต้องเข้มแข็งก็ต้องแข็งแรงมาถึงสถาบันการศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ต้องเข้มแข็งและแข็งแรงเพราะฉะนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเกี่ยวข้องพร้อมกับต้องมีโครงการค่ายพุทธบุตรค่ายคุณธรรมเข้าสู่โรงเรียนเข้าสู่ทุกๆสถาบันค่ะคุณพ่อ
1: คืออีนี่แล้วนะครับถ้าบอกเรื่องความดีว่าเรื่องของรักของศาสนาเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นตระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านนะครับเทศกับเทศคนที่ไก่กำลังจะสำเร็จเท่านั้นเลยครับแต่ว่าเหตุจังไหนครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักใหญ
0: ่
1: ที่คนไทยเอาทั้งประเทศเนี่ยครับยึดรักอยู
0: ่
1: ความสุขที่เกิดขึ้นได้อยู่ก็คือรักของศาสนา
0: แม่นค่ะ
1: ครับเฮ็ดจังได๋ครับเฮาจะเอารักศาสนา1ถ้าเฮาบ่เอาเงินมาเป็นตัวตั้งความโลภความโกรธความหลงอยู่หม่องนี้เฮาสิบ่เกิดการฆ่าเช่นฆ่ากันแม่นบ่ครับคุณ
0: แม่นค่ะเอาแค่ง่ายๆเนาะค่ะคุณพ่ออย
1: ู่
0: บ
1: ้
0: านเฮาลองกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกซาๆอยู่กับตัวเองหลับตาลงเฮาสิฮู้ว่าบ่ว่าสิการกระทําทั้งกายการกระทําทั้งวาจาและจิตใจเฮานี่บ่เฮ็ดบาปเลยค่ะ
1: แม่นครับผมท้องกำหนดตัวเองได้อยู่กับบ้านจังซั่นเนาะครับนี
0: ่
1: แพ้แค่เรื่องของท่านรองนายกยศนั่นนะครับเขาก็เลยขอต่อในเรื่องของเรื่องของเสาหลักใหญ่ๆนะครับเป็นครูเรื่องของชาติเรื่องของศาสนาเรื่องของพระมหากษัตริย์เรื่องของสามสถาบันนะครับที่จะให้เฮาซุ่มเย็นหุ่งเฮื้องมาจนเฒ่าซุมื้อนี่แม่ครับผมเฮาแต่ก่อนเฮาบ่ได้เกิดการเช่นขากันจังซี่เด้เพราะว่าตอนหลังมันจังได๋คือจังเริ่มเป็นกับ คือต่างประเทศกันทั้งหมดเพราะว่ามาจากสื่อบอกหรือมาจาก
0: มาจากพฤติกรรมการเลียนแบบทีมทันรองนายกรัฐมนตรีเพิ่นได้ชี้แจงค่ะ
1: ครับเอาต้องมาต่อ
0: มาต่ออีกข่าวสั้นๆจักหน่อยนะคะค่ะท
1: ่
0: านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะเพิ่นก็เป็นประธานในที่ประชุมในการติดตามแผนงานบูรณาการในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกนี่สามารถสร้างรายได้สะสมกว่า 2.12 ล้านบาทล้านบาทได้ค่ะ
1: ครับ
0: ถือว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเฮานี่ยังขยายโตได้ดีพอสมควรนะคะถือว่าการเดินทางนี่156ล้านคนนะคะสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาทค่ะคุณพ่อน
1: ี
0: ่ว่าธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นวิถีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของเฮาก็ยังเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเนาะค่ะเนาะ
1: กันยังเป็นรายได้ต้นๆของประเทศที่เฮ็ดให้มีรายได้เขาในการพัฒนาประเทศแม่นบ่ครับ
0: แม่นค่ะเพิ่นได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนนะคะถอดบทเรียนในการเฮ็ดงานเพื่อใส่เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณในปี2570นะคะเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการท่องเที่ยวแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เฮานี่มีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
1: ครับนี่แหละครับการท่องเที่ยวเนี่ยครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่บ่ฮู้จักเมิดไปม
0: ัน
1: บ่ได้ติดไปคือกันก็เฮาหิวกระเป๋าแม่นบ่ครับคุณครูเฮาไปเห็นความสวยงามก็ประทับใจมีความสุขได้สัมผัสได้เห็นแม่นบ่ครับผมน
0: ี
1: ่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เฮาได้เรียนได้ฮู้อยู่นํากันเนาะครับเนาะในเรื่องของเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความสวยงามของธรรมชาตินะครับผมครับในช่วงนี้นะครับเฮากำลังอยู่ในรายการวิทยุปมช.เว้าข่าวต้องขอบคุณพ่อธนสารเกียรติแก้วนะครับปราชญ์ชาวบ้านย่างเขามาเยี่ยมมึงนึงนี่ครับอยู่ในห้องทรงในรถอยู่ข้างนอกนะครับแนมเห็นอยู่มึงนึงนี่จักหน่อยเนาะครับเนา
0: ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับพ่อธนสารเกียรติแก้วยังข่าวยังอีกครับที่มีอยู่ยังเม็ดละแม่นบ่
0: เม็ดละค่ะ
1: เม็ดแล้วเนาะเอาข่าวบุรีรัมย์
0: บุรีรัมย์บ้านเฮาจักหน่อยเนาะค่ะเน
1: า
0: ะ
1: บุรีรัมย์เนาะครับเนาะ
0: มันเรียนเรื่องของอันนี้เป็นโครงการดีๆนะคะคุณพ่อเป็นโครงการคนรุ่นใหม่ร่วมใจลดละเลิกบุหรี่และสุราสร
1: ้
0: างเยาวชนสุขภาพดีค่ะ
1: ดีเถอะครับผมในช่วงขอบพรรษาเนี่ยครับผมมาจังไรครับละเอียดข่าวครับผม
0: เพิ่นก็มีการส่งเสริมนะคะทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ
1: อ๋อขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
0: ค่ะนำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่านภูสิทธิ์เล็กอุดากรค่ะ
1: คุ
0: ณพ่อเพิ่นได้จัดที่โรงเรียนน้องขมานวิทยาคมค่ะ
1: อ๋อจัดอยู่น้องขมานวิทยาคมคู่เมืองครับ
0: แม่นค่ะก็มีหน่วยงานหลากหลายทุกภาคส่วนนะคะเข้าร่วมโครงการและเด็กเยาวชนของเฮานะคะก็ถือว่าเป็นนักเรียนแกนนําจาก4โรงเรียนน้องขมานวิทยาคมโรงเรียนบ้านโนนเพกาบ้านน้องนางดําบ้านน้องว่าค่ะรวมกว่า300คนนะคะก
1: ็
0: ถือว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะที่เป็นการผลักดันนะคะรวมด้วยช่วยกันลดละเลิกบุหรี่และสุราซึ่งเป็นพื้นฐานของการที่จะไปทำไร
1: ่
0: สิ่งเสพติดในชุมชนเด็กเยาวชนเฮาค่ะ
1: ครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีๆนะครับคุณครูเนาะ
0: แม่นค่ะ
1: ในช่วงเขาพรรษาเทศกาลนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าผู้ใดพักได้ก็พักนะครับเรื่องของการพักตับ
0: ค่ะ
1: อย่างน้อยๆนะครับเพื่อจะได้ตัวเจ้าของนี่ดีขึ้นสุขภาพดีสามารถอยู่กับครอบครัวสามารถอยู่กับชุมชนสามารถย่างไปไสก็ได้เด้ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของถ้าบอกว่าถ้าผู้ข่าวบอกสิบ่แม่นว่าคนกินเหล้าบ่ดีเด้ครับคุณครูกินเหล้าเพิ่นก็ดีอยู
0: ่ค่ะแม่นค่ะ
1: บ่แม่นว่าเพิ่นบ่ด
0: ีประมาณเนาะค
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ทุกสิ่งทุกอย่างก็พอประมาณนั่นล่ะค่ะมันสิดีถ
1: ้
0: าหลายไปก็บ่ดี
1: ครับพอเพิ่นจึงว่าไว้ว่าอบายมุขนี่มีอยู่6อย่างอ
0: ัน
1: นึงล่ะเพิ่นเริ่มขึ้นอันแรกเลยเนี่ยคือเหล้านี่ล่ะครับคุณครูผมก็เลยว่าอบายมุข6เนี่ยก็เหล้าล่ะครับอันนึงส
0: ุ
1: ดท้ายก็คือความขี้คร้านความบ่ขยันนี่ครับพอจังซั่นนะครับพี่น้องเฮาถ้าเฮาสิสุขภาพดีนะครับมีอยู่มีกินก็ต้องละอบายมุขทั้ง6นี่ล่ะออกมาบ่ว่าสิเป็นเรื่องสุรา เรื่องกัญชายาฟินเรื่องเมื่อนี่วันที่16กันนะครับคุณครู
0: การพนันนะคะการเสี่ยงโชคกับพ่อประมาณค
1: ่
0: ะ
1: ครับถ้าการเสี่ยงโชคกับพ่อประมาณนะอีเมียอีพออีเมียที่ฟังให้การอยู่นี่ก็จะลงทุนหลายเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวสิว่ายะสุมาเว้าว่าซั่น
1: นะยะสิมาเว้าเจ้า2คนเป็นจังได๋ว่าซั่นลังเทียกับ
0: มันก็เป็นความหวังนะคะ
1: ลังเทียกับไปน้ำเพลินอยู่ได้ล่ะแม่ลังเทียออกมาจังสี่ได้2ตัว10บาทจังสี่ก็มีแห้งขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันเป็นยา
0: เป็นกำลังใจเป็นยาชูกำลัง
1: ครับผมเพิ่นบอกว่าเงินคือจังเงินสวรรค์นี่เงินสวรรค์จังได๋คือเงินขนาดเงินรัฐบาลบ่ให้บ่แม่นเงินสวรรค์บ่ได้เดือนละพันละพันเพิ่นว่าซั่นอันนี้ก็อีกอันนึงคือกันแต่ว่าก็ค่อยๆใส่เด้อบ่แม่นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วบ่
0: เดือนสุดท้ายค่ะ
1: นั่นเห็นบ่เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วได้มาจักเดือนละ3เดือนแล้ว
0: 4เดือนค่ะ
1: 4เดือนนี้แม่นบ่ถ้ามันรับเดือนนี้ก็4เดือนเนาะครับเนาะ4เดือน 4,000 ได้อีหยังแน่กับ 4,000 ถอดสรุปบทเรียนเจ้าของที่ครับคุณครู
0: ค่ะ
1: เห็นท่านยศนั้นหรือหยังก็บางนึงเพิ่นบอกว่าโอ้ท่านร่องสุภจีแม่นบ่ครับ
0: แม่นค่ะ
1: เพิ่นว่าให้ถอดบทเรียนแน
0: ่ถ้าเบิ่งใส่จ่ายใส่งบประมาณรายรับรายจ่าย
1: แม่นครับถ้าเฮาใส่เดือนละพันละพันมา4เดือนน่ะเฮาลองสรุปเบิ่งว่าเออเฮาไปหยังจึงบ่มีเงินเก็บจังซี่ลองเบิ่งเด้อครับลองตั้งโจทย์น้อยๆกับตัวเจ้าของก็ได้ค่อยๆเฮียนก็ได้1เงินรัฐบาลก็ให้เดือนละพันมีเงินเก็บมีเงินออมบ่2เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ใส่บัตรสวัสดิการ30บาทแม่นบ่ล่ะครับ
0: ค่ะแต่กรณีไทยช่วยไทยพลัดนี่เพิ่นบ่ได้ให้เงินสดเด้ค่ะเพิ่นให้เป็น
1: สิ่งของ
0: เป็นสิ่งของ
1: นั่นน่ะครับ
0: ที่ใช้จ่ายในครัวเรือน
1: เฮาเป็นสิ่งของนั่นน่ะเฮาก็ได้เอาสิ่งของเหล่านั้นมาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในครัวเรือนแม่นบ่ล่ะครับ
0: โอ้ยดีหลายค่ะแฟบสบู่ยาสีฟันเฮาก็ได้ประหยัดค่ะ
1: เห็นบ่เห็นบ่บ่ต้องไปซื้อเลขไปเบิกเอาสำนักเนาะครับไปฮอดเอารายการหยังแน่เออเป็นตะม่วนอยู่เด้ครับผมก็คิดว่าเออร้านค้าที่เพิ่นเข้าในโครงการนี้ก็เป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกให้ครับผู้บริโภคผมก็ต้องขอบคุณเพิ่นคือกันแม่ครับคุณครูถือว่านี่ก็คือส่วนหนึ่งอันที่2นะครับเดินทางเพิ่นก็ยังมีให้อยู่บ่แม่นบ
0: ่แม่นค่ะที่พักค่ะสามารถที่จะไปแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพิ่นก็เป็นที่พักค่ะเดินทางที่พักในการท่องเที่ยว
1: นะคะเพิ่นบ่ครับยังได้ให้ข้าวหุงข้าวอีกอยู่เด้เนี่ยผมก็เลยบอกว่า
0: แก่ต่างๆนะคะ
1: ผมก็เลยคิดว่าเอมมันบ่แม่นหน่อยๆเด้ไปเฮาหยังคือจังบ่เหลือเนาะเป็นเฮาใส่จ่ายเรื่องหยังหลายแท้เนาะโอ้ก็เลยมาคิดว่าโอ้ตื่นขึ้นมาเพิ่นก็ใส่ไฟฟ้าแล้วเนาะเปิดปั๊บก็เสียแล้วแม่นบ่ครับ
0: แม่นจ้า
1: เปิดน้ําก็เสียอีกแล้วเด้ครับคุณครูโอ้เออของใส่สอยอยู่ใกล้ๆเพิ่นนี่ก็เช่นน้ําไฟฟ้าเนี่ยครับเสียแน่นอนอันนึงที่เสียด้วยเจตนาและความเสน่หานั่นก็คือค่าโทรศัพท์ค่าไลน์บ่มีบ่ได้เด้ครับครู
0: ค่ะ
1: เอานี่อันนี้คือรายการนะครับ
0: ค่ะ
1: อปมช.เว้าข่าวมีผู้ใดที่เฮาติดนี่เพิ่นในเรื่องเสียงเพลงไป
0: ค่ะกะคุณแม่บรรเทาเนาะค่ะเน
1: า
0: ะ
1: บรรเทาเอ้ยเกือบลืมได้นี่ครับผมเพลงของคุณแม่บรรเทาอีหยังก็เพิ่นว่าหยังก็
0: เพิ่นบอกว่าคำเขาลือเนาะค่ะ
1: คำเขาลือท่านครับอ้าวคำเขาลือของท่านหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีแม่นบ่
0: แม่นค่ะ
1: แม่นเด้เนาะเออนั่นนี่คำเขาลือมาแล้วครับผมครับผมเอาทีมท้ายด้วยบทเพลงนะครับจากคนอาริที่ใช่คนประโคนเพลงจบบ่จบจังได๋ผู้กาธิการหลวงพ่อพันธ์แม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณครู
0: ค่ะครูสุวรรณีปิยวงศ์ค่ะครูจิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมค่ะกะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันแม่เนาะค่ะคุณพ่อฝากบทกลอนสั้นๆและลึกถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นข้อคิดเตือนจิตเตือนใจของเฮาค่ะพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจค่ะ
1: ครับขอลาด้วยการด้วยคำว่า
0: สบายดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทิปแบบนี้แหละ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุควนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุคนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเครงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกลวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านคนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟทางนี้เจ้าหน้าที่จะยังคงตรึงกำลังเข้มข้นต่อเนื่องในพื้นที่ทั้ง3จุดดังกล่าวของตำบลเครงเพื่อป้องกันไฟป่าปะทุซ้ำพร้อมเตรียมนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นตักน้ำทิ้งลงจุดที่ยังพบกลุ่มควันเพื่อดับไฟให้สนิทและคุ้มครองพื้นที่ป่าพรุควนเครงอย่างเต็มกำลังต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้และยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อยู่
10: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ด้านโครงการชลประทานตรังตรวจสอบความมั่นคงการใช้งานของอาคารชลประทานและประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
11: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเอาผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
4: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั่งนี
3: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
4: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการรักสินถิ่นอีสาน

0: วัดอาศัยพึ่งบ้านบ้านพึ่งอาศัยวัดป่าอาศัยเพื่อนมั่งจึงอยู่เย็นสลอนยังมั่งอาศัยยังห่วยคุยหน้าอาศัยแอกแต่แหกยังอาศัยไกลบักโจนตนตึงจากคอนดอนยังอาศัยใหม่นกไซอาศัยกูลคนของห้อกับเพิงกันเสมอดามข้ามอาศัยยังหมอหมอหม้ออาศัยซองข้องยังอาศัยใหม่คอนตีต้องจังค่อยดังสบายดีครับพ่อธนสารเจตแก้วครับ
1: สบายดีครับ
0: สามหลังเข้าครับผม
1: ครับผม
0: ครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรักสินทินอีสานรายการรักสินทินอีสานอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านพ.วิริยศหน่วยพ่มท่านพ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปกติแล้วเนาะครับเนาะรายการรักสินทินอีสานก็จะเป็นลูกชายหน้าวัดเทพแล้วก็น้องลูกสาวหล่าแล้วครับพ่อบุ้งนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยใช้สำเนียงของอีสานพื้นบ้านและวิธีวัฒนธรรมห้องถ้าลูกสาวลูกชายติดภารกิจก็จะเป็นผู้ขากับคุณครูสุพันธ์นีนะครับคู่จิตอาสาจากโรงเรียนบัวหลวงซอยกันเนินรายการเพื่อให้รายการนี้ยังอยู่คู่กับทางสถานีต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ลูกสาวหล่าลูกชายหล่าติดภารกิจอยู่มื้อนี้เข้ารายการ2ท่านนะครับผู้ขาที่การบุพพ่อพันธ์ในฝ่ายพร้อมทั้งนะครับคุณพ่อ
1: ผมธนสารเกตแก้วครับ
0: ครับปาดภูหูนะครับเรื่องของพิธีกรรมนะครับทางประเพณีทางเหตุ12เหตุ12ข้อง14เรื่องของพระพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ครับคือบ่ว่าสิเป็นนะครับเรื่องของพิธีทางศาสนาวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา
1: คร
0: ับ แล้วก็เหตุ12ในเรื่องของการยกบ้านขึ้นบ้านเผาผี
1: เ
0: ฮ็ดบุญเฮ็ดบุญประเภทนี
1: ้
0: เฮ็ดบุญประจำเดือนประจำปีนะครับแล้วก็เบิ่งนะครับในเรื่องของการยกศาลพระภูมิ
1: คร
0: ับ ยกศาลพระภูมิพระภูมิเจ้าที่ที่พี่น้องน้องเคารพนับถือที่ยังบ่ทันมีอยากมีให้เพิ่นมาเฝ้าให้เพิ่นมาเบิ่งให้เพิ่นมาเพิ่มเสริมบารมี
1: คร
0: ับ ก็อย่าลืมว่าคุยกันได้ก็พอธนาสารนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับทางสถานีนะครับในมือสำคัญของทางสถานีเช่นวันครบรอบของการเกิดของสถานีแต่ละปีแต่ละปีพอธนาสารเจ็ดแก้วก็จะมาเป็นภาพนะครับให
1: ้ครับของพระอินทร
0: ์ครับให้กับทางพออ่อนและก็ให้เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเท่าเฮาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกๆปี
1: ครับผม
0: นะครับและเป็นสิริมงคลกับนะครับทีมงานของสวทเฮามาตลอดวันนี้เฮาก็จะคุยกันนะครับ2คนนี่ครับบ่ได้คุยเรื่องอื่นไกลเท่าใดนะครับก็คุยเรื่องใกล้ๆของเฮามื้อนี้ล่ะในช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าพรรษาด้วยครับ
1: คร
0: ับ
1: ครับผม
0: เข้าพรรษานี่เข้าจักมื้อคร
1: ับไตรมาสก็คือ3เดือน
0: อ๋อไตรมาสนึงครับ
1: ไตรมาสนึ
0: งอ๋อเอา3เดือนเนาะผมว่าถ้าเข้ามือเดียว
1: ครับโอ้ผมว่า3เดือนนะครับ
0: ครับ3เดือนเนาะ
1: ครับ
0: 3เดือนนี่ถ้าตามเป็นหยังจึงเข้าพรรษาครับพ่ออ
1: ่าเป็นหยังต้องเข้าพรรษาแม่นบ
0: ่
1: สมัยก่อนนี่พระไปโคจรบิณฑบาตนานาพุทธน่ะนาเข้าพรรษาเนี่ย
0: ฝนตก
1: ฝนตกไปเหยียบเขาเหยียบน้ำชาวบ้านชาวบ้านก็เลยมาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าไปเหยียบเขาเหยียบน้ำเพิ่น
0: เฮ็ดให
1: ้เฮ็ดให้เขาเสียหาย
0: ม
1: าที่นี่พระพุทธเจ้าเลยออกบัญญัติว่าในฤดูกาลเนี่ยเดือน8เดือน8ถึงเดือน11เนี่ยให้อยู่จำพรรษาซะเพราะจะได้ว่าไปบินธบาตเหยียบเขาเหยียบน้ำพี่น้อง
0: ว่าต้องจารีตไปใส่
1: ต้องจารีตไปใส
0: ่
1: เป็นบัญญัติของพระพุทธเจ้าเห็นความเดือดร้อนของอุบาสกอุบาสิกาที่มาบอก
0: ที่ไปทูลกับพระองค์
1: ครับไปทูลกับพระองค์
0: ว่าว่าพระสงฆ์มูใหญ
1: ่ครับ
0: ได้จารีตไปแล้วก็เหยียบหัวคณะเพศ
1: แ
0: น
1: ่
0: โอ้ยต้องหัวคณะปั่นตะก้อนอย่างนี้ดีได้พ่อ
1: คร
0: ับ
1: ผมเมนมันเป็นตมมันหลาย
0: เหยียบเหยียบกับ
1: เหยียบเป็ดไปเป็นมาบ่แม่นรูป2รูปมันหลายรูป
0: กับ
1: เป็นร้อยๆรูป
0: พุ่นแล้วครับเวลาเพิ่นจาริกแต่ละเทียเนาะ ก็เวลาเพิ่นไปเป็นคณะเนาะประกอบกับบ่ได้เจริญคือจังซื่อนะครับผมบ่ได้มีรถบ่ได้มีย่านพาหนะที่เจริญคือจังเสมอก็ต้องใส่เท้าย่างเอาจาริกเอานะครับคำว่าจาริกยันยางเดือนนี่ก็ถือว่าเป็นคำที่ใส่กับพระคุณเจ้าหรือพระสงฆ
1: ์ใส่พระสงฆ์ครับ
0: ใส่พระสงฆ์ย่างเดียว
1: ครับผม
0: ถ้าสามเณรนี่เดินบ่ย่างบ
1: ่อันนี
0: ้ม้วนบ
1: ่ก็จะนำกันว่า
0: ท่านพระเจ้าสามเณรคือเราก่อของพระสงฆ์บ่เนาะ
1: ครับผม
0: เนี่ยนะใส่คำเดียวกัน
1: ใส่คำเดียวก
0: ัน พอหลังจากเป็นจำพรรษาแล้วก่อนที่จะเข้าจำพรรษาเนี่ยครับ
1: คร
0: ับ เพิ่นมีพิธีที่เฮ็ดแล้วเนี่ยครับมีอีหยังแน่ครับพอในเรื่องของวันเข้าพรรษาพระสงฆ์จะเฮ็ดจังได๋มีสายเข้ามาด้วยครับผม
1: ครับผม
0: สบายดีครับ
1: สบายดีครับ
2: โอ้ยสวัสดีคุณพ่อธนสาร
1: ครับผม
2: โอ้ดีใจแล้วเนาะมาเข้าคู่กับพ่อคั่นเด้อ
1: ครับผมก็ถ้ามีเวลาก็สิมาแม
2: ่
1: ถ้ามีเวลาสิมา
2: จ้ามาเข้าคู่กับพ่อคั่นคืออยู่ดอกแม่เว้าน้ํากัน
0: ครับอย่าย่องกันเด้อ
2: เออบ่ได้ย่องได้ล่ะเว้าคนกินได้แน่ขอย่องผู้ใดบ่เป็นดอกคิดได้ไหมก็เว้าจังซั่นล่ะพ่อ
1: ขอบคุณครับเมื่อแฝกแม่นบ่ครับเด้อ
0: คร
2: ับ จ้าโอ้คุณพ่อนี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเนาะ
1: ครับผมเมืองแฝกเคยไปสู้ขวัญนาคหลายเที่ยอยู่ครับผม
2: โ
1: อ้
2: เพิ่นอยู่แล้ว
0: เพิ่นอยู่เมืองไผ
2: ่มาเนาะท่านฮู้ก็สิไปหาอยู่
1: ครับ
0: เพิ่นอยู่เมืองไผ่ครับแม่นบ่เลี้ยงนี่คร
2: ับ พ่ออยู่บ้านใดซั่นน่ะ
1: สิเลี้ยงใหญ่อยู่สิเลี้ยงใหญ่ครับ
2: โอ้จ้าจ้า
1: ผมไปเรื่อยเมืองแฝกไปเรื่อย
2: จ้า
1: ครับไปห้วยบักไผ่ไปแถวนั้นไปเรื่อยแล้วครับ
2: โอ้จ้าจ้า
1: ครับ
0: เป็นเหมือนแบบไว้กับงานใหญ่แล้วครับ
2: แข็งแห้งอยู่เนาะเบิ่งทรงก็ได้
1: 72แล้วครับ
2: โอ้72โอ้ก็ยังแข็งแห้งอยู่ดอก72ถ้าพ่อค่ำก็ยังแข็งแห้งอยู่นะ
1: ผมว่าพ่อค่ำแล้วสิแข็งแห้งกว่าผมเบิ่งทรง
2: ไปใส่ได้ป้อปันพุ่มบ้าซําหน่อย
0: นี่นะครับ
1: คร
0: ับ อ้าวดีใจกับเจ้าของ
2: ขอเพลงจังเพลงใดบ่นี่พ
0: ่อได้เอามาเพลงหยัง
2: เอาเพลงน้ำตาจ่าโทของสุรพลเด้อ
0: น้ำตาจ่าโท
2: สุรพลเนี่ยเพิ่นเสียชีวิตเก็บที่ฮอด60ปีแล้วเด้อเนาะ58แล้ว
1: คร
0: ับครับบ่มีจ่าเอกนะจ่าโทอย่างเดียวนะ
2: อยากแถมจ่าเอกก็ได้บ่เป็นหยังเด้อจ่าบ่มีหยังดอกดูแลสุขภาพดีเด้อพ่อทั้งสองนะครับ
0: ขอบคุณคุณหลายครับ
1: ขอบคุณหลายครับ
0: ครับผม
2: จ่าแค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแรงร่วมใจปีใครครับได้การนะครับเอ้ามึงอย่ามองอย่างก
1: ็เรื่องเข่าพรรษา
0: เอาเรื่องเข่าพรรษาเอาช่วงติดต่อเข่าพรรษานะครับในช่วงนี้น้ำตาจาทู่นะครับหัวหน้าฤทธิชัยนะครับจัดไถ่ผ่านรายการมอบไผ่กับแม่บุญเรียนอีกสายหนึ่งสมัยดีครับ
3: สวัสดีครับพ่อครับ
0: มาจังไหนมาไหนพ่อสมใจพร้อมใดมื้อนี้มีพ่อธนสารมานั่งอยู่ข้างๆนี้
3: ครับสวัสดีทั้งพ่อผู้บรรมานำนะ
0: ครับพ่อธนาสารพ่อธนาสาร
3: อ๋อครับ
1: ธนาสารเก็บแก้ว
3: ย
1: ัง
3: ไม่ได้ยินเสียงมันจะแก้วกำลังได้ยิน
0: เอากับมากำลังมาเหมือนนี
1: ่ไม่มาออกนี่ครับคนมาออกรายการ
3: ครับครับคนอยู่สายนอนทางบ้านคน
1: อยู่สี่เหลี่ยมใหญ่อยู่สี่เหลี่ยมใหญ่อำเภอลำไปมาดครับอยู่สี่เหลี่ยมใหญ
3: ่อ๋อสี่เหลี่ยมใหญ่ครับ
1: อำเภอลำไปมาด
3: แล้วก็ที่เรียบน้อยใกล้ๆกันเลยเนาะ
1: ครับครับใกล้ๆกัน
3: ครับทั้งบ้านล่ะฝนดีบ่ฝนตกดีบ่ทั้งลำไปมา
1: บ่ครับบ่ครับบ่บ่ตกมีแต่ลิ้นมาเซาลิ้นซ้ำอันเหี่ยวจักกระจันนี่ล่ะ
3: ครับอันนี้อยู่บ้านพ่อแดงนะบ่บ่มีฝนดอกคุณพ่อวันนี
1: ้ครับ
3: มีลมเย็นอยู
1: ่ครับ
3: ลมมาก็เย็นอยู
1: ่มีแต่ลม
3: อย่าให้วัวด้วยครับ
1: มีแต่ลมบ่มีฝนเนาะครับเนาะ
3: ครับเดี๋ยวอีกจะน้อยก็ไปเพี้ยนครับ
1: ครับ
3: ไปเพ
1: ี้
3: ยนไปวัดอีกประมาณ11โมงนี
0: ่ครับ
1: ครับอนุโมทนาบุญน้ำอนุโมทนาบุญน้ำเด้อครับเด้อ
3: สวัสดีครับบุญครับเพี้ยนเพี้ยนครับวันนี้ก็บ่มีหยังมาหรอกครับ
1: ครับ
3: มีแต่อีกคุยแน่แล้วก็ขอเพียงน้ำเด้อ
1: ครับเหมือนละขึ้นมา
0: เพียงหยังเพียงหยัง
3: คนดีของแม่สีไพรุราชบุรีคร
0: ับ คนดีของแม่สีไพรุราชบุรี
3: ครับ ครับมันอยู่ในเดือนนี้ก็คือว่าบ่ลืมบุญคุณพ่อแม่ดอก
0: ครับครับผม
3: เพลงคนดีของแม่แล้วก็ชื่อคนขับร้องก็ศรีพานุราชบุรี
1: ครับ
3: ชื่อเพลงคนขับร้องครับแค่นี้เด้อ
1: ครับผม
3: คุณพ่อครับทั้งสองคนขอให้มีความสุขจงเจริญ
0: ครับครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันพ่อสนใจกันพ่อสนใจกับมี่
3: ครับ
0: คุณสุขกันครับผมครับสวัสดีครับพอสมใจกับมีความสุขคือกันด้วยครับเอาสองเพลงนะครับน้ำตาจาโทษนะครับแม่บุญเลี่ยนขอมากเนาะแล้วก็คนดีของแม่สีพระใจพระนะครับจากพ่อสมใจหัวนาฤทธิชัยคนประคนจัดไถ่พันรายการตักสินเทนิสานครับผม

0: 10:31 ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการรับสินทินอีสานโดยมีผู้ขาที่กำลังพบพันในฝ่ายพร้อมทั้งคุณพ่อธนาสารเจ๊แก้วตาดชาวบ้านผู้หูนะครับจากบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่อำเภอรำปีมาจังหวัดวิลเลมมารวมรายการ
1: ตำบลหนองบกโคกคร
0: ับ ผมมารวมดำเนินรายการกับผู้ขานะครับ
1: คร
0: ับ ก็กับสองบทเพลงนะครับที่แม่บุญเลี้ยงนะครับขอมานั่นก็คือน้ำตาจ่าทูแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับคนดีของแม่ของศรีพยินะครับของพ่อสมใจนะครับแห่งปอแดงนะครับขอมาในรายการรับสินทินิสานก็ยินดีนะครับจัดให้นะครับผ่านอย่างมีความสุขกันไปแล้วนะครับนะเข้ามาสนทนากันครับพ่อธนสารมึงหนึ่งเขาบอกเรื่องของการเข่าพรรษา
1: คร
0: ับการเข่าพรรษาเนี่ยสิเข่าในเรื่องของการเข่าพรรษามีขอกดขอห้ามเฉพาะพระหรือญาติโยมกับมีการเข่าพรรษานะครับพ
1: ่อครับญาติโยมจะเข่าพรรษานะลุงคำ
0: เป็นยังไงเนี่ย
1: ต้องไปรักษาศีล8ทุกวันพระ
0: อ๋อต้องไปรักษาศีล8
1: ไม่ว่าโยมผู้หญิงโยมผู้ชายได้หมดเด็กน้อยก็ได้เบิด
0: เด็กน้อยก็ได้เหมือน
1: ครับต้องไปถือศีล8นะครับ
0: ไปสวด
1: นะครับไปสวดมนต์เจ็ดคำนี่ตอนแรกต้องไปแล้ว
0: ตอน
1: ตื่นขึ้นไปทำวัดกับพระนะครับไปทำวัดเริ่มทำวัดตอนแรกนะครับบ่กินข้าวแรงเด
0: ้บ่กิน
1: แค่เจ็ดคำนี่บ่กินข้าวแรงฉันได้แต่น้ำปานะรวมน้ำปานะนี่ตั้งแต่น้ำขวดเอ็มร้อยพวกนี้น้ำปานะทั้งนั้นจะเรียกว่าเป็นน้ำปานะ
0: อันเอ็มร้อยก็ไม่น้ำปานะ
1: ห
0: ่
1: างยำกรอบๆนี่ก็ไม่น้ำปานะแต่ยำดำกรอบๆนี่ไม่ใช่น้ำปานะนะครับน้ำปานะหนึ่งรวมหนึ่งน้ำดื่มธรรมดาเอ็มร้อยน้ำส้
0: ม
1: พวกน้ำทั้งหลายรวมชื่อว่าน้ำปานะ
0: เหมือนแต่น้ำนมที่เป็นน้ำมูลนมข้นแล้วเอามาเทใส่กับแก้วเอาน้ำห่อนลวกลงไปนั่นก็เอื้อน้ำปานะ
1: ถ้าเคี่ยวขบเคี้ยวไม่ได้ไม่ใช่น้ำปานะ
0: แต่ถ้าเป็นน้ำอ้อยปึก
1: เอออันนี้กันท่านบอกกันน้ำอ้อยฟื้นครับมาเห็ดแต่มันละลายได
0: ้ก็เห็ดให้ละลายไปต้มกับประตูม
1: ครับ
0: อืม
1: ฝานประตูม
0: เออก็เป็นน้ำปานะ
1: ครับ
0: บ่ได้เคี่ยวเด้อบ่ดังกรอบๆเด้อ
1: คร
0: ับ เอาอันนี
1: ้อันนี้เรื่องคำภาษาเนาะ
0: ครับผมเอามาเรื่องดูผมอยากเบิ่งว่า
1: วัดต้องห้ามที่ใส่ประจําม
0: ื้อที่ห้ามครับ
1: ครับมื้อที่ห้ามเนาะพ่อเนาะ
0: มื้อที่ห้ามที่เฮ็ดมงคลเป็นหยังจึงห้ามห
1: ้
0: ามเพราะหยัง
1: ครับเอามือมองคนก่อนเนาะ
0: อื้อ
1: ตะเกานี่มีตะคนไว้จุกเด้
0: เออ
1: เพิ่นบอกตะกอนนี่มีตะคนไว้จุกลูกผู้ใดเอามาไว้จุกแม่นบ
0: ่เออเพิ่น
1: โดยเฉพาะในวังที่ไว้จุกเบิดลูกธิดาออกมานี่จะไว้จุกหมดเลย
0: บ่ว่าสิเป็นอุรสโอธิดา
1: เขาจะบอกว่าห้ามตัดจุกวันอังคารห้ามแต่งงานวันพุธห้ามเผาศพวันศุกร
0: ์
1: และห้ามขึ้นบ้านใหม่วันเสาร์เอาข้อหนึ่งก่อนเนาะข้อหนึ่งเนี่ยเป็นหยังห้ามตัดจุกวันอังคารเพราะวันอังคารไปวันเทพเจ้าแห่งเลือดสงครามการไอ้ตัดจุกนี่คือการคล้ายๆตัดข้อเลยเด้เขาถึงห้ามมันเป็นวันเทพเจ้าแห่งเลือดมันจะมีเลือดตกยางออกเขาถึงห้ามไว
0: ้เป็นวัน
1: ที
0: ่พระเทพ
1: เทพเจ้าแห่งเลือดวันอังคารเนี่ยเฉพาะจุกเน
0: ี่
1: ยเกี่ยวกับวันอื่นเฉพาะตัดจุกบัดนี้แต่งงานวันพุธเนี่ยวันพุธเนี่ยเป็นวันที่เล่ล้วนนะครับเป็นวันที่เล่ล้วนวันพุธเนี่ยห้ามนี่คือวันห้ามแต่งทีนี้ห้ามเผาศพวันศุกร์คือวันศุกร์เนี่ยมันเป็นความสุขความสบายเป็นวันแห่งความสุขเขาเลยไม่อยากให้เผาบัดที่นี่ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์เทพเจ้าแห่งความมืดเสาร์นี่วันล่าหูเด
0: ้
1: ความมืดมนนะครับ
0: อ
1: ันนี้จำไว้เวลาจิตนั่นก็เอาไปใส่พิจารณากรกะละมาสูตรสิบอย่างเหมือนกันนั่นแหละไอ้พิจารณาว่าเป็นเคลื่อนผมว่าบ
0: อ
1: อันนี้เป็นของตะปูตั้งแต่
0: แต่เพิ่นว่ามาห้ามตัดจุกวัน
1: อังคาร
0: แต่
1: งงานวันพุธ
0: ห้ามแต่งงานวันพุธ
1: เผาศพวันศุกร
0: ์ห้ามเผาศพวันศุกร
1: ์ ห้ามขึ้นบ้านไม่วันเสาร
0: ์ห้ามขึ้นบ้านไม่วันเสาร
1: ์บัดนี้วันต้องห้ามอีกห้ามนึงนะครับ สงฆ์14หน้ารี่7นะครับสงฆ์14หน้ารี่7สงฆ์14หน้ารี่11
0: สงฆ์14
1: หน้ารี่11
0: หน้ารี
1: ่แต่งงาน7คำ
0: แต่งงาน7คำ
1: บ่ว่าขึ้นหรือแล้ม
0: บ่ว่าขึ้นหรือแล้ม
1: เผาศพ15คำ
0: เผาศพ15คำ
1: อันนี้เขาห้ามก็จะนี่อธิบายเนาะสงฆ์14นี
0: ่
1: เป็นอย่างนะห้ามบวชห้ามบวชเด็ดขาดลุงคำเคยเห็นบ
0: ่
1: พระดังๆใหญ
0: ่ๆ
1: ยังเป็นนิท่านที่มาติอาจารย์แดงอ่ะที
0: ่
1: พาเข้าอ่ะไปเป็นเจ้าคุณอยู่ในเมืองนะครับพ่อกับแม่นี่ไปยามเด
0: ้
1: บ่ฮู้จักพ่อจักแม่เด้ว่าโตเป็นเจ้าคุณน่ะไปนั่งขออยู่ตั้ง2มื้อ3มื้อก็มาถามพ่อนั่งขออยู่นี่เด้ออันเดี๋ยวจะไปบอกเพิ่นว่าพ่อแม่มาหาเพิ่นทำท่าบ่ฮู้จักเด้
0: เขาเป็นคนบ้าน
1: นอกเป็นคนบ้านนอก
0: ม
1: าจากหูจากพ่อจากแม่มิตรเจ้าหน้ามาเฝ้า
0: เพราะว่าพ่อแม่เต็มโต

0: จิตตกโยกางพันตสีมาได้กัมพีกาลกินีเนี่ย14คำ
1: เลย14คำเนาะ
0: ถือไว้ลูกหลานจะบวชก็ให้ถือไว้แน
1: ่
0: หน้ารี11ดี
1: หน้ารี11
0: หน้ารี11ดีเวลาหามผู้ยิ่งเวลาจิตมียศมีศักดิ์ในหามฉลองหามอย่างนี้11คำไม่ว่าขึ้นหรือแลม
1: 11คำ
0: 11คำนี่เขาบ่ให้ฉลองบ่ให้เฮ็ดหยังใน11คำเนี่ยเวลาใดสายสะพายใดอย่างมากนี่เวลาใดยศใดศักมาเนี่ยหามฉลอง
1: อย่าจิตว่า
0: สิบเอ็ดคำบัดที่นี่สมรสเจ็ด
1: สมรสเจ็ดเนี่ยบ่ให้แต่งงานเจ็ดคำ
0: แต่งงานเจ็ดคำไม่ว่าขึ้นหรือแลม
1: บ่ว่าขึ้นหรือแลมเจ็ดคำ
0: เจ็ดคำเป็นวันที่บ่ดีวันที่จำไว้ว่าจะบอกหลานหามเผาศพสิบห้าคำ
1: สิบห้าคำนี่คือหามเลยแม่นบ่
0: เป็นอย่างคนตะกอนถึงหามเผาศพสิบห้าคำตะกอนบ่มีเม่นเนาะเอากองฟ้อนมาตั้ง
1: เอาไม้คอกหมู
0: ไม้คอกหมูมาตั้ง
1: เอาไม้แห้ง
0: ๆเพิ่นเลยบอกว่าในไม้คอกหมูน่ะมีปวกมีหมดมีบ่งมีแมง อยู่ในนั้นหลายเวลาเขาเผาไปแทนที่จะเผาคนตายมันได้เผาหลายอย่าง
1: เผาหลายอย่างแล้วเผาทั้งหมดทั้งปวก
0: ทั้งหมดทั้งปวกทั้งกี่เคสไม่งอดอยู่ในหันน่ะ
1: บ่ว่าแล้ว
0: มันเลยจะเป็นบาปเขาเลยมันบ่เกี่ยวกันดอกแต่ว่าซุมือนี่เขาเจ้าเผาทั้งเมมก็อาจจะมีหมดเด้เพราะว่าโดนเผา
1: โอ้บ่ว่าแล้วครับมีหมดพี่ลาบ
0: มีหมดมีอย่างอยู่ในหันนี่ล่ะเขากลัวเป็นบาปกับคนเผานะครับเป็นบาปไม่เฉพาะหมดปลวกขี้เค็บไม่งอดตะขาบอีหยังอ่ะอาจจะอยู่ในกาบไม้แม่นบ
1: ่ที่กาบไม้นี่แหละโอ้ย
0: ที่ข้าวโบราณว่าแกะกาบไม้หาไม่งอด
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องไปหาขี้เค็บนะ
1: บ่ต้องห่วง
0: ครับนี่ละคืออันหามไว้บอกกันฟังไว้นะครับนี่ตามที่ผมบอกนะครับจำเอาไว้ไปบอกลูกหลานนะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าลืมเด้ออ
0: ย่าลืมเด้อ
1: ครับพ่อธนาสารเนี่ยเพิ่นบอกว่าสงฆ์14หน้ารี11ลักกา
0: แต่งงาน7
1: แต่งงาน7คำ
0: ไม่ว่าขึ้นหรือแลม
1: บ่ว่าขึ้นหรือแลมนะครับเนาะหามลักกาหามเผาผี15คำ
0: คร
1: ับลักกาหามเผาผีเนี่ยวันหามขึ้นเฮียนใหม่อีกวันเสาร์
0: วันเสาร์มันเป็นวันที่ราหูเป็นวันที่
1: เป็นวันราหูเป็นวันมืด
0: วันมืดวันมัว
1: เป็นวันบ่แจ้ง
0: บ่สว่าง
1: แล้วก็อีกอันนึงเพิ่นบอกว่า14คำเนี่ยผู้ใดบวช
0: ห้ามนะครับ
1: เพราะว่ามันเป็น
0: กัมพีกาลกินีตกอยู่กลางพัตตสีมา
1: พัตตสีมานะครับแล้วก็วันศุกร์
0: วันสนุกสบาย
1: ครับผมแล้วก็และอีกอันนึงก็คือวันนึงที่เพิ่นหามอยู่อีกอันนึงก็คือวันอังคารแม่นบ่
0: ครับวันอังคารนี
1: ่บ่ให้ตึกโกนจุกแม่นบ
0: ่บ่ให้ตัดจุก
1: บ่ให้ตัดจุกเพิ่นว่าเป็นวัน
0: เทพเจ้าแห่งเลือด
1: เป็นวันพระเทพเจ้าแห่งเลือดเทพเจ้าแห่งเลือดก็คือวันที่เพิ่นออกสงครามแม่นบ
0: ่ครับครับใช่
1: วันที่ออกสงครามวันที่เบิ่งแล้วต้องแม่นจังได๋ก็ออกมื้อนี้เพราะมื้อนี้เหมาะสําหรับออกสงคราม
0: พวกตัดข้อตัดอย่างนี้ดิจังได๋มันเกี่ยวกับตัดโค้งตัดข้อพวกศัตรูเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะจังซั่นล่ะกะให้พี่น้องเฮาถ้าพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับสนใจอยากได้มือจังไหนเนี่ยครับ
0: ว่าต้องเสียตังค์ว่าต้องเสียตังค์โทรถามได้เลย
1: โทรถามเบอร์หยังล่ะครับพ่อ
0: 091-091-827-827 4439
1: 4439พ่อธนสารด้วยครับเด้อ
0: เกียรติแก้วบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ตำบลหนองมะโขกอำเภอลำปำมาจังหวัดบุรีรัมย์เฮานี่ล่ะโอ้ดีใจได้มาเปลี่ยนเลขเปลี่ยนความฮู
1: ้ครับ
0: อาจจะเอามะพร้าวมาขายสวนเด้อท่านผู้ฮู้อาจจะหลายคนหรือ
1: แต่ว่าคนรุ่นใหม่เพิ่นฟังอยู่นี่เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นหามจังซี่ตัวแต่ว่าเพิ่นหามเนี่ยเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นหามหรอกความหมายคืออีหยังแน่
0: อ
1: ยากให้พ่อ
0: เอออ
1: ยากให้พ่อธนสารเนี่ยค่ะเอามาอธิบายให้พี่ให้น้องเฮาฟังที่มันเป็นเหตุข้องของคนอีสานที่ผู้เฒ่าเพิ่นอยู่มาก่อน พื่นเจียนเอาไว้ในผูกในในเล่มหรือในสมุดอีหยังต่างๆเขียนเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานสืบทอดต่อมาถ้าบ่จังซั่นนะครับจะมีพอธนสารที่สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมใดจังใดนะครับก็สืบสานมาจากมองนั้นคนรุ่นใหม่บ่ว่าสิเป็นเจนใดจากนี้ต่อไปก็เบิ่งจากคนรุ่นเก่าในช่วงชีวิตที่เฮาจะต้องเปลี่ยนผ่านแล้วก็สืบสานแล้วก็สืบทอดกันต่อไป

0: เนาะพ่อเนาะ
1: ว่าต้องถามจริงๆมันออกมาจังวัก
0: เลยอ้าวมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับรายการรักษินทินอีสานครับผม
1: ครับผม
2: สวัสดีครับพ่อคำสวัสดีพ่อธนาสารน้ำ
0: ครับแม่บรรเทาว่าไง
1: แม่บรรเทาว่า
2: สมใจเลย
0: สมใจใครเนาะ
2: พ่อคำอยู่บอกว่าเชิญพ่อธนาสารมาวันนี้มาสมใจ
1: ครับผม
0: พ่อสมใจนี่ต้องอยู่ปอแดงนี่แม
2: ่พ่อธนาสาร
0: พ่อสมใจนี่อยู่ปอแดงด้วย
2: จ้าเข้าใจอยู่พ่อธนาสารจะถามว่าถ้าสมมติว่าถ้าเผาวันศุกร์เนี่ยเคยมีไหมที่เขาเผาแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นนะพ่อ
1: เผาวันศุกร์
2: จ้ะ
0: มีเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้น
2: มีเหตุการณ์อะไร
1: มีครับ
2: มันเป็นยังไงพ่อ
1: เผาผีวันศุกร์ให้ทุกคนอยู่
2: ให้ทุกคนอยู่
1: ครับให้ทุกคนที่เป็นลูกเป็นหลาน
2: อ๋อ
1: เห็นผมเห็นที่บ้านผม
2: อ๋อจ้ะมันเป็นยังไงพ
1: ่
2: อ
1: โอ้ยลูกเต้าแตกสะนะโมติดนี่ติดทินอะไรโอ
2: ้อ๋อ
1: ครับผมเห็นเลยนี่เห็น
2: มันมีอันเป็นไปเห็นทางตาเลยใช่ไหมพ่อ
1: ครับมันค่อยๆเป็นไปไม่ปุ๊บปั๊บหรอกมันจะค่อยหมดอันนั้นหมดไหลหมดนาหมดอะไรที่พ่อแม่หาไม่ให้เนี่ย
0: อ๋อมีถอยมีถอยมีความ
1: ม
2: ี
1: เ
2: รื่อง
0: คร
2: ับ
0: มีถอยมีความมีเรื่องมีเล่า
1: เผาผีวันศุกร์เฉพาะวัน15ค่ำเนี่ยยิ่งห้ามเด็ดขาดเลย15ค่ำเนี่ยวันศุกร์ที่วันศุกร์15ค่ำเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลย
0: นะวันศุกร์15ค่ำนะครับ
2: ศุกร์15ค่ำมันมีที่มาที่ไปแบบนี้เนาะพ่อเนาะ
0: ครับผม
1: เห็นแล้ว
2: จ้ะเดี๋ยวฟังพ่อต่อทางวิทยุเด
1: ้อจ
2: ้า
1: จ
2: ้าก็สวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: ครับพ่อจังสันนะครับนี่คือสิ่งที่พ่อธนาสารเอาวันที่หาม
1: ครับ
0: วันที่บ่หาม
1: ครับ
0: วันที่เป็นมงคล
1: ครับ
0: วันที่บ่หาม
1: วันที่เป็นมงคล
0: และเดือนที่เป็นมงคลนั้น
1: เดือนที่เป็นมงคลนะครับเดือนที่เป็นมงคลก็คือเดือนคูนะครับ
0: เดือนคู
1: เดือนคูเดือนยี
0: เดือนยีนี่
1: เดี๋ยวเดือนเดือนยีเดือนยีคือเดือน2
0: เดือนยีคือเดือน2
1: เดือน4
0: เดือน4
1: เดือน
0: ยีเนาะยี
1: 4 6
0: 4 6
1: 8
0: 812
1: 8แล้วก็9
0: โอ้
1: วันนี้เดือนขี้อยู่เดือนนึงที่เฮ็ดได้มงคล
0: เดือน9โอ้เอา9 9
1: 9แล้วก็10 12
0: 11 12นี่ได้เลยแม่นบ่
1: 11 12
0: 12นี่ได้มื้อนี้เนาะ11ก็
1: ได
0: ้12ก็ได้
1: คร
0: ับ อัน10เด้
1: อัน10นี่บ่ค่อยนิยม
0: อัน10บ่ค่อยนิยมไปนิยมอัน9
1: อัน9
0: เอาวันนี้ลองมาเบิ่งเดือนที่เป็นมงคลเป็นอย่างจึงเอาแต่ เดือนยี่เดือนซี่เดือนหก
1: มันมีที่มาเรื่องดาวเพดาน
0: ดาวเพดาน
1: ดาวเพดาน
0: อ๋อเพิ่นถือกันดาวเพดาน
1: ดาว
0: ดาวบ่ดี
1: ดาวบ่ดี
0: เ
1: วลาจะไปค้าไปขายเนี่ยถ้าไปทั้งดาวเพดานเนี่ยเพิ่นห้าม
0: เด็ดขาดห้ามก้าว
1: ดาวเพดานนี่จะอยู่แต่ละทิศนี่4เดือน
0: 4เดือน
1: เดือนเดือน4เดือน5เดือน6นี่อยู่ตกอุดร
0: เดือน4
1: 4 5 6อยู่ตกอุดร
0: 6ตก
1: หรือทิศ
0: อุดรนะครับอันนี้จำเอาไว้เด้อจำเอาไว้ผู้ฟัง
1: 4 5 6อยู่ไปทางขายอย่างที่ตามด
0: อกอุดรจะไปทั้งนี
1: ้หรือเหนือหรือเหนือท
0: ิ
1: ศเหนือ
0: ครับผม
1: 7 8 9
0: 7 8 9
1: ย้ายเขาบุรพา
0: ย้าย
1: ตะวันออก
0: เขาบูละพาตะวันออก
1: ตะวันออก10 11 12
0: 10 11 12
1: ทางทิศใต
0: ้อยู่ใต
1: ้มันจะครบ12เดือนพอดี
0: ไอ
1: ้ยี่สาม
0: ไอ้ยี่สามโอ้
1: หนึ่งสองสาม
0: มัน1 2 3เนาะครับ
1: 1 2 3
0: ไอ้ยี่สาม
1: 1 2 3ก็ได
0: ้ครับ1 2 3
1: เ
0: อา
1: อยู่ทิศตะวันตก
0: อยู่ทิศตะวันตกเข็นบ้อนนี่ครบหมดเลย
1: ครบ12เลย
0: ตะวันตกนะครับเอาบัตรนี
1: ่บัตรนี่ว่า
0: บัตรนี่
1: ทีมาของ
0: ทีมา
1: ของดาวเพดาน
0: ของดาวเพดาน
1: อันนี้อันนี้เป็นการเล่าสู่ฟังแต่บ่มีในตำราเด
0: ้
1: อ
0: แต่ว่าเป็นการเล่าสู่ฟังของผู้ฮู
1: ้ของผู้ฮู้
0: ของผู้ฮู้ของปราชญ์ที่นับถือและสืบทอดกันมา
3: ว่า
0: ว่า
1: ครั้งหนึ่ง
0: ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
1: นานมาแล้วนางมีนางคนหนึ่งชื่อว่านางฤกษ์งามยามดี
0: โอ้นางฤกษ์งามยาม
1: มีลูกสี่คน
0: มีลูกสี่คน
1: ลงไปหนึ่งล่าหู
0: โอ้หนึ่งล่าหู
1: หน้าดำนี่แหละสองหลาวเล็ก
0: หลาวเล็ก
1: สามบอกลมหลวง
0: โอ้ลมหลวง
1: สี่ดาวเพดาน
0: สี
1: ่มีลูกสี่คน
0: เพี
1: เพดานครับดาวเพดาน
0: หนึ่งสองอ้าวสี่แล้ว
1: บัดที่นี
0: ่ลูกทั้งสี
1: ่ลูกทั้งสี่คนนี่ไผจิไปเฮ็ดงานอีหยังต้องไปเบิ่งกันนางเลิกงามยามดี
0: เลิกน
1: ะว่าลูกแต่ละคน
0: เลิกเลิกดีนี่ละ
1: เลิกดีนี่ละอีนางเลิกงาน
0: นางเลิกดีนี่ละ
1: กันเล่าสู้กันฟัง
0: เออ
1: ฟังไว้เนาะใช่ว่าไสบาแบกหาม
0: ครับเลิกดีนี่ละ
1: บางคนนี่ครับบ่ฮู้เลยว่าที่มาของดาวเพดานคืออย่างเด้อลุง
0: เพราะว่าดาวเพดานนี่เป็นตัวกำหนดกับนางเลิกดี
1: เป็นลูกเป็นลูก
0: เป็นลูกเพราะว่านั่งเลิกดีนี่มีลูกปล่อยไปไว้ทั้ง4ทิศแล้ว
1: ครับผมทีนี
0: ้
1: ดาวเพดานนี่สิแต่งงานนั่งเลิกงามยามดีไปขอลูกไผ่เด้
0: เออ
1: สิแต่งงานดาวเพดานสิแต่งงานบัดที่นี่ทิศลมหลวงทิศหยังเพิ่นก็ฮู้เพิ่นล่ะ
0: เ
1: พิ่นก็ไปตามทิศของเพิ่นคือไปทั้งทิศเหนือกับไปทิศเดือน4เดือน5เดือน6เอ้ยเดือน4เดือน64 5 6
0: นี่ทั้งตกตก
1: อุดร
0: ตกอุดร
1: ไป
0: 4 5 6ตกอุดร
1: ครับ
0: 5 6 7
1: 7ไป9ย่ายเข้าบุรพา
0: 7ไป9ย่ายเข้าสงขลาอยู่อีกใบนึงเอาเค
1: สเอาแค่นี
0: ้
1: ถ้าดาวเพดานนี่ไปสิไปแต่งงานบัดนี้ไปแล้วเด้
0: ไป
1: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งบักหลาวเล็กทั้งบุญยังไปเบิด
0: ไปทั้งดาวเพดานนี่ฮะ
1: ไปนั่ง
0: ท
1: ั้
0: งลมหลวงก็ไป
1: บักไอ้บักหลาหูนี่ไป
0: ไป
1: เอาผ้าคุ้มหัวเอาหมวกอีโมกคุ้มหัว
0: เพราะมันหนาดำ
1: มันหนาดำบัดที่นี่บักกาบักกาเปิดให้พี่นางเบิ้งญาติพี่นางแลนหนีโอ้ฉันไม่ถือหรอกทั้งไอ้ผู้สาวไอ้ทั้งพี่นางเนี
0: ่
1: ยไม่ถือเป็นน้องของพี่หนูไม่รังเกียจ
0: เปิดเลยไม่รังเกียจผู้ใดเลยเนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะว่าท่านว่าพลังที่เขาผ้าควรเนี่ยจานควรเนี่ยบาดนี่กันล่าหูเปิดหมวกออกโอ้ยมันเป็นตาย่านเลยมันอยู่เมื่อไรเจ้าสาวแลนหนีเลย
0: เจ้าว่าเฉียวเจ้าว่าปากเจ้าว่าดังเจ้าว่าหยังแล้วตาหยังแล้วครับ
1: แลนหนีเลยบัดนี้ดาวเพดานก็เลยเขียดแทง
0: บ่ได
1: ้บ่ได
0: ้บ่ได
1: ้ที่ไปเรียนวิชากับพันฤาษีจะมาขาเบิดผู้ใดแต่งงานจะให้ตายให้เบิดว่าถ้าแต่งเมื่อใดให้ตายให้เบิดมันเวลามันจิบบ่พ่อเน
0: า
1: ะ
0: เอาบ่เป็นยังครับผม
1: บัดที่นี
0: ่
1: ไอ้ดาวเพดานไปเรียนวิชากับพระฤาษี
0: โอ้ดาวเพดานนี่เป็นพระเอกได้ตอนเนี้ยเป็นพระเอกได้ดาวเพดานนี่เป็นพระเอกได้เลย
1: ไปเรียนพระฤาษีพระฤาษีก็ว่าโยมมันบ่ดีเด้อลูกมันเป็นกรรมเป็นเวรโหสิกรรมมันเข้าไปบ่ได้เครียดแท้งหลายดาวบ่ได้เครียดแท้งบ่
0: ดาวเพดานไปเรียนฤาษีฤาษีก็บอกสติอย่างดีได้น
1: ี
0: ่
1: บัดที่นี่เลยว่าอันถ้าจังซั่นให้แต่ละปีให้เจ้าย่ายไปอยู่มองละซีเดียนดีกว่าถ้าผู้ใดเข้าไปตำถึกย่อค่อยขาเขา
0: เ
1: นี่ยปัดเล่ดดาวพิธานก็เลยตกลงยังสันก็เลยเป็นเทมาของ4 5 6ย่ายตกอุดรจิตประจำยุทธิศอุดรดาวพิธาน
0: อ
1: ่ะ7 8 9ย่ายเขาบุรพา10 11 12ยังทิศใต
0: ้
1: ไอ้ยี่สามอยู่ทั้งทิศตะวันตกเห็นบอกเวลาไปแต่งงานเขาจิตถามว่าดาวพิธานอยู่ทางใด
0: อยู่ทางใดโยกเคียนคือกันเอาเสาไปทางใด
1: ใครคือกัน
0: ยังยกเขี้ยนยังเสียก็ต้องเอาตีนเสาไปทางไหน
1: ครับ
0: ดาวพิดานอยู่ทางไหน
1: ครับผม
0: คุณดีดูนี่เพิ่นน่ะอ๋อเพราะว่าดาวพิดานนี่เครียดแห้งว่า
1: ท่
0: าน
1: เครียดแห้ง
0: เครียดให้หมอละหู
1: เครียดให้ผู้สาว
0: ผู้สาว
1: ที่มารังเกียจน้อง
0: ที่มารังเกียจน้องเจ้าของ
1: เออน
0: ี่ฮะเออเป็นเรื่องใหญ่ดินี่เพราะว่าบ่ได้
1: อันนี้เป็นการเล่าสู่กันฟังมานะครับ
0: ว่า
1: เอาเวลาสิเบิดเดียวอันแถมก่อนนี่จักหน่อยเน
0: า
1: ะก่อน
0: เอาได้ได้ครับได้ได้
1: เพิ่นว่าขุดดินดันประสงค์หาแต่บอลกิวลงคำเอ้ยแนวซิวไม่ประสงค์พ่อแต่บอลบางว่าวดีเขากะมักว่าวบ่คักคนกะสั่งว่าวบ่ดังเขากะให
0: ้
1: ว่าวหลายเขากะเบื่อว่าวหลายเถื่อเขากะลำคานยาสิผ้ากันว่าวพื้นความเก่าเขาสิหยันลงคำเอ้ยสัวดีสร้างไผมันต่าง กันข้นมือยาสิถือสาข่อยน้ำห้อยนกขีทีต่างคนต่างมีดีพ่อได้อ่านทวนม้วนมนุษย์ได้โลกนี่มีดีแตกต่างพี่น้องเอ้ยสร้างหัวมันยาไปซ่าถือเอามาเว้าเฮาหักษาตนไว้ในข้องถ้ำอย่ากล่าวกายมันสิเป็นผลหายโอ้ยฟังไว้ให้คอยจ้าอันว่าคนเฮานี่มันมักบ่คือกันลุงค่ำเอ้ยต่างมักไผมักมันกันโอ้ยต่างกันหอดค่ำเว้า
0: ค
1: นว่าบางคนมักกินเหล้าบางคนมักตีไก่บางคนมักของใหญ่บางคนมักของน้อยแต่โตข่อยมักพะยาซะแล้ว
0: สาธุเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าผู้ใดสิว่าก็ตามสร้างว่าซั่นเพิ่นบอกว่าขอให้เฮาเฮ็ดดีเอาไว้ก็ฮู้เฮาว่าเฮ็ดดีเนาะพ่อเนาะ
1: ครับผม
0: เพิ่นบอกว่าอันนึงคือกันเด้ครับพ่อหินฮู้ว่ามันหนักก็อย่าไปแบก
1: แม่น
0: คําเว้าของผู้อื่นที่มันเว้ามาบ่ถูกใจเฮาก็อย่าเอามาเจ็บไว้ในใจในใจของเฮาเฮ็ดตัวของเฮาให้มีความสุขคือจังพอธนาสารเอาคําปัญญาเอาคําคมนี่ล่ะมาบอกมากลางเนาะครับเนาะเพราะว่าคนเฮาบ่มีผู้ใดนะครับเฮ็ดคือกันบ่มีผู้ใดคิดคือกันเห็นบ่เวลาเฮาถามกันแม่นบ่เฮ้ยเพื่อนตัวคิดจังได๋คิดคือเฮาบ่เพิ่นว่าซั่นเด้อเอ้ามันสิไปคิดคือกันจังได๋เนาะครับบ่คิดบ่คือกันดอกครับเนาะพอจังซั่นนะครับเบิ่งได้แต่ร่างกายอาการ32เท่ากันแต่ว่าในเรื่องของความคิดเรื่องของความรวยเรื่องของวาสนาบ่ได้คือกันก็ยังพอธนาสารกับผมนี่ก็ถือว่ามื้อนี้นี่ได้โคจรมาพอกันนี่ก็เป็นบุญเก่าดีนี
1: ่ครับแม่น
0: ถ้าบ่มีบุญเก่าอี
1: หลีแม่น
0: ก็บ่ได้มาพอกันบ่ได้มาคุยกันจังซี่เด้นี่ครับผมเพราะซั่นรายการรักศิลป์ที่นิสานนะครับเฮาสิเว้าแต่ทีและวัฒนธรรมที่เป็นเหตุข้องของคนอีสานเอามาเว้ามาจากกัน
1: เพื่อเอาไปปฏิบัติ
0: ครับผม
1: เป็นประจำ
0: ยังยังเหตุที่ห้ามวันที่ห้ามที่พอธนสารเอาบอกไว้นะครับและทิศที่ห้ามเพราะว่าจะเป็นราหูลาวเล็กแล้วก
1: ็ลม
0: หลวงแล้วก็ดาวเพดานเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เตือนใจให้สังคมและวัฒนธรรมไทยเฮาเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขมัดสุมื้อเนี่ยครับเป็นบ้านหลังใหญ
1: ่
0: นะครับเป็นเมืองเป็นตำบลเป็นประเทศมาเนี่ยครับล้วนตั้งแต่หมอผู้หูพามผู้หูที่สืบสานมาเป็นบ้านเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอมาเวลาสิว่างเสาหยังเสารักเมืองอยู่มงไหนก็เอื้นพามนี่ได้ไปเบิ่งอันใดถือบ่ถือทิศทางไหนหันไปจังไดแม่นบ่ครับผมเพราะจังซั่นนี่คือเอาสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นเพิ่นบอกว่าวัฒนธรรมที่มากดีคุ้นค่าแต่ว่าเฮาลังเทียหลงหลงลืมลืมย้อนถิ่มความเก่าแล้วก็เลยบ่เล่าจักเทียแล้วก็บ่ได้ฮู้บ่ได้ปฏิบัติเวลาเกิดอีหยังมามันก็สิเห็นในความวิบัติของตัวเจ้าของเองได้ตัวเจ้าของเองเด้จริงสิฮู้นี่คือรายการรักศิลป์ที่นิสานเนาะครับเนาะเอาพ่อธนสารอยากฝากหยังท้ายๆของรายการครับพ่อ
1: ฝากเรื่องความอัศจรรย์เจ้าก่อนเนาะ
0: เอาเลยครับ
1: เพิ่นว่าอัศจรรย์ใจกุ้งพุ่งบ่มีสังมาเลี้ยงลูกใหญ่ลุงค่ำเอ้ยเพิ่นว่า
0: อ
1: ัศจรรย์ไก่ผู้โจรกินน้ำเหี่ยวบ่เป็นเพิ่นว่า
0: อ
1: ัศจรรย์บักลิ้นฟ้าโอ้ยอัศจรรย์ฟ้าห้องมองหาบ่เห็นปากเด้อเพิ่นว่ามันเอาหยังมาห้องสั่งมากล้องลั่นไกลถ้าอัศจรรย์ใจหมอกข้อมีสั่งบ่ปากเพิ่นว่าอัศจรรย์หมักลิ้นไม้หรือบักลิ้นฟ้าเฮานี่ล่ะ
0: อ
1: ัศจรรย์บักลิ้นไม้มีลิ้นสร้างปากบ่เป็นอัศจรรย์ใจสินมีทั้งหัวทั้งตีนสั่งบ่ยางนางเอ้ยเฒ่าว่านี่ล่ะอัศจรรย์ความอัศจรรย์ใจนะครับผมฝากไว้แค่นี้เนาะพี่น้องเนาะ
0: ครับเพิ่นเปรียบเปยเห็นแม่นบ่ครับเห็นบ่ตีนสิน
1: มีทั้งหัวทั้ง
0: หัวสิน
1: มีทั้งตีนทั้งหัว
0: คือจังยังไงถึงจะพับไว
1: ้ครับ
0: บักลิ้นฟ้ามีปากยื้อบ่เว้า
1: เห
0: ็
1: น
0: บ่ครับ
1: มีปากบ่เป็น
0: เห็นบ่เห็นบ่เวลาเฮาเอิ้นบักลิ้นฟ้า
1: บักลิ้นฟ้า
0: เห็นบ่ครับ
1: บัดนี้ฟ้าห้องเด
0: ้ฟ้าห้องเห็นบ
1: ่ห้องเห็นมองมองหาบ่เห็นปากมันเอาหยังมาห้องสั่งมากล้องลั่นไกล
0: เห็นบ่ครับขนาดฟ้าห้องบ่เห็นปากเด้นะ
1: ครับความอัศจรรย์ใจคนนะครับ
0: มันบ่แม่นธรรมดาเนาะครับเนาะ
1: ค
0: ราวคุยน้ําปากต้องฮู้ต้องเข้าใจกับปากได้ครับว่าเพิ่นหมายถึงอีหยังเนาะครับเพราะฉะนั้นนะครับในรายการรักศิลป์ที่นิสานพี่น้องเฮาจะฮู้อีหยังบอก กาวกันมาพอธนสารมามื้อนี้ด้วยแรงศรัทธาของคุณแม่บรรเทาสำร่างใจนะครับ
1: ครับผม
0: ได้บอกได้เลี้ยนมาว่าเป็นหยังบ่ชื่นผู้ฮู้เพิ่นมาบอกมากล่าวในรายการรักศิลป์ที่เป็นวิถีวัฒนธรรมมื้อนี้เฮาได้ฟังกันแล้วเนาะแม่บรรเทาได้ฟังแล้วแล้วก็พี่น้องทุกคนนะครับในรายการรักศิลป์ที่นิสันบ่ได้หน่อยก็ได้หลายจาก
1: หล
0: านของพ่อธนสารเจ็ดแก้วเบอร์โทรของพ่อธนสารเจ็ดแก้วหากต้องการเพิ่นไปนะครับในเรื่องของเอาครับโทรศัพท์เข้ามาครับผมสบายดีครับผม
2: สวัสดีรอบ2ค่ะพ่อค่ำ
0: ว่ามาครับ
2: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะโพธนาสารมาจะออกค่ารถให้200
1: อย่าบ่หลับปากนะครับหลังจากมันมีงานมาแบบกระทันหันนะแม่หล
2: ับจ้ะได้ฟังอย่างหายสงสัยหลายข้อ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพ่อมากเด้อสว
1: ั
2: สดีค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อพ่อ
1: สาธุสาธุ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณแทนพ่อธนสารเบอร์โทรของพ่อธนสารนะครับ091นะครับ8274439นะครับอยากขึ้นบ้านใหม
1: ่
0: อยากเฮ็ดอย่างล่ะครับสารพระภูมิอยากบวชลูกสู่ขวัญหรือสู่ขวัญบ้านใหม่สู่ขวัญเจ็บไข้ได้ป่วย
1: ได้
0: อย่าลืมนะครับโทรเบอร์นี้บ่มีนะครับพ่อธนสารจีบอกว่าบ่มาให้นะครับยินดีนะครับยินดีเพราะฉะนั้นรายการรักศิลป์ที่นิสานนะครับทีมไทยรูปบทเพลงจบบ่จบจังได๋ผู้ขาที่กำลังพ่อพันแม่ฝ่ายพร้อมทั้งคุณพ่อธนสารเกตแก้วล่ารายการสบายดีครับ
1: สบายดีทุกคนทุกคนนะครับเด้อสาธุ

0: สถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเอ้ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปอีทเอชแชทชัวเอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
6: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีทั้ง2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมย้ำประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
7: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570สำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย
8: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการพม.สร้างสุขส่งมอบสวัสดิการแก่คนพิษณุโลกณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโคร ตำบลหัวรอมอำเภอเมืองพิษณุโลกพร้อมพบปะประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่โอกาสนี้ได้มอบบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน3รายมอบไปสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพม.มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน200ชุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่ากระทรวงพม.มุ่งเน้นนโยบาย8ด้านภายใต้เป้าหมายสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่จริงโดยตรงเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมพัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
6: เกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6ราย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของรัฐอินเดียนาของสหรัฐรวมถึงเมืองอินเดียแนโพลิสและเทศบาลทนเดลาแวร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายส่งผลให้ประชาชนประมาณ750คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งยังมีประชาชนมากกว่า 150,000 คนในรัฐอินเดียนาไม่มีไฟฟ้าใช้ขณะที่ในไมค์บราวน์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนายืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมอนุมัติคำร้องของทางการรัฐอินเดียนาในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อสนับสนุนการรับมือเหตุอุทกภัยและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในรัฐอินเดียนาคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ

0: รมนำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสู่บุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ
1: สื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ริ่งเลิฟ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการปันรัก Sharing Love ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะพร้อมด้วยเนื้อหาสาระของรายการที่สรรหามาเพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับประโยชน์สูงสุดในการฟังในการใช้เวลากับเราค่ะดิฉันดร.จริยาสอนมยุรารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะขอให้รายการปันรักนี้เป็นสื่อกลางที่จะนำความรักความสุขมามอบให้กับคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในสถานภาพใดก็ตามจะเป็นผู้สูงอายุเด็กเยาวชนคนพิการผู้ด้อยโอกาสเรายินดีที่จะมอบความรักขององค์พระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความรักที่เที่ยงแท้และมั่นคงส่งมอบเป็นกำลังใจแก่ทุกท่านค่ะให้ก้าวเดินขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังกายพลังใจและพลังจิตวิญญาณที่เข้มแข็งค่ะและบางทีคุณผู้ฟังอาจจะพบว่ารักแท้ที่เรามอบให้นั้นอาจจะไม่เหมือนรักใดที่คุณผู้ฟังเคยพบมาก่อนเลยก็ได้นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงการให้และการรับเชื่อว่าทุกท่านคงมีประสบการณ์มาแล้วทั้งสองรูปแบบนะคะในมุมมองของคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างการให้กับการรับอย่างไหนที่ทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากกว่ากันคะวันนี้อาจารย์นำประเด็นเรื่องราวของความสุขมาพูดคุยค่ะเป็นเรื่องของความสุขที่ได้ให้ค่ะทีมงานปันรักมีความสุขใจมากจริงๆนะคะที่ได้ผลิตรายการนี้ได้มอบสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ฟังซึ่งก็จะช่วยให้วันนี้ช่วงเวลานี้ของคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาที่อิ่มเอมไปด้วยความสุขเช่นกันในฐานะผู้รับข้อมูลสาระดีๆข้อคิดดีๆและก็ได้รับฟังบทเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจช่วยให้ชีวิตของคุณผู้ฟังได้เดินต่อไปด้วยความหวังค่ะและในช่วงของปันรักจากใจนะคะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวค่ะอย่างไรที่เราเรียกว่าพิการทางการเคลื่อนไหวแล้วผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวควรปฏิบัติอย่างไรกับผู้พิการกลุ่มนี้แต่ก่อนที่อาจารย์จะพูดในรายละเอียดแต่ละเรื่องนั้นให้เรามารับฟังเพลงจากทางรายการก่อนนะคะ

คุณผู้ฟังคะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนเราว่าอย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันเพราะเครื่องบูชาอย่างนั้นเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าซึ่งก็มาจากพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่16ค่ะเมื่อเรามีโอกาสแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับสังคมที่เราอยู่ก็ให้เราลงมือทำนะคะสังคมใดมีการแบ่งปันมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความสงบสุขค่ะความสุขของผู้รับก็คือความยินดีที่ได้รับสิ่งที่มีคนมอบให้ในขณะที่ความสุขของผู้แบ่งปันหรือผู้ให้นั้นคือความยินดีที่ได้ให้ค่ะได้ให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและต้องเป็นการให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะซึ่งหมายถึงให้ด้วยความเต็มใจไม่รู้สึกเสียดายในสิ่งที่ได้ให้ไปค่ะและสิ่งที่เราได้รับจากการให้นั้นก็คือความสุขค่ะคุณผู้ฟังพร้อมกับการได้มิตรภาพใหม่ๆมิตรภาพที่ดีเพิ่มขึ้นค่ะเราทุกคนสามารถให้ได้โดยไม่จำกัดนะคะให้ได้มากเท่าที่เราสามารถจะให้ได้เมื่อเราให้ด้วยเจตนาที่ดีและบริสุทธิ์ใจและให้ตามกำลังของเราเชื่อว่าผู้รับก็จะมีความสุขอย่างเหลือล้นค่ะการให้มีหลายรูปแบบนะคะอาทิให้ในรูปแบบของวัตถุสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่สามารถจับต้องได้ให้การให้อภัยการยกโทษเป็นการให้ที่ทำได้ยากที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะการให้อภัยศัตรูหรือผู้ที่ทำร้ายเราการให้ความรู้อบรมสั่งสอนไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั่วไปหรือความรู้ทางด้านความเชื่อทางศาสนาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสร้างให้ผู้รับความรู้นั้นเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติค่ะคุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจเรื่องของการให้กันไปพอสมควรแล้วนะคะแล้วสำหรับคุณผู้ฟังเองล่ะคะคิดว่าการให้แบบไหนที่เหมาะสมกับคุณผู้ฟังมากที่สุดค่ะและคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการให้อย่างไรบ้างคะเขียนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้างนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ทุกข้อความที่ส่งมาทางทีมงานมีของที่ระลึกน่ารักส่งไปให้ทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังให้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักเพลงค่ะและกลับมาพบกันในช่วงต่อไปค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะความสุขที่เกิดจากการให้นั้นจะต้องเป็นการให้ด้วยใจยินดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนให้อย่างยุติธรรมพูดได้ว่าเป็นการให้อย่างมีคุณค่าและมีความหมายค่ะดังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ที่ว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับค่ะซึ่งก็ยังคงเป็นถ้อยคำหนุนใจที่เป็นจริงในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรากระทั่งปัจจุบันนี้นะคะทีมงานปันรักเสียงสันติขอเชิญชวนให้เรานับพระพรร่วมกันด้วยการแบ่งปันสิ่งที่มีเพื่อผู้อื่นและสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาก็คือความสุขที่เราได้ให้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะองค์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้กับเราในการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเองค่ะเราสามารถฝึกที่จะเป็นผู้ให้โดยเริ่มต้นจากคนข้างๆเราก่อนทำตั้งแต่วันนี้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะทำให้ได้ง่ายที่สุดก็คือให้รอยยิ้มหรือให้กำลังใจก็ได้นะคะพระเยซูคริสต์ทรงแบ่งปันน้ำใจให้กับคนยากจนคนตาบอดคนง่อยคนหิวโหยซึ่งก็มีบันทึกไว้มากมายหลายตอนนะคะในพระคริสตธรรมคัมภีร์ผลที่ได้ก็คือทุกคนได้รับในสิ่งที่ตนเองต้องการได้รับการรักษาให้หายจากโรคที่เป็นอยู่ได้มีชีวิตใหม่ได้รับอาหารเพื่อรับประทานอย่างอิ่มท้องพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะได้เวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังที่เราจะแบ่งปันส่งต่อความรักความหวังและกำลังใจให้แก่คุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่ซึ่งก็มีบางท่านนะคะที่เป็นผู้พิการและบางท่านก็เป็นผู้ดูแลผู้พิการค่ะคุณผู้ฟังคะให้เรามาทำความเข้าใจกันกับความหมายของคำว่าคนพิการค่ะว่าหมายความว่าอย่างไรข้อมูลจากวิกิพีเดียคนพิการหมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็นทางการได้ยินการเคลื่อนไหวการสื่อสารทางด้านจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสีปัญญาและการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจำเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใดเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไปค่ะวันนี้นะคะก็ขอนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมาแบ่งปันค่ะอย่างไรที่เราเรียกว่าพิการทางการเคลื่อนไหวแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหวต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บริษัทรักหมอ Medical จำกัดด้วยค่ะให้เราไปฟังกันนะคะในช่วงปันรักจากใจค่ะ
1: ช่วงปันรักจากใจ
0: พิการทางการเคลื่อนไหวถือเป็นอาการที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายทำให้เกิดการบกพร่องหรือสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปจนทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในบริเวณนั้นๆได้ดีเหมือนปกติสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหว 1. ป่วยเป็นโรคสำหรับสาเหตุที่ทำให้พิการทางการเคลื่อนไหวมักจะเกิดการเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นโรคที่มีการติดเชื้อหรือไม่มีการติดเชื้อเมื่อรักษาภาวะป่วยเป็นโรคก็อาจส่งผลทำให้มีความพิการหลงเหลืออยู่รวมถึงอาการเจ็บป่วยอื่นๆด้วย 2. ได้รับอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือโครงสร้างของร่างกายเกิดการผิดรูปได้เช่นแขนขาดขาขาดหลังโกงคอเอียงข้อแขนขาผิดปกติทางรูปร่าง 3. เกิดภาวะทุพโภชนาการที่มักเกิดขึ้นในวัยเด็กหรือวัยที่กำลังเป็นทารกมีการขาดสารอาหารหมู่ต่างๆของร่างกายที่มีความจำเป็นต้องการเจริญเติบโตของร่างกายทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตตามปกติ 4. ร่างกายได้รับสารพิษไม่ว่าจะเป็นทางอาหารทางอากาศทางน้ำดื่มและยาอาจส่งผลทำให้เกิดความผิดปกติของสมองทำให้เกิดความผิดปกติที่เกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย 5. ความเสื่อมชราอาจเกิดจากโรคและความเสื่อมต่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าข้อสะโพกกระดูกสันหลังส่งผลทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้ยากและลำบากรวมถึงอาจเกิดการเจ็บปวดทรมานได้ด้วยเช่นกัน

คุณผู้ฟังคะในเรื่องของการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวเบื้องต้นนั้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทรักหมอ Medical จำกัดยังบอกกับเราว่าการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะคะเพราะอาจจะส่งผลทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้มากมายเราจึงต้องมีวิธีการดูแลผู้พิการทางการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธีค่ะโดยควรปรับเปลี่ยนท่าให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในทุกๆ2ชั่วโมงควรมีผ้าขนหนูให้กำและก็ลดอาการเกร็งค่ะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับในผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ต่อแขนขาเทียมก็ควรที่จะทำความสะอาดในทุกๆวันค่ะไม่วางแขนขาเทียมไว้ใกล้แหล่งความร้อนนั่นเองซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการดูแลเป็นเรื่องที่ละเอียดเป็นอย่างมากค่ะอีกทั้งการใช้แขนขาเทียมก็อาจจะไม่สะดวกสบายมากนักในเรื่องของรถเข็นผู้ป่วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนึ่งตัวช่วยค่ะที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมากสามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายแถมยังดูแลทำความสะอาดได้ง่ายมากๆได้เช่นกันค่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟใกล้จะหมดลงทุกทีแล้วนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจบทเรียนดีๆที่จะช่วยคุณผู้ฟังประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขคุณผู้ฟังติดต่อเข้ามานะคะที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000โทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข0532426454จะส่งทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voiceofpeace.org ค่ะทางรายการจะจัดส่งบทเรียนไปให้คุณผู้ฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะหรือคุณผู้ฟังต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อเรื่องใดๆก็ติดต่อมาได้เช่นกันค่ะทีมงานปันรักรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะพร้อมที่จะเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาที่ดีคุณผู้ฟังคะการอธิษฐานไม่เพียงแต่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราอย่างไรแต่ยังแสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้เที่ยงแท้พระองค์ทรงสดับรับฟังพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักและมีส่วนในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนซึ่งเป็นลูกของพระองค์ค่ะพลังแห่งการอธิษฐานทำให้เกิดผลค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเราอธิษฐานเรื่องที่เลวร้ายอาจจะไม่ได้หายไปหรือจบในเวลาอันรวดเร็วนะคะแต่เมื่อเราร้องทูลขอหัวใจที่อ่อนล้าก็จะกลับมามีพลังอีกครั้งค่ะเมื่อเราอธิษฐานในความมืดมิดที่ดูเรือนรางพระเจ้าจะทรงนำทางเราต่อไปค่ะพระองค์จะทรงประทานเรี่ยวแรงกำลังให้หัวใจของเรานั้นยังมีความหวังจนผ่านพ้นปัญหาไปได้ค่ะวันนี้ดิฉันดร.จริยาสอนมยุราและทีมงานปันรักสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอปิดท้ายรายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าเมื่ออธิษฐานค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกคนนะคะให้ดำเนินชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยหัวใจแห่งการให้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเพื่อนใจวัยรุ่นค่ะ
3: เมากันให้มันสนั่นคลื่นพูดคุยกันในทุกเรื่องราวของเด็กและเยาวชนกับรายการเพื่อนใจวัยรุ่นที่นี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์

ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนใจวัยรุ่นรายการที่จะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับสภาเด็กและเยาวชนทางประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงวันเวลา 11:35 นถึง 12:00 นนะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงบุรีรัมย์หรือสวทบุรีรัมย์ของพวกเราค่ะ FM 101.75 MHz และยังสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook ไลค์ในเพจประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสมาพบเจอกันอีกครั้งค่ะหลังจากห่างหายกันไปนานนะคะดิฉันนางสาวณัชยาจันทน์พเนารองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับการสอบเน็ตแซดนะคะของน้องมัธยมปลายนะคะนั่นก็คือน้องระดับชั้นมัธยมศึกษานะคะปีที่5และปีที่6นั่นเองค่ะซึ่งการสอบเน็ตแซดครั้งนี้เนี่ยมันสำคัญกับน้องๆหลายคนเลยที่อยากจะเข้าศึกษาต่อนะคะในระดับอุดมศึกษานะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะซึ่งการสอบขอนการสอบเน็ตแซดนะคะซึ่งก็เป็นการสอบที่ทุกคนนะคะจะได้มาสอบสมรรถนะการเรียนรู้ของทุกคนนะคะในหลากหลายวิชานั่นเองค่ะเพื่อที่จะนำไปยื่นค่ะเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะคะในรอบโควต้านั่นเองค่ะซึ่งการสอบนะคะก็จะมีหลากหลายวิชานั่นเองค่ะแล้วก็เป็นความรู้นะคะตั้งแ

มัธยมศึกษาปีที่4นะคะถึงมัธยมศึกษาปีที่6นั่นเองค่ะซึ่งวิชาที่มีนะคะก็จะมีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะวิทยาศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะแล้วก็อีกหลายๆวิชาเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสอบที่เราก็ยังให้ความสำคัญกันอยู่ซึ่งทุกคนอาจจะมีคำถามที่สงสัยนะคะว่า NESS กับ A-level เนี่ยแตกต่างกันยังไงบอกเลยค่ะว่าแตกต่างกันแน่นอนเพราะ A-level เนี่ยคือสอบได้แค่เฉพาะ P.6 นั่นเองซึ่งจะมีการจัดสอบนะคะในช่วงต้นปีนั่นเองค่ะอย่างปีนี้นะคะก็ได้มีการสอบไปแล้วแล้วก็พี่ๆที่มีการสอบนะคะก็ได้มหาวิทยาลัยที่ถูกใจกันไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะซึ่งในปีถัดไปนะคะที่จะมีการสอบนั่นก็จะมีการจัดสอบนะคะในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเป็นต้นไปนั่นเองค่ะซึ่งวิชาของ A-level เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกับของทาง NESS นะคะซึ่ง A-level ค่ะก็จะมีสอบที่ขยายใหญ่ขึ้นนอกจากที่จะมีสอบวิชาภาษาอังกฤษแล้วยังมีสอบวิชาภาษาที่3นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิชาฝรั่งเศสเยอรมันหรือภาษาบาลีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะในส่วนของ NESS เนี่ยคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีสอบแค่1อย่างนั่นเองค่ะแต่ในส่วนของ A-level เนี่ยจะมีการสอบคณิตศาสตร์ถึง2ระดับนั่นเองค่ะซึ่งจะมีคณิตศาสตร์1นะคะนั่นก็คือคณิตศาสตร์1ก็จะเกี่ยวกับในส่วนของคณิตศาสตร์เพิ่มเติมซะส่วนใหญ่ส่วนคณิตศาสตร์ที่2นะคะจะเป็นคณิตที่รวมทั้งในส่วนของคณิตศาสตร์พื้นฐานแล้วก็ส่วนของเพิ่มเติมเล็กน้อยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีความแตกต่างไปแต่ก็มีความยากที่ต่างกันด้วยนะคะซึ่งสำหรับชมพู่นะคะชมพู่คิดว่าในส่วนของคณิต2เนี่ยง่ายกว่าคณิต1ค่ะเพราะคณิต1เนี่ยชมพู่ตอนเรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยตกตลอดเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรารู้สึกว่าการที่เราตกในห้องเรียนดีกว่าเราไปสอบไม่ได้ในการสอบเข้ามหาลัยจริงไหมคะเราพลาดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยครั้งที่4เราอาจจะไม่พลาดก็ได้นะคะแต่ถ้าเราพลาดครั้งที่4จำไว้เสมอค่ะว่าครั้งที่5เนี่ยเราก็อาจจะไม่พลาดเหมือนกันเพราะทุกการเป็นไปได้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อเสียและก็ข้อดีด้วยเหมือนกันถ้าเราไม่ลองทำก่อนเราก็ไม่รู้ค่ะว่าเฮ้ยเราจะพลาดตอนไหนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถึงจะพลาดก็ให้ทุกอย่างเนี่ยเก็บเป็นบทเรียนไว้นะคะซึ่งเราก็อยู่ในอย่างน้องชมพู่เนี่ยก็อยู่ของม.6แล้วซึ่งชมพู่นะคะก็เรียนนะคะในสายการเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบค่ะซึ่งห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่ได้ผลิตวิศวกรรมวิศวกรแล้วก็ผลิตนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งก็เป็นสายการเรียนที่เกี่ยวกับว่าเราจะผลิตคนที่คิดค้นในหลายๆอย่างขึ้นมาแต่สำหรับชมพู่นะคะเฮ้ยชมพู่ก็ไม่ได้คิดที่จะไปเรียนต่อในวิศวกรรมศาสตร์หรือในส่วนของวิทยาศาสตร์แต่ชมพู่นะคะก็จะไปเรียนต่อในสายการเรียนที่แหวกแนวกับสายการเรียนที่เรียนในมัธยมตอนปลายเลยค่ะชมพู่จะไปเรียนในสายสังคมนั่นเองค่ะซึ่งชมพู่นะคะจะไปต่อในคณะนิติศาสตร์ไม่ก็รัฐศาสตร์หรือสังคมวิทยาค่ะเพราะชมพู่คิดว่าการที่ชมพู่ได้เรียนแบบนี้ชมพู่จะได้เข้าใจคนในหลายๆรูปแบบมากยิ่งขึ้นหรือเข้าใจสังคมที่ชมพู่อยู่ในตอนนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแต่การที่ชมพู่เรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบแล้วเนี่ยแล้วไปต่อยอดในส่วนของในระดับมหาลัยในคณะที่ชมพู่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะชมพู่รู้สึกว่าดีค่ะเพราะในส่วนของวิทยาศาสตร์พลังสิบนะคะที่เขามีจุดประสงค์ในการเรียนสอนทุกคนนะคะให้ไปเรียนต่อหรือประกอบอาชีพต่อในวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้มีการสอนในรูปแบบที่ให้เด็กทุกคนนะคะได้รู้จักปฏิบัติได้รู้จักการทำงานกลุ่มทำงานเดี่ยวแล้วก็ทำเกี่ยวกับโครงงานด้วยค่ะแต่ชมพู่เนี่ยตอนที่ชมพู่เรียนนะคะชมพู่ได้มีโอกาสไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งตอนนั้นคือวิทยาศาสตร์พลังสิบเนี่ยเขาจะมีโครงการที่อยากให้เด็กวิทยาศาสตร์พลังสิบทั่วประเทศเนี่ยได้มาเจอกันเพื่อได้มาเป็นคอนเนคชันด้วยกันมาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งชมพู่นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะแต่โครงการนี้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีโครงงานของตนเองซึ่งชมพู่กับเพื่อนอีก3คนนะคะก็ได้เลือกโครงงานวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองค่ะตอนนั้นนะคะชมพู่ก็ทำเกี่ยวกับโรงจอดรถนั่นเองค่ะซึ่งแต่มันเป็นโรงจอดรถไม่ธรรมดานะคะเป็นโรงจอดรถที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั่นเองค่ะเฮ้ยเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร
เว็บไซต์เนี่ยมันจะเกี่ยวกับว่าทุกคนนะคะสามารถเข้าไปจับจองที่จอดรถได้แล้วก็เก็บเงินหรือเราสามารถดูแบบเรียลไทม์ได้ค่ะว่าที่จอดรถที่ทุกท่านดูอยู่หรือจอดอยู่อ่ะมันปลอดภัยไหมแล้วก็สามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะว่าเฮ้ยตรงเนี้ยที่จอดรถตรงเนี้ยว่างไม่ว่างถ้าว่างก็ไปจอดได้แต่ถ้าไม่ว่างเนี่ยเราก็จะไปหาที่จอดอันอื่นที่เราสะดวกนั่นเองค่ะแล้วก็ในภาพพื้นของโรงจอดรถเนี่ยก็จะมีสัญญาณไฟเหมือนห้างปกติทั่วไปเลยแล้วก็มีแสงไฟปกติเลยค่ะแต่เราเนี่ยมีข้อดีตรงที่เริ่มมีเว็บไซต์นั่นเองค่ะแต่พอชมพู่ชนะแล้วใช่ไหมคะคือการแข่งขันเนี่ยมันจะมี2ระดับนั่นเองก็คือระดับภาคกับระดับประเทศนะคะซึ่งในระดับภาคค่ะชมพู่นะคะไปแข่งที่โรงเรียนเบญจมมหาราชจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งโรงเรียนเบญจมมหาราชนะคะเป็นแม่กลุ่มที่เด็กโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะจะแยกตัวออกมาจากเบญจมมหาราชอีกทีนึงซึ่งโรงเรียนนางรองที่ชมพู่ได้ศึกษาอยู่ณปัจจุบันนะคะก็เป็นลูกขายของเบญจมมหาราชอีกทีนึงค่ะซึ่งชมพู่ค่ะก็ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมาได้ค่ะแล้วก็เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศช่วงเดือนมกราที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งเราก็ได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะที่มีความเก่งมากกว่าเราเลยคือไปแข่งรอบเนี้ยรู้เลยค่ะว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าคือปกติชมพู่ก็จะไปสอบวิชาการอะไรแบบนี้แต่ก็เรายังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ท้าทายตัวเองเพราะส่วนมากมันจะเป็นแบบการเขียนการติ๊กแต่พอชมพู่เนี่ยได้ไปแข่งโครงงานนอกจากที่เราได้มีการคำนวณแล้วเรายังได้มีการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็เป็นกลุ่มมีการนำเสนอพรีเซนต์พอเราไปเจอคนที่เก่งกว่าเราเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากพัฒนาตัวเองไปอีกในหลายๆขั้นแล้วก็พอไปแข่งโครงงานเนี้ยก็ทำให้ชมพู่รู้ว่าการจะเก่งฟิสิกส์หรือเก่งคอมพิวเตอร์หรือเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องมีความอดทนมากๆเลยซึ่งชมพู่ก็รู้สึกว่าชมพู่พอทำได้แต่ไม่น่าจะอดทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้นานเพราะเป็นคนพูดมากนิดหน่อยไม่ได้ว่าตัวเองแต่ก็มันก็เป็นจริงๆนั่นแหละเพราะเรารู้สึกว่าทางเนี้ยมันไม่ใช่ทางของเราแต่เราอ่ะยังพอทำได้แต่พอไปแข่งอันนี้มาก็เลยทำให้เรารู้จริงๆแล้วว่าถึงเราจะเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบมามีความรู้พื้นฐานในด้านของคอมพิวเตอร์การเขียนโค้ดการทำเว็บไซต์มาแต่ก็ทำให้เรารู้ว่าเราไปสายนี้ไม่น่าไหวจริงๆเพราะตอนนั้นก่อนไปแข่งโครงงานนะคะเราก็ต้องมีการทำในหลายๆอย่างก่อนอย่างชมพู่นะคะก็มีการเขียนเว็บไซต์ขึ้นมาเขียนโค้ดขึ้นมาก่อนอยู่กับสิ่งนั้นเป็นเดือนๆเลยก็เลยทำให้ชมพู่รู้สึกว่าไม่เวิร์กเลยเราอาจจะอยู่กับสิ่งนี้ได้ไม่นานแต่เราก็รู้สึกว่าเราสนุกเพราะการเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่มันต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปใหม่ๆแล้วทำไมชมพู่ถึงรู้ตัวว่าถึงชอบรัฐศาสตร์นิติศาสตร์หรือสังคมวิทยาเพราะชมพู่นะคะเคยเรียนร่วงหน้าปริญญาตรีของมอรามคำแหงมานั่นเองค่ะซึ่งก็ไม่ได้เรียนจริงจังนะคะเรียนพอให้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบไหมไหวไหมกลายเป็นว่าว้ายสนุกรู้สึกว่ามีความสุขมากกับการได้เรียนสิ่งนี้แล้วคือเรียนเป็นปีๆเลยก่อนที่จะเราจะดรอปออกมาเพื่อที่จะมาโฟกัสในส่วนของสภาเด็กและเยาวชนแล้วก็สภานักเรียนด้วยแล้วเราก็เป็นเด็กกิจกรรมดนตรีอะไรแบบนี้เราก็เลยพอเรารู้ตัวแล้วว่าเราชอบเราก็เลยมาทุ่มกับอย่างอื่นที่เราอยากเต็มที่ในรั้วของมัธยมก่อนรู้สึกว่าชมพู่เนี่ยใช้ชีวิตกับมัธยมอ่ะคุ้มมากคือถึงจะจบไปเราก็ยังรู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วเราจะไม่รู้สึกว่าโอ้ยโรงนี้ตอนอยู่มัธยมอ่ะทำให้มันเยอะกว่านี้ดีกว่าแต่ก็รู้สึกว่าเราทำหลายๆอย่างมาคือชมพู่อ่ะมีความคิดว่าถ้าเราทำทุกอย่างเต็มที่เนี่ยเราจะไม่กลับมาเสียใจทีหลังก็เหมือนกันค่ะแล้วทีเนี้ยเคยคุยกับคุณแม่บอกว่าเราอยากทำอะไรเนี่ยทำไปเลยเราอยากชอบอะไรเนี่ยชอบไปเลยถึงเราจะต้องวิ่งตามมันก็ตามแต่ทุกคนค่ะเคยได้ยินสุภาษิตที่น้ำหยดลงหินยังกร่อนไหมคะนั่นแหละค่ะคนเราก็เหมือนกันถ้าเราคนเรากับโอกาสก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าเราแบบลอง
ลองพยายามกับมันสักครั้งนึงเนี่ยเราจะทำได้ก็เหมือนการกับอ่านหนังสือการฝึกฝนการเล่นดนตรีต่างๆมันมีช่วงนึงที่ชมพู่เนี่ยตั้งใจที่จะเข้าพลังสิบมากๆก็อ่านหนังสือแต่ไปดูดวงมาค่ะดันไปดูดวงมาหมอดูบอกว่าจะไม่ติดไอ้เราจะยอมที่ไหนล่ะคะทุกคนก็จะเรียนที่เนี่ยจะเรียนห้องนี้ก็อ่านหนังสืออยู่อย่างนั้นแหละค่ะอ่านแบบตีสามเนี่ยต้องตื่นมาอ่านแหละตื่นมาอ่านถึงแบบหกโมงเช้าแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนกลับบ้านมากลับบ้านประมาณห้าโมงเย็นเพราะต้องซ้อมดนตรีต่ออ่ะกลับบ้านมาก็ซ้อมดนตรีที่บ้านนิดนึงแล้วก็อ่านหนังสือต่อจนแบบสี่ห้าทุ่มกลายเป็นว่าเราติดนะคะเอ้ยเห็นไหมทุกคนถ้าเรารู้สึกว่าอ่ะสมมติเราไปดูดวงมาแล้วโชคชะตาเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเราจะได้เรียนห้องนี้แต่ถ้าทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าเชื่อดวงแน่นอนค่ะทุกคนได้เรียนแน่นอนทุกคนได้ตามสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการทำไปเลยค่ะอย่าไปกลัวว่าจะเสียใจอย่าไปกลัวว่าจะผิดพลาดอย่าไปกลัวว่าจะอับอายขายขี้หน้าไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงเราอายวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วค่ะนอกจากเพื่อนเราที่จะล้อเราเอ้ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคนอื่นไม่รู้แต่ถึงเราก็ต้องทำให้มันเต็มที่ถึงเราจะรู้ว่ามันอายอ่ะทุกคนเรื่องแรกที่ชมพู่พูดเมื่อกี้คืออะไรนะเรื่องไหนแซดเรามาโผล่เรื่องนี้ได้ Amazing Thailand ว้าวแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าชมพู่เนี่ยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับทุกคนฟังตอนมอต้นเนี่ยชมพู่อ่ะเคยไปแข่งเต้นด้วยนะตอนชมพู่อยู่ม.2เนี่ยไปแข่งเต้นเราก็ต้องมีเวลาซ้อมใช่ไหมล่ะแต่เราขอเวลาเรียนค่ะแบบเป็นเทอมๆเลยแบบเทอมที่1เลยคือไม่ได้ขึ้นเรียนเลยคือซ้อมเต้นอยู่อย่างนั้นจนได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งในระดับภูมิภาคและก็ช่วงนั้นเนี่ยช่วงม.2เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่โควิดระบาดคือทุกคนต้องตรวจโควิดก่อนแข่งใช่ค่ะและแน่นอนชมพู่ติดโควิดค่ะติดโควิดกลายเป็นว่าไม่ได้แข่งค่ะสิ่งที่ซ้อมมาเป็นเทอมๆเนี่ยเลยไม่ได้แข่งแต่ก็ไม่เป็นไรเรารู้สึกว่าเราชนะระดับจังหวัดแล้วจนเราได้ไปแข่งในระดับภาคต่อเรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วกับความสามารถเราเท่านี้ที่แบบได้แข่งเต้นเชอะๆๆแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสมีได้รับโอกาสนะคะเป็นนางรำเราเคยเป็นเด็กนัตสินนะคะว้าว Amazing ไหมคะเห็นแบบนี้คือทำมาทุกอย่างแล้วแล้วก็ช่วงนั้นก็อ่ะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องกลับมาอยู่กับดนตรีไทยเพราะเราเนี่ยเป็นเด็กดนตรีไทยตั้งแต่ประถมเราก็เลยกลับมาอยู่กับดนตรีไทยก็มีความสุขดีแล้วก็ได้มีโอกาสนอกจากดนตรีไทยก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีสากลเฮ้ยมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็พอม.4เนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนมาชวนไปทำนู่นทำนี่ชมพู่ก็เลยได้มีโอกาสไปแข่งพูดค่ะว้าวAmazing ไหมล่ะแข่งพูดสำหรับคนที่พูดไม่รู้เรื่องแบบชมพู่เลยไปแข่งพูดที่หนึ่งนะแม่ตอนนั้นเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยกำลังป๊อปปูล่าเลยชมพู่หยิบขึ้นมาพูดกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยจำภาพชมพู่ในฐานะคนพูดเกี่ยวกับปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำเราจะไม่กินเธอเพราะเรารู้สึกว่าเธอเนี่ยมีบุญคุณกับเรามากแล้วพอม.5เนี่ยก็ได้รับโอกาสในการมาทำงานสภานักเรียนกับสภาเด็กด้วยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกดีแต่ช่วงม.5เนี่ยจัดอันดับเลยตั้งแต่มัธยมปลายมาเหนื่อยมากๆม.5ม.5เป็นวัยที่เหนื่อยมากๆเหนื่อยกว่ามมไหนๆเลยม.5เหนื่อยมากแต่ม.6ยังรู้สึกว่ายังซอฟๆอยู่ยังอ่านหนังสือเล่นๆอยู่กับการแบบ A level T GAT แต่ชมพู่เนี่ยไม่ได้สอบไม่ได้สอบเน็ตแซดนะคะเราก็เลยได้มาจัดรายการในวันนี้เพราะวันนี้เป็นวันสอบเน็ตแซดของเพื่อนๆนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆสภาเด็กของเรานะคะก็ได้ไปสอบเน็ตแซดนั่นเองค่ะว้าวแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะในการสอบเน็ตแซดขอให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็ถึงเกณฑ์ในการยื่นเลยค่ะโอเคนะเพื่อนๆเราอวยพรให้เพื่อนๆแล้วดังนั้นเพื่อนๆรับพรไปถึงตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะอยู่ในห้องสอบเฮ้ยเรารู้ค่ะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆสอบได้แน่เพราะเราเชื่อนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็หนักหน่วงมากๆก่อนที่จะมาสอบในเซตนั่นเองดังนั้นนะคะเราก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีการ
คะแนนออกมาดีๆแล้วก็ไม่ผิดหวังกับตัวเองนะคะถึงเพื่อนๆจะผิดหวังกับตัวเองแต่จำไว้นะคะหันหลังมาเนี่ยยังมีชมพู่คนนี้นะคะรองประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์สุดสวยคนนี้เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วก็คอยภูมิใจกับเพื่อนๆนะคะตลอดเวลาหันหลังมาเรายิ้มให้เธอเสมอเพราะเราภูมิใจกับตัวเธอนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาฟังน้องชมพู่นะคะบ่นในวันนี้แล้วก็ได้เล่าประสบการณ์ได้เล่าเรื่อยเปื่อยให้กับเพื่อนๆฟังก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะและก็ไว้เจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์หน้านะคะจะเป็นใครจากอำเภออะไรชื่ออะไรนะคะก็คอยมาลุ้นกันนั่นเองค่ะวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะชมพู่ก็ต้องขอสวัสดีและขอบคุณทุกคนค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าพรุครวนเครงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชประธานาธิบดีอิหร่านยืนยันว่าเศรษฐกิจของประเทศเลวร้ายลงอย่างมากนับตั้งแต่เกิดสงครามกับสหรัฐและอิสราเอลเพียงทานผลิตพืชคว้าแชมป์เทนนิสหญิงคู่รายการ W15 เทียนจินขณะที่ทัศพรนาคหล่อผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานบทเพลงรักชาติ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: ในช่วงปี2519เป็นช่วงที่ประเทศอยู่ในภาวะยากลำบากประชาชนเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากลัทธิการเมืองในประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบของไทยที่ค่อยๆเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงประชาชนเหล่าทหารหารต้องพลีชีพหลายนายเมื่อความทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสะเทือนพระราชหฤทัยเป็นที่ยิ่งจึงมีรับสั่งให้ข้าราชบริพารแต่งกลอนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกและปลุกจิตสำนึกความรักชาติทรงส่งเสริมให้ข้าราชบริพารนายทหารราชองครักษ์แต่งกลอนโดยพระราชทานประโยคที่เป็นใจความสำคัญหลักแล้วให้ร่วมกันแต่งต่อปรากฏว่าได้บทกลอนที่ไพเราะมีความหมายลึกซึ้งกินใจถ่ายทอดเป็นบทเพลงมากมายเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเขียนบทกลอนสำหรับพิมพ์แจกจ่ายเพื่อพระราชทานกำลังใจแก่ข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนมิให้ท้อถอยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติบ้านเมืองต่อมาทรงกราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานทำนองเพลงเช่นเดียวกับเพลงแผ่นดินของเราซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองต้องการความรู้สึกรักและห่วงแหนประเทศชาติเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่งพระราชนิพนธ์ทำนองไว้แล้วและมีคำร้องเป็นภาษาอังกฤษทรงเห็นว่าทำนองเพลงนี้น่าจะมีคำร้องเป็นภาษาไทยได้จึงโปรดให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องภาษาไทยและกราบบังคมทูลขอทำนองเพลงจึงเกิดเป็นเพลงแผ่นดินของเราที่รู้จักและขับร้องกันอย่างแพร่หลายมาจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้ร้อยตำรวจโทวันลบจันแสงสียศในขณะนั้นประพันธ์คำกลอนเพื่อมอบแก่กรมทหารราบที่21ซึ่งเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์โดยพระราชทานใจความสำคัญในวรรคที่ว่าอันที่สุดของไทยนั้นคือชาติและขอพระราชทานทำนองจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เกิดเป็นเพลงเราเหล่าราบ21และใช้เป็นเพลงประจำหน่วยของกรมทหารราบที่21หรือทหารเสือราชินีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: เช้าวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา คอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางเพียงเพ็ญพงพุทธทาสวัย64ปีชาวจังหวัดชุมพรเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและประทับใจในทั้งสองพระองค์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศูนย์ศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
4: ประทับใจมากอย่างเหมือนพระพันปีเนี่ยแบบก็มีโครงการอะไรเยอะมากมายอะนะคะตั้งแต่แบบเหมือนเสื้อผ้าเหมือนป่าไม้เหมือนอะไรทุกอย่างอะค่ะเรื่องน้ำเรื่องอะไรค่ะ
5: ผ้าไหมโครงการศิลปาชีพ
4: ของใช่ค่ะแล้วก็เหมือนชุดไทยพระราชทานนะคะมันก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ด้านนางสาวนิชดาไกรสุขภูมิประชาชนวัย44ปีจากอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวว่ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์พร้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่ทรงทำคุณงามความดีและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมาอย่างต่อเนื่อง
6: ประทับใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้ววันนี้นะคะก็ได้มาร่วมแล้วก็ได้นึกถึงท่านที่ว่าท่านได้ทำโครงการนะคะเกี่ยวกับทางด้านความดีของท่านก็มาไหว้ท่านได้ทำความดีเกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อนทุ่งทายามยากให้กับประชาชนค่ะ
3: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาปมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นการลักลอบบุหรี่ผิดกฎหมายในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้อย่างต่อเนื่องยึดของกลางได้กว่า 100,000 ซองประมาณการค่าปรับกว่า100ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวนเฝ้าระวังและปราบปรามการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พบมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ที่มิชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐและความเป็นธรรมทางการค้าทั้งนี้จากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลการข่าวและการปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้สามารถจับกุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางบุหรี่ซิการ์ดต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตจำนวน 117,820 ซองคิดเป็นภาษีสรรพสามิตจำนวนกว่า7ล้านบาทและประมาณการค่าปรับจำนวน 106,439,490 บาทข้อหามีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดงานแข่งขันกีฬาอบต.เกาะยอครับใช้กีฬาเชื่อมชุมชนสร้างความสามัคคีห่างไกลยาเสพติดนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันอบต.เกาะยอครับและกีฬา4วัยต้านภัยยาเสพติดประจำปี2569โดยมีร้อยตำรวจโทโกวิทรัชนิยะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอคณะผู้บริหารผู้นำชุมชนนักกีฬาเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพร้อมกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมนี้ว่ากีฬาทำให้คนในชุมชนได้พบปะทำกิจกรรมร่วมกันและสร้างความสามัคคีโดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรปลายเดือนนี้รัฐบาลจะได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การผลักดันโครงการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่ประสานยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มข้นนำฝ่ายปกครองตำรวจทหารบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นทีมจังหวัดนราธิวาสการทำงานครั้งนี้เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบ One Data 1พื้นที่1ข้อมูล1ทีมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และระบุพื้นที่เสี่ยงค้นหาเครือข่ายเป้าหมายและเส้นทางเฝ้าระวังทั้งในเขตเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่แนวชายแดนติดประเทศมาเลเซียพร้อมยกระดับความเข้มข้นเพิ่มจุดตรวจด่านตรวจสิ่งผิดกฎหมายควบคู่การลาดตระเวนแนวชายแดนและเชื่อมโยงเข้ากับยุทธการนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อกวาดล้างผู้ค้าเครือข่ายลำเลียงและแหล่งพักพิงยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดสู่หมู่บ้านและเยาวชนย้ำหลักการปกป้องป้องกันร่วมมือรวดเร็วแม่นยำและเปิดให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังโดยสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้ที่สายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงวิราพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายผลแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวในพื้นที่เกาะสมุยต่อเนื่องเดินหน้าเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมาย
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้ขยายผลการแก้ปัญหานอมินีต่างด้าวต่อเนื่องโดยล่าสุดได้ประสานการบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายโดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวและการลงทุนที่เป็นธรรมโดยการเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเมื่อวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบธุรกิจในเมืองท่องเที่ยวเพื่อให้การลงทุนจากทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถเดินหน้าได้ภายใต้กติกาเดียวกันโปร่งใสและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: รัฐบาลเตรียมเปิดทดลองใช้ทางหลวงมอเตอร์เวย์ M6 และ M82 ฟรีช่วงปลายเดือนนี้โดยประชาชนต้องตรวจสอบเงื่อนไขก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวงเตรียมเปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายใหม่ฟรี2เส้นทางช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกลดเวลาเดินทางและบรรเทาปัญหาการจราจรบนถนนมิตรภาพและถนนพระราม2ทั้งนี้มอเตอร์เวย์ทั้ง2เส้นทางมีเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกันจึงขอให้ประชาชนศึกษารายละเอียดก่อนออกเดินทางโดยมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินปากช่องเริ่มเปิดทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดให้บริการเฉพาะช่วงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่2570ช่วงแรกอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดให้เข้าออก5ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านหินกองแก่งคอยมวกเหล็กและปากช่องพร้อมแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังขาเข้ากรุงเทพมหานครช่วงปากช่องมวกเหล็กยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างผู้เดินทางจากปากช่องต้องใช้ถนนมิตรภาพไปเข้าด่านมวกเหล็กแทนนอกจากนี้จุดพักรถทับกวางมีเฉพาะบริการห้องน้ำและเครื่องดื่มแต่ยังไม่มีสถานีบริการน้ำมันและจุดชาร์จรถไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์เวย์สาย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วเริ่มเปิดตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปโดยเปิดให้ทดลองใช้ฟรีตลอด24ชั่วโมงอนุญาตให้รถยนต์รถบรรทุกและรถโดยสารเข้าใช้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดบริการ4ด่านได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วโดยเน้นย้ำห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์และรถ3ล้อเข้าใช้ทางยกระดับโดยเด็ดขาดประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาเปิดเวทีระดมความเห็นปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมเพื่อนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10: นายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาโดยระบุว่าระบบประกันสังคมมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความมั่นคงของผู้ประกันตนจำนวนมากการพิจารณาปรับปรุงหรือปรับโครงสร้างจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบการปรับโครงสร้างสำนักงานประกันสังคมและการบริหารกองทุนต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนควบคู่กับหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเวทีสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐนายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนบอร์ดประกันสังคมนักวิชาการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า400คนเข้าร่วมให้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
11: การปรับโครงสร้างการบริหารกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและระบบการตรวจสอบที่เข้มแข็งควบคู่ไปกับการรักษาประโยชน์ของผู้ประกันตนการสัมมนาในวันนี้ได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดการสัมมนาในวันนี้จะทำให้ได้รับทั้งข้อที่จริงมุมมองและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
10: ด้านนายนิรุตติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสภาพเศรษฐกิจและการจ้างงานทำให้จำเป็นต้องทบทวนโครงสร้างและระบบการบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นคงของระบบในระยะยาวแม้ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมกว่า2ล้านล้านบาทแต่ในอนาคตอาจเผชิญความท้าทายจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกรณีชราภาพส่งผลต่อรายรับและรายจ่ายอาจไม่สมดุลกันซึ่งจากการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอีก27ปีข้างหน้าอาจเกิดปัญหาที่กองทุนประกันสังคมมีเงินไม่เพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนดังนั้นจำเป็นต้องเร่งศึกษาและปรับปรุงระบบตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบสามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพรุครวนเครงในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามเพิ่มเติม
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งระดมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า หรือชุดเสือไฟเข้าสนับสนุนปฏิบัติการดับไฟไหม้ป่าพลุควนเคร็งในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งควบคุมไฟโดยเข้ามาช่วยสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าบริเวณตำบลเกรงรวม3จุดสำคัญได้แก่บริเวณบ้านกรวนชิงหมู่ที่9ยังคงมีกลุ่มควันกว้างและมีไฟไหม้เป็นจุดๆส่วนบริเวณบ้านหัวปลวกช้างหมู่ที่11และบริเวณบ้านกรวนยาวหมู่ที่3พบเพียงกลุ่มควันกระจายตัวโดยไม่พบเปลวไฟแล้วภาพรวมสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดและทุ่งหญ้าราโพทำให้ไฟลุกลามได้ง่ายเพื่อสกัดกั้นเพลิงไม่ให้ขยายวงกว้างเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจากสถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยศูนย์ปฏิบัติการไฟป่านครศรีธรรมราชและสถานีควบคุมไฟป่ากระบี่ได้สนธิกำลังร่วมกับชุดเสือไฟพร้อมได้รับการสนับสนุนรถฉีดน้ำและกำลังคนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกองทัพภาคที่4และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรวนชิงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
14: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและความต้องการอุปโภคบริโภคของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานได้รายงานให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำยังมีเพียงพอสำหรับฤดูการเพาะปลูกแต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนซึ่งหากมีฝนตกต่อเนื่องและสามารถกักเก็บน้ำได้เพียงพอจะสามารถบรรเทาผลกระทบจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่มีการประเมินว่าจะเกิดภัยแล้งในช่วงปลายปีนี้ได้
15: เรื่องนี้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับโดยเฉพาะมีการพยากรณ์ว่าจะเกิดเอลนิโญในช่วงนี้ทางกรมชลประทานเองก็มีการเตรียมมีส่วนต่างน้ำนิดเดียวเนี่ยต่างๆก็ในขณะนี้เท่าที่ทราบก็เพียงพอถึงตอนในขณะนี้นะครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนช่วงปลายฤดูถ้าฝนยังตกต่อเนื่องมาก็คงจะไม่เป็นไร
14: สำหรับในพื้นที่นอกเขตชลประทานอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์และได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและเสนอทางเลือกให้เกษตรกรสามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
0: ส่วนที่จังหวัดอำนาจเจริญสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
16: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดสุรินทร์เตือนประชาชนเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนี้
17: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงจังหวัดสุรินทร์จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และวางแผนการเดินทางด้วยความระมัดระวังตลอดช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้กฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้จังหวัดตรังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและตรวจสอบความมั่นคงของอาคารโครงการชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
18: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมตรวจสอบความมั่นคงและความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อให้สามารถควบคุมและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลอื่นๆกระจายประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเท่าผลกระทบให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำในคลองส่งน้ำและบริเวณหน้าอาคารชลประทานเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นโยโยสพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงถึงวันที่21สิงหาคมนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิด24ชั่วโมงนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้แจ้งเตือนประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนและชาวเรือตลอด24ชั่วโมงหลังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนมีฝนตกหนักและหนักมากไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหาผลผลิตพลับเชียงใหม่ล้นตลาดและเน่าเสียสั่งการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับพาณิชย์จังหวัดเปิดช่องทางพรีออเดอร์ให้เกษตรกรตั้งราคาจำหน่ายเองนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานถึงสถานการณ์การผลิตพลับในจังหวัดเชียงใหม่ปี2569คาดการว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในปีนี้กว่า 4,100 ตันโดยพลับมีลักษณะเฉพาะคือเป็นผลไม้ที่สุกพร้อมกันและเน่าเสียง่ายจึงจะเป็นต้องบริหารจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเหมาะสมจึงได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตรประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตโดยเตรียมใช้แนวทางรับพรีออเดอร์จากผู้บริโภคและตลาดปลายทางเปิดโอกาสให้เกษตรกรกำหนดราคาจำหน่ายเองและนำผลผลิตมาจำหน่ายผ่านตลาดเกษตรกรบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างหารือร่วมกันและคาดว่าหากมีความพร้อมจะสามารถนำผลผลิตบางส่วนออกจำหน่ายได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปกรมการค้าต่างประเทศจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลสร้างโอกาสทางการค้าผลักดันผลผลิตการเกษตรของไทยสู่ตลาดสากลนายเอกชัดศรีตะวรรัตน์รองปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เปิดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลซึ่งกรมการค้าต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีระดับสากลในการสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ประกอบการและผู้นำเข้าสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วโลกโดยเฉพาะมันสำปะหลังซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องการผลักดันให้สินค้ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเชื่อว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,600 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
19: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวท้องถิ่นของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาสินค้าในอิหร่านพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นและรายได้ของรัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านทุกแห่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้สงครามกับสหรัฐและอิสราเอลยังสร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งยิ่งทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเลวร้ายลงอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเก็บภาษีจากโรงงานอุตสาหกรรมและยังต้องให้เงินช่วยเหลือเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐและอิสราเอลพยายามมุ่งเป้าโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานทางทหารด้านนิวเคลียร์และพลังงานของอิหร่านอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้โดยผู้นำโคลอมเบียขอให้สหรัฐระงับมาตรการภาษีนำเข้าสินค้าของโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการของโคลอมเบียหลังเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่แถบตะวันตกของประเทศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ300รายและบ้านเรือนประชาชนกว่า 13,000 หลังได้รับความเสียหายผู้นำโคลอมเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าการสนทนานี้เป็นไปอย่างเป็นมิตรและอบอุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุแผ่นดินไหวนี้พร้อมย้ำว่าโคลอมเบียมีความท้าทายครั้งใหญ่รออยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จากรัฐบาลชุดก่อนนางฮัตยาลาบิบกรรมาธิการด้านความเสมอภาคการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้ที่ระบุว่า EU ประสานงานจะส่งเฮลิคอปเตอร์จำนวน3ลำและเครื่องบินดับเพลิง2ลำจากสาธารณรัฐเช็กสวีเดนและเนเธอร์แลนด์ไปยังพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนทางตะวันออกของเบลเยียมหลังเผชิญไฟป่ารุนแรงเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 16,875 ไร่ซึ่งถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการโดยนายทีโอฟรังเคนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของเบลเยียมสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านหลายแห่งในเขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติไฮเฟนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมและควันไฟพร้อมอพยพนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้รวมถึงค่ายฤดูร้อนสำหรับเยาวชนด้วยการท้องถิ่นของเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือประกาศแผน9ข้อเพื่อเสริมสร้างมาตรการทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหลังผู้อพยพผิดกฎหมายจากโมร็อกโกหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่พื้นที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยแผนการดังกล่าวจะครอบคลุมการเฝ้าระวังวัณโรคที่เข้มงวดขึ้นการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำดื่มและน้ำทะเลชายฝั่งรวมถึงการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีการส่งกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก100นายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลและการควบคุมสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่นางโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสเปนมีกำหนดการเดินทางเยือนเมืองเซลตาในวันอาทิตย์นี้เพื่อประเมินผลกระทบจากการหลั่งไหลของผู้อพยพโดยคาดว่าจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเยี่ยมชมศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเมืองเซลตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกที่สนามจารันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปเอาชนะสิงคโปร์ถึงถิ่น3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จหลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมในนัดนี้คือการเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งการมาเยือนสิงคโปร์ที่เป็นทีมที่รับมือได้ยากแต่ทีมได้รับชัยชนะหลังจากนี้จะกลับไปฟื้นฟูร่างกายให้เต็มที่และโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาอีกครั้งในเกมนัดถัดไปสำหรับนัดต่อไปจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่18สิงหาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowการแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดูสประเทศอินโดนีเซียฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย B ปูตรีนูซันดารา2ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะพบกับจอร์แดนในวันที่ 17สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง YouTube สีการดีเมอร์เดก้าครับศึกฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นนัดที่2ของฤดูกาลคู่ที่น่าสนใจ RB โอมิยะอาดิจาบุกไปเอาชนะ FC อิมาบาริ3ประตูต่อ2เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งรองจากฝูงของตารางคะแนนโดยในเกมนี้สุพนัทเหมือนตาตัวรุกทีมชาติไทยได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวสำรองในนาทีที่71อีกด้วยส่วนอีกคู่ฮอกไกโดคอนซาโดเลสโปโรบุกไปแพ้เอาบิเร็กนิงาตะ1ประตูต่อ2ไม่มีแต้มในเกมนี้มี3คะแนนหล่นมาอยู่อันดับ7ของตารางโดยในเกมนี้ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่66และเป็นสุภโชคสารชาติอีกหนึ่งตัวรุกทีมชาติไทยลงมาแทนเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis ทัวร์รายการ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศเพียงทานผลิพืชจับคู่กับควงโหหยานานนักเทนนิสจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับหนึ่งของรายการช่วยกันตบเอาชนะกมลวันยอดเพชรที่จับคู่กับจางรุ่ยเอินจากจีนซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ4ของรายการ 2-0 เซต 6-4 และ 6-2 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศทัศพรนาคหล่อมือวางอันดับ5ของรายการเอาชนะชิโฮมิหลี่ซวนลีอองมือ974ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เซต7-5 และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับหยวนเจิงอี้อี้มือวางอันดับ1ของรายการจากจีนต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววีรวิทย์กำพุทธเอาชนะคูรานุสุเกะซูซูกิมือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 2-6 และ 6-3 คว้าแชมป์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันส่วนหญิงเดี่ยวเป็นการรีแมตช์รอบชิงชนะเลิศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกันโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของ

0: ศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความพร้อมด้านงบประมาณในการจัดส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกับสมาคมกีฬาในเรื่องการเตรียมความพร้อมและงบประมาณสำหรับการแข่งขันแล้วโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬาไทยมีความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถทำผลงานได้เต็มศักยภาพโดยจะดูแลทั้งในส่วนของการเตรียมทีมการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมนอกจากนี้กระทรวงยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญและกำลังใจนักกีฬาโดยเตรียมสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาที่สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยเพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักกีฬามุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มความสามารถในการแข่งขันครั้งนี้หลังเสียง
1: ความพร้อมด้านงบประมาณก็เราได้พูดคุยกับทางสมาคมแล้วนะครับว่าเราก็ส่งเต็มที่นะครับหมายถึงว่างบประมาณเราจัดสรรให้ทุกสมาคมที่ผ่านรอบคัดเลือกแล้วต้องแล้วเข้าร่วมมีสิทธิ์ในการแข่งขันทุกประเภททุกกีฬานะครับอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่เงินรางวัลเราก็มีพร้อมที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับนักกีฬาที่จะทำนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็สนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนนะครับทุกอย่างที่ท่านทำล้วนแต่เป็นเกียรติประวัติทั้งของประเทศและตัวท่านเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
0: การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบพร้อมด้วยพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยผลในรุ่นประชาชนชายระยะทาง52กิโลเมตรที่1เป็นของมนตรีธีรทีพด้วยเวลา1ชั่วโมง 27.01 นาทีและรุ่นประชาชนหญิง52กิโลเมตรที่1ได้แก่รภัสกรจิระไพบุญกิจด้วยเวลา1ชั่วโมง 54.15 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th สหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติประกาศบทลงโทษอย่างเป็นทางการกรณีที่ทีมตะกร้อชายทีมชาติไทยขอยอมแพ้ในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026พบกับมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีบทลงโทษรวมทั้งสิ้น 54,000 ดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมนักกีฬาและทีมงานรวม8คนอย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยมีมติเอกฉันท์ให้สมาคมชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาเพื่อให้แข่งขันรายการต่างๆได้และนักกีฬายังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยกุลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าลำไยลำไยสันนิษฐานว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนว่าหลงเยียนแปลว่าในตามังกรลำไยเป็นไม้ต้นผลกลมออกเป็นพวงเปลือกสีน้ำตาลเหลืองเมล็ดกลมดำเป็นมันเนื้อผลมีรสหวานจัดชาวจีนเชื่อว่าผลมีสรรพคุณทางยาทำให้มีกำลังแก้อาการอ่อนเพลียหรือเมื่อยล้าจากการทำงานช่วยบำรุงม้ามหัวใจแก้อาการเลือดออกตามไรฟันช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงช่วยให้เลือดลมเดินได้ดีเป็นยากล่อมประสาทอ่อนๆแก้อาการนอนไม่หลับและช่วยฟื้นฟูความจำคำว่าลำไยใช้สระไอไม้มาลาย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ

0: ก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87ซมและเวลา 21:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือได้โดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ต ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ ThaiTicket Major ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยนักวิชาการพาณิชย์ด้านบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงานครนายกชัยภูมิลพบุรีและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาและนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoc.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง21สิงหาคม2569กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง24สิงหาคม2569สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Timeหยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนท่านผู้ฟังครับในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ทำให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยสุขภาพต่างๆได้โดยโรคและภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนแบ่งเป็น3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1โรคติดต่อทางเดินหายใจได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคติดเชื้อไวรัส RSV และโรคโควิด-19 ซึ่งมักแพร่กระจายได้ง่ายในช่วงที่อากาศชื้นและในสถานที่แออัดลักษณะอาการสำคัญได้แก่ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกบางรายอาจจะเหนื่อยหอบหรือหายใจลำบากโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดพักรักษาตัวและเข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ 2กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสได้แก่โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินและโรคมือเท้าปากซึ่งมักพบในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขังโดยโรคฉี่หนูและโรคเมลิออยโดซิสเกิดจากการติดเชื้อผ่านบาดแผลหรือการสัมผัสน้ำและดินที่ปนเปื้อนเชื้อสำหรับผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรหลีกเลี่ยงการแช่น้ำด้วยเท้าเปล่าหรือเดินลุยน้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันและรีบอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังสัมผัสน้ำหรือดินส่วนโรคมือเท้าปากมักพบในกลุ่มเด็กเล็กติดต่อผ่านน้ำลายน้ำมูกหรือการใช้สิ่งของร่วมกันควรล้างมือบ่อยๆและดูแลความสะอาดของของเล่นหรือพื้นที่ส่วนรวมในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 3. กลุ่มโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนคุนย่าและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากมีน้ำขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามร่างกายมีผื่นหรือปวดข้ออย่างรุนแรงประชาชนควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะและเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังรวมทั้งนอนกลางมุ้งทายากันยุงและสวมเสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันยุงกัดด้วยครับสำหรับ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังนั้นได้แก่ 1. อันตรายจากการถูกงูพิษกัดเพราะในช่วงฤดูฝนมักพบสัตว์มีพิษออกมาจากที่หลบซ่อน2. การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่าหรือไฟดูดควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือและควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดป้องกันความเสียหายจากไฟกระชากหรือฟ้าผ่าที่อาจวิ่งมาตามสายไฟได้ 3. อันตรายจากการกินเห็ดพิษไม่ควรเก็บเห็ดป่าที่ไม่รู้จักมารับประทานอย่างเด็ดขาดนะครับเพราะอาจเสี่ยงต่อเห็ดพิษที่เป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพในช่วงฤดูฝนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422จบบทความประจำวันเรื่อง3กลุ่มโรคติดต่อและ3ภัยสุขภาพที่ควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างความศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดี เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอฟกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.ค่ะ

ขอต้อนรับสู่รายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุญล้อมจำกัดนะครับผ่านทางไม่ว่าจะเป็นทางระบบ Facebook ของทางสกต.บุญล้อมนะครับ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับรวมถึงผู้รับชมผู้รับฟังทุกท่านนะครับสำหรับบ่ายวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569นะครับก็ผมในสิงหาคมรังสินนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุญล้อมในสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็ท่านจะได้รับสาระความรู้นะครับผ่านในเรื่องของการเกษตรนะครับข่าวของวงการเกษตรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวทวงนะครับในการเกษตรในเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับโครงการต่างๆนะครับผ่านทางสกต.บุญล้อมจำกัดนะครับรวมถึงข่าวสารจากทางธนาคารนะครับหรือทางธ.ก.ส.นะครับของเรานั่นเองนะครับก็ในทุกอาทิตย์นะครับก็จะมีข่าวสารนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆต่างๆนะครับที่ทางสกต.บุญล้อมจำกัดนะครับก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังนะครับผ่านทางสกต.บุญล้อมนะครับ 101.75นะครับสำหรับที่นี้นะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับผ่านทางสกต.บุญล้อมนะครับโดย อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่22ถึง23สิงหาคมนะครับ2569นะครับโดยทางกรมการค้าภายในนะครับพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะมีการจัดนะครับจัดงานปุ๋ยธงเขียวนะครับปุ๋ยธงเขียวราคาประหยัดนะครับราคาประหยัดนะครับก็มีสโลแกนด้วยนะครับปุ๋ยธงเขียวราคาประหยัดพัดนะครับสามารถที่จะในงานเนี่ยนะครับก็จะมีบูธร้านค้านะครับของทางบริษัทปุ๋ยต่างๆนะครับที่ลงทะเบียนที่ขึ้นทะเบียนไว้นะครับที่จะมาร่วมกันนะครับในการออกบูธนะครับมาจำหน่ายนะครับปุ๋ยธงเขียวนะครับปุ๋ยธงเขียวที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสกต.บุญล้อมก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวมาน่าจะภาคมากพอควรนะครับเพราะว่าในประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะครับสกต.บุญล้อมได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่ไปประชุมนะครับไปอบรมนะครับลูกค้าของทางธนาคารรวมถึงของสกต.นะครับไปประชุมแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับก็จะมีข่าวสารในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวที่ทางเจ้าหน้าที่จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ทุกครั้งนะครับให้สมาชิกทราบนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อนะครับก็รวบรวมรายชื่อนะครับสำหรับสมาชิกที่สนใจนะครับที่จะเอาปุ๋ยธงเขียวนะครับก็ได้เป็นที่ปรากฏแล้วนะครับวันที่นะครับก็ได้แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่านะครับงานนะครับจะเริ่มวันที่22ถึง23นะครับเวลา8โมงครึ่งนะครับ8โมงเช้า8โมงครึ่งถึงเวลา 16.30 นนะครับหรือ4โมงครึ่งนะครับณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.บุญล้อมจำกัดนะครับหรือสกต.บุญล้อมนะครับก็จัดอยู่ที่สกต.เมืองนะครับยิงเยื้องบิ๊กซีนะครับยิงเยื้องบิ๊กซีท่านใน2วันเนี้ยนะครับท่านสามารถมาเข้าร่วมงานนะครับในงานก็จะมีการออกบูธจำหน่ายปุ๋ยธงเขียวนะครับรวมถึงสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะครับให้ท่านได้มาเลือกจับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้ประชาสัมพันธ์นะครับปุ๋ยธงเขียวนะครับขอเท้าความเนาะนะครับปุ๋ยธงเขียวก็ได้เริ่มจากโครงการผ่านทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ได้ให้มีโอกาสให้สกต.นะครับที่ผ่านมาได้รวบรวมนะครับนะครับรวบรวมรายชื่อรวบรวมสมาชิกแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องได้รับทราบนะครับในเรื่องของปุ๋ยธงเขียวนะครับราคาประหยัดพลัสนะครับซึ่งผู้เข้าร่วมสมาชิกนะครับที่ได้ลงรายชื่อไว้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้ลงชื่อกับสกต.ไว้นะครับได้ตามจำนวนนะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าโครงการนี้มีกำหนดนะครับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประมาณ 9,300 กระสอบนะครับที่จำหน่ายให้กับสมาชิกนะครับก็จะมีจำนวนสูตรปุ๋ยทั้งหมดนะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งหมด6สูตร
ที่สมาชิกสามารถที่จะมาใช้โครงการนี้ได้นะครับซึ่งมีส่วนลดให้กระสอบละ300บาทนะครับและนะครับมีกำหนดด้วยนะครับว่าต่อลายไม่เกินคนละ5กระสอบนะครับไม่เกินคนละ5กระสอบนะครับก็มีส่วนลดให้สูงสุดนะครับ 1,500 บาทนะครับทั้งถ้ารับทั้ง5กระสอบนะครับก็ตกกระสอบละ300บาทนะครับก็มีจำนวนจำเขาจำกัดให้นะครับต่อคนนะครับต่อลายเนี่ยนะครับไม่เกิน5กระสอบนะครับก็จะมีสูตรหลักๆนะครับที่เกษตรกรใช้นะครับใช้ไม่ว่าจะเป็นทุกการเกษตรที่ลูกค้าใช้ในการทำการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกอ้อยนะครับปลูกข้าวปลูกมันปลูกยางพารานะครับหรือพืชพันธุ์ต่างๆนะครับก็สามารถนำสูตรปุ๋ยทั้ง6สูตรนี้ไปใช้ได้นะครับในการเกษตรนะครับก็มีสูตร15 15นะครับ15หรือสูตรเสมอนะครับที่เกษตรกรรู้จักกันดีมาช้านานแล้วเนาะนะครับสูตร15สูตร15เสมอเนี่ยนะครับใส่ได้แทบจะทุกการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันนะครับสูตร15หรือที่สมาชิกเรียกกันก็คือสูตรเสมอนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งจะมี2100นะครับก็คล้ายๆเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับแล้วก็มี0060นะครับเอาไว้รับรวงนะครับใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับไม่ว่าจะเป็นมันนะครับหรือจะเป็นข้าวนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับ14735นะครับ14735เนี่ยนะครับตามท้องตลาดเนี่ยสูตรนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ค่อยพบเจอนะครับตามร้านค้าท้องตลาดที่จำหน่ายทั่วไปนะครับเนื่องจากสูตรนี้นะครับ14735เนี่ยเป็นสูตรที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นสูตรสูงนะครับบางร้านอาจจะมีจำหน่ายนะครับเพราะว่าสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับทุกวันนี้เนี่ยค่าครองชีพสูงนะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับค่าใช้จ่ายค่าครองชีพเยอะนะครับสูงมากนะครับราคาปุ๋ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับก่อนหน้านี้ราคาปุ๋ยนะครับในช่วงสงครามนะครับสงครามอเมริกากับอิหร่านนะครับปุ๋ยอย่างเช่นยูเรียนะครับที่ผ่านมาเนี่ยสูงไปแตะถึง 1,500 บาทนะครับแต่ตอนนี้หลังๆมาเนี่ยนะครับราคาปุ๋ยเริ่มปรับลงเนื่องจากราคาน้ำมันปรับลงนะครับราคาน้ำมันปรับลงแต่นะครับถ้าพวกเราได้สังเกตนะครับไม่นานมานี้นะครับสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันเริ่มปรับขึ้นคืนนะครับก็กังวลใจนะครับกลัวสูตรปุ๋ยนะครับหรือปุ๋ยในแต่ละยี่ห้อต่างๆนะครับจะปรับราคาขึ้นนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันเริ่มปรับขึ้นคืนนะครับก็นะครับอยากให้พี่น้องนะครับหรือคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่นะครับณตอนนี้นะครับถ้าได้รับฟังนะครับก็อยากให้ไปร่วม งานนะครับในวันที่22 23ที่ถึงนี้นะครับเพราะว่าเราได้ราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีส่วนลดนะครับก่อนที่ถ้าเรามาเอาช้านะครับเกรงว่าถ้าราคาน้ำมันยังปรับขึ้นนะครับมีโอกาสที่ราคาปุ๋ยจะปรับขึ้นคืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ใน2วันนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการอยู่ขณะนี้นะครับก็อยากให้รีบมานะครับเพราะว่ากังวลใจว่ากลัวราคาจะปรับขึ้นนะครับต่อมานะครับสูตรที่4ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรยูเรียนะครับ400นะครับตัวนี้อย่างที่ผมกล่าวมาเมื่อกี้นะครับเมื่อสัก 2-3 เดือนที่แล้วนี่ทะลุไปแตะ 1,500 ถึง 1,600 นะครับตอนนี้ปรับที่ทราบมานะครับปรับมาก็เหลือประมาณ 1,200 ถึง 1,300 นะครับตามพื้นที่ตามร้านค้าต่างๆราคาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับเอาไว้รับรวงนะครับรอบ2นะครับสูตร15520นะครับสูตรนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะครับสูตรนี้กำลังเป็นที่นิยมเพราะว่าราคาก็ไม่สูงเกินไปนะครับเป็นสูตรที่นะครับพืชเพียงพอต่อการใช้นะครับก็หลักๆ6สูตรนี้นะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ22ถึง23นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับทั้งผู้ที่ทำทางการเกษตรต่างๆที่ต้องใช้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงถ้าเอาตามหลักนะครับเอาตามหลักเลยช่วงสิงหาเนี่ยจะเป็นการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายแล้วนะครับการใส่ปุ๋ยรอบสุดท้ายแต่นะครับจากที่สกต.นะครับไปประชุมอบรมนะครับสมาชิก
เกษตรกรนะครับทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็จะพบว่าหลายๆพื้นที่นะครับแล้งนะครับแล้งนะครับเราเห็นว่าในตัวเมืองนะครับในตัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยฝนตกบ่อยนะครับแต่ว่าต่างอำเภอเนี่ยนะครับหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับฝนไม่ตกหรือตกแต่ว่าตกแค่ลินๆนะครับตกแค่ลินๆมันไม่เพียงพอต่อการอุ้มน้ำในที่นานะครับก็เกษตรกรเป็นจำนวนมากนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับจากที่ทราบมานะครับก็เยอะนะครับเยอะพอควรเลยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกนะครับตามหลักนะครับการใส่ปุ๋ยรอบแรกก็น่าจะประมาณพฤษภาก็น่าจะเริ่มแล้วพฤษภามิถุนานะครับเป็นช่วงที่ใส่ปุ๋ยรอบแรกพฤษภามิถุนากรกฎานะครับแต่ว่าสิงหากันยาตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงสุดท้ายละนะครับในการใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับแต่ทีนี้นะครับหลายๆปีผ่านมาเนี่ยนะครับฝนทิ้งช่วงนะครับหรือว่าไม่ตกตามฤดูกาลทำให้สมาชิกไม่สามารถใส่ปุ๋ยได้ตามที่กำหนดไว้นะครับก็หลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเกษตรกรเนี่ยเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับเพียงรอบเดียวนะครับเพียงรอบเดียวเนื่องจากมีน้ำนะครับได้น้ำตอนสุดท้ายนะครับก็เลยทำให้พืชผลการผลิตต่างๆนะครับได้ไม่เต็มจำนวนนะครับได้ไม่ได้น้ำหนักตามที่คาดหวังไว้นะครับก็แต่ว่าก็ยังมีโชคดีอยู่นะครับก็ที่ผมนะครับได้ทราบมานะครับก็ยังมีทางฝนหลวงนะครับฝนหลวงก็ยังได้ทำฝนเทียมนะครับมาเป็นช่วงๆนะครับเพื่อไม่ให้เกษตรกรนะครับที่แล้งเนี่ยนะครับต้องเดือดร้อนนะครับขาดน้ำนะครับก็ยังมีทางฝนหลวงนะครับช่วยนะครับในการที่ทำฝนเทียมให้อยู่นะครับก็ต้องติดตามนะครับต้องติดตามข่าวนะครับรวมถึงก็ยังมีฝนหรือว่ายังมีพายุเข้าอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องติดตามนะครับก็ต้องติดตามนะครับข่าวสารแล้วก็ต้องตามให้ทันนะครับเพราะว่าจากปีนี้ที่เราได้รับข่าวสารมานะครับทั่วโลกเนาะเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยฝนทิ้งช่วงนะครับหลายๆประเทศนะครับหลายๆที่พื้นที่เนี่ยเกิดภาวะนี้แล้วนะครับเกิดภาวะนี้แล้วเราต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับต้องวางแผนให้ดีนะครับรวมถึงโครงการที่จะวันถึง22ถึง23นี้นะครับเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับมาร่วมงานด้วยนะครับมาให้ความรู้กับสมาชิกนะครับเดี๋ยวทางในช่วงหน้านะครับก็จะมาเล่าในถึงเรื่องของการที่ต้องเตรียมตัวเอกสารนะครับต้องใช้อะไรบ้างในโครงการนี้นะครับเดี๋ยวพักเบรกช่วงแรกไปฟังเพลงเพราะๆจากทางสกต.บุรีรัมย์จำกัดครับ

ครับมาพบกับรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับก็นะครับต่อจากนะครับช่วงแรกนะครับในเรื่องของปุ๋ยโครงการตรงเขียวราคาประหยัดพัดนะครับก็นะครับการเข้าร่วมงานนะครับก็ทุกคนนะครับทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับที่จะซื้อปุ๋ยตรงเขียวนะครับซื้อปุ๋ยตรงเขียวนะครับผู้ร่วมงานนะครับจะต้องเตรียมนะครับจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือนะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับบัตรประชาชนตัวจริงอันนี้ต้องถือมานะครับต้องถือมานะครับแล้วก็ทะเบียนเกษตรกรนะครับผู้ปลูกนะครับสมุดเล่มเขียวนั่นเองนะครับที่ทางเกษตรอำเภอออกให้นะครับสมุดทะเบียนเกษตรกรนะครับสีเล่มสีเขียวนะครับที่ทุกท่านนะครับมีประจำตัวนะก็ต้องถือมาด้วยนะครับหลักๆนี้ต้องมีสองอย่างนี้นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็เอาไว้ลงในเอกสารนะครับว่ารับรองว่าท่านนะครับทำการเกษตรอะไรบ้างนะครับมีการยืนยันว่าเราเป็นหลักฐานว่าเราทำการเกษตรจริงนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับกรมขวัญหลวงนะครับก็ต้องมีเอกสารนะครับไว้แนบยืนยันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับนะครับก็ต้องมีเงินพกติดตัวไปด้วยนะครับในการซื้อปุ๋ยนะครับซื้อปุ๋ยนะครับแล้วก็ในงานนะครับสามารถใช้ไทยช่วยไทยได้นะครับไทยช่วยไทยพัดนะครับก็ถ้าท่านยังใช้ในเดือนนี้ยังใช้เงินไม่หมดนะครับสามารถไปรูดนะครับสินค้าในงานได้นะครับหรือรูดชำระนะครับค่าสินค้าค่าปุ๋ยนะครับนะครับแล้วก็ยังมีนะครับส่วนลดพิเศษอีกนะนะครับยังมีส่วนลดพิเศษนอกจากปุ๋ยอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอย่างปุ๋ยอย่างเดียวนะครับก็ยังมีส่วนลดในเรื่องของนอกจากปุ๋ยนะครับที่ว่าได้คนละลดคนละกระสอบละ300บาทนะครับไม่เกิน5กระสอบนะครับเป็นเงิน 1,500 บาทที่รัฐออกให้นะครับก็ยังมีเคมีเกษตรนะครับเคมีเกษตรต่างๆนะครับก็คือสารกำจัดวัชพืชต่างๆนะครับฮอร์โมนต่างๆนะครับหรือว่าเคมีนะครับสารเคมีที่เราไว้ปราบศัตรูพืชนะครับยาปราบศัตรูพืชนะครับตัวนี้ก็มีส่วนลดให้อีก50บาทนะครับต่อลายนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดซื้อปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับก็ยังมีปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับให้ลดรัฐบาลช่วยออกให้250บาทนะครับรวมถึงเคมีพันที่ได้กล่าวถึงนะครับ50บาทนะครับปุ๋ยเคมีอีก 1,500 บาทนะครับโอ้ลดเยอะนะครับนะครับลดเยอะมากนะครับก็นอกจากมีทั้งไทยช่วยไทยพัดแล้วนะครับก็ยังมีโครงการปุ๋ยทงเขียวราคาประหยัดพัดนะครับแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่รัฐบาลนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็คือปุ๋ยนะครับสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับมีโครงการดีๆมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนี่นะครับหลักๆแล้วตอนนี้3โครงการแล้วนะครับปุ๋ยดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับตอนนี้ก็ทางธนาคารนะครับทางธกส.นะครับก็ได้ร่วมนะครับได้ร่วมโครงการนะครับดำเนินการไปแล้วนะครับหลายๆอำเภอนะครับได้ทำสัญญาได้นัดประชุมลูกค้านะครับรวมถึงจ่ายปุ๋ยนะครับในปุ๋ยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็ตอนนี้มีหลายๆขาเนี่ยเริ่มจ่ายปุ๋ยแล้วนะครับก็นะครับหากผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้รับทราบนะครับในข่าวสารตัวนี้นะครับก็เป็นโครงการของทางรัฐบาลอีกตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในวงเงินนะครับไม่เกินคนละ 100,000 บาทนะครับซึ่งตัวนี้แยกวงเงินต่างหากมานะครับนะครับแยกวงเงินมาอีกนะครับก็เปิดวงเงินให้ต่างหากอีกนะครับอีกคนละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ดูในพื้นที่ของเราด้วยนะครับว่าพื้นที่เพาะปลูกของเราด้วยว่าเรามีพื้นที่มากน้อยเพียงใดสอดคล้องกับในการขอกู้เงินนะครับว่าให้มันสอดคล้องกันนะครับกู้ไม่ใช่ว่าทำนา5ไร่นะครับจะขอกู้ 100,000 นะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะครับต้องตามหลักความเป็นจริงด้วยนะครับต้องดูนะครับข้อมูลนะครับดูทะเบียนเกษตรกรนะครับแล้วก็ดูวัตถุประสงค์
นะครับดูวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็มีข้อกำหนดด้วยนะครับสำหรับปุ๋ยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็ในการกู้เงินเนี่ยนะครับต้องนะครับเอาปุ๋ยนะครับไม่ต่ำกว่า 15% นะครับ 15% ของวงเงินกู้นะครับยกตัวอย่างท่านกู้เงิน 100,000 บาทนะครับต้องเอาปุ๋ยนะครับล้วนๆเลยนะครับต้องเอาปุ๋ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับ 15% ก็คือจาก 100,000 นะครับต้องเอาปุ๋ยอย่างน้อยๆ 15,000 นะครับ 15% นะครับต้องเอาปุ๋ยล้วนๆนะครับโดยผ่านนะครับโดยผ่านการทำสัญญากับทางธนาคารธกส.นะครับแล้วก็ในการรับปุ๋ยนะครับก็ต้องรับร้านค้าที่เขาขึ้นทะเบียนกับทางธนาคารธกส.นะครับซึ่งสกต.บุรีรัมย์นะครับก็เป็นร้านค้าหลักของทางธนาคารนะครับเป็นสหกรณ์การเกษตรนะครับเพื่อการตลาดของลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัดโดยตรงนะครับขึ้นทะเบียนร้านค้ากับทางธนาคารโดยตรงนะครับแล้วก็มีสินค้าทุกอย่างนะครับทางการเกษตรนะครับทางการทางอุปโภคบริโภคนะครับทางการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับปุ๋ยเคมีพันธุ์ต่างๆนะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะครับมีครบหมดนะครับครบทุกวงจรนะครับสกต.บุรีรัมย์นะครับเรามีทุนนะครับทุนเรือนหุ้นนะครับที่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจนะครับรวบรวมปัจจัยนะครับรวบรวมสินค้านะครับเพื่อนำมาให้กับเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเรียกว่ามีครบเลยนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสกต.เรามีเพิ่มนะครับในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับมีปัจจัยนะครับมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มเข้ามานะครับเกษตรกรสนใจนะครับสามารถที่จะทำสัญญานะครับหรือซื้อไม่ว่าจะเป็นทำสัญญาซื้อหรือว่าผ่านโครงการต่างๆนะครับท่านสามารถติดต่อผ่านทางสกต.ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การทำอาชีพเสริมนะครับเพื่อเพิ่มรายได้นะครับสร้างรายได้เสริมให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงสุกรนะครับโอ้มีเยอะนะครับมีทั้งสัตว์ปีกสัตว์บกนะครับที่สกต.สามารถจัดหามาให้กับเกษตรกรได้นะครับตอนนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งของอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้มีสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับท่านสามารถที่จะสามารถสนใจนะครับสอบถามสกต.บุรีรัมย์ได้นะครับถามว่าถ้าท่านสนใจนะครับนำไปเลี้ยงหรือนำไปทำเป็นอาชีพเสริมนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือตลาดนะครับรับซื้อนะครับสกต.มีพร้อมนะครับไม่ต้องกังวลว่านะครับซื้อไปแล้วเลี้ยงไปแล้วจะไปจำหน่ายที่ไหนนะครับหรือจะซื้อเพิ่มได้ที่ไหนนะครับสกต.มีคำตอบหมดนะครับท่านสามารถปรึกษาได้

สอบถามเรื่องเงินหุ้นนะครับสอบถามเรื่องเอกสารต่างๆสอบถามการทำสัญญาสอบถามทำโครงการนะครับสอบถามเรื่องการตลาดนะครับสอบถามเรื่องสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับโทรไปสอบถามได้หมดเลยนะครับเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้นะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาพบนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้นะครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางสกต.วิลลมจำกัด

ครับก็ช่วงท้ายของรายการนะครับร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับได้ฝากในเรื่องของผู้ยืมสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับก็หลักเกณฑ์นะครับเมื่อกี้ยังเล่านะครับและอธิบายนะเมื่อกี้ยังไม่หมดนะครับก็ขอเพิ่มเติมนะครับในส่วนของหลักเกณฑ์นะครับในการกู้เงินนะครับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับก็ดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเนี่ย106ต่อปีนะครับโดยทางรัฐจะช่วยนะครับคนละครึ่งนะครับก็คือร้อยละ 3นะครับเราจ่ายเพียงร้อยละ 3ต่อปีนะครับอีกร้อยละ 3เนี่ยทางรัฐบาลจะเป็นคนช่วยจ่ายให้นะครับแต่หลักเกณฑ์ตัวเนี้ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับต้องรับนะครับในการเอาปุ๋ยนะครับในการขอสินเชื่อปุ๋ยเนี่ยนะอย่างน้อยนะครับ 15% นะครับหลังจากรับ 15% แล้วนะครับท่านต้องไปซื้อปุ๋ยนะครับในร้านค้าที่ทางธนาคารกำหนดไว้นะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเฉพาะนะครับร้านค้าใหญ่ๆนะครับก็หลักๆนะครับก็จะมีสกต.บุรีรัมย์นะครับที่เข้าร่วมโครงการนะครับครอบนะครับทุกอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมีครบทุกอำเภอนะครับท่านสามารถไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ธนาคารนะครับทุกสาขานะครับที่ธกส.ได้ทุกสาขานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ของธกส.นะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับก็สามารถติดต่อนะครับเพราะว่านะครับเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับนอกจากที่เราเอาปุ๋ยครบแล้วนะครับ 15% แล้วเนี่ยครับถ้าเราไปเอาร้านค้าข้างนอกนะครับที่ทางธนาคารไม่ได้กำหนดนะครับท่านจะไม่ได้ดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับท่านจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนนะครับท่านจะไม่ได้เข้าเกณฑ์ที่เราที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับจะไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์นะครับซึ่งธนาคารจะทราบได้ยังไงนะครับว่าสมาชิกรับปุ๋ยไปแล้วนะครับธนาคารจะทราบได้ไงว่าเนี่ยเอาปุ๋ยไปแล้วครบ 15% นะครับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนนะครับกับทางธนาคารไว้เนี่ยเมื่อสมาชิกมาเอาปุ๋ยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับเขาคอยคีย์ข้อมูลนะครับเขาจะเป็นคนคอยคีย์ข้อมูลนะครับลงในระบบนะครับในระบบของธนาคารนะครับลงในระบบเรียกว่าคีย์ในคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะลิงก์ข้อมูลเข้าไปสู่ระบบของทางธนาคารนะครับทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถรับทราบข้อมูลนะครับจากทางร้านค้าที่ส่งมาให้เนี่ยนะครับว่าลูกค้ารายนี้นะครับรับครบแล้ว 15%นะครับของวงเงินกู้นะครับรับปุ๋ยไปแล้วนะครับครบ 15% นะครับมีชื่อที่อยู่นะครับจำนวนปุ๋ยนะครับราคาในการซื้อนะครับจากร้านนี้นะครับว่าเขาลงโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับธนาคารก็จะได้นำข้อมูลตัวเนี้ยนะครับไว้เป็นส่วนลดนะครับดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับให้กับสมาชิกนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับซึ่งสกต.เนี่ยนะครับเรามีระบบเรามีข้อมูลเรามีระบบที่สามารถคีย์นะครับคีย์เข้าระบบให้กับทางธนาคารได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เจ้าหน้าที่สามารถแต่ละท่านนะครับที่อยู่ตามประจำอำเภอก็สามารถเมื่อเกษตรกรรับปุ๋ยไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ประจำแต่ละอำเภอเนี่ยท่านก็จะคีย์เข้าระบบให้นะครับคีย์เข้าระบบลิงก์ข้อมูลส่งทางธนาคารทันทีนะครับธนาคารก็จะทราบนะครับว่าเราเข้าหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีส่วนลดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อท่านเมื่อครบกำหนดในการจ่ายนะครับในการจ่ายเงินกู้นะครับเมื่อท่านจ่ายครบนะครับธนาคารก็จะไปประมวลผลให้นะครับในการลดดอกเบี้ยนะครับถ้ามาจ่ายก่อนกำหนดนะครับส่วนลดก็จะเยอะขึ้นนะครับดอกเบี้ยก็จะไม่สูงนะครับแต่เมื่อใดที่ท่านมาส่งช้าหรือเกินกำหนดนะครับดอกเบี้ยก็จะปรับนะครับท่านต้องมาตามหลักเกณฑ์ตามกำหนดนะครับส่วนในการทยอยจ่ายนะครับมีบางเกษตรกรนะครับหรือบางท่านนะครับได้เงินมานะครับแต่ยังไม่ครบจำนวนในการจ่ายเงินกู้นะครับยกตัวอย่างท่านมีหนี้อยู่ 100,000 นะครับหลังจากกู้เงินเสร็จนะครับหลังจากทำสัญญาเสร็จเนี่ยนะครับบุตรของท่าน
นะครับยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าบุตรของท่านเนี่ยที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับส่งเงินมาให้พ่อแม่นะครับส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้นะครับหรือเงินก้อนส่งมานะครับยกตัวอย่างว่าส่งมาให้พ่อแม่ 50,000 นะครับท่านไม่อยากเก็บเงินไว้นะครับท่านกลัวมิจฉาชีพต่างๆนานาเนาะนะครับท่านสามารถเอาเงินตัวเนี้ย 50,000 เนี่ยไปชำระก่อนได้นะครับที่ธนาคารนะครับแต่เมื่อเราชำระ 50,000 นะครับยังไม่ครบจำนวนที่เต็ม 100,000 เนาะที่เรากู้เนี่ยนะครับธนาคารจะยังคิดในอัตราดอกเบี้ยเต็มอยู่นะครับ6%นะครับถ้าท่านมาชำระแล้ว 50,000 ก็ยังคิด6%อยู่แต่นะครับสิ้นปีนะครับปีใหม่นะครับมีบุตรท่านนะครับอาจจะถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือว่าได้โบนัสนะครับส่งเงินมาให้พ่อแม่อีก 50,000 นะครับพ่อแม่ได้เงินมานำไปปิดทีนี้อีก 50,000 ที่เหลือนะครับเมื่อนำไปจ่ายรอบ2เนี่ยจ่ายครบทั้ง 100,000 นะครับทีนี้ธนาคารก็จะประมวลนะครับจะนำไปคำนวณนะครับอัตราดอกเบี้ยณวันที่เราชำระครบกำหนดนะครับธนาคารก็จะคืนเงินตัวเนี้ยนะครับเงินส่วนลดดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเข้าทางผ่านบัญชีธนาคารนะครับจะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้เราไปกดถอนออกได้นะครับซึ่งการถอนออกทุกวันนี้นะครับง่ายมากสำหรับผู้ที่ลงแอปพลิเคชัน BAC Mobile ของทางธ.ก.ส.ไว้นะครับท่านสามารถเปิดดูได้เลยไม่ต้องเดินทางไปตู้ ATM ไม่ต้องเสียค่าน้ำมันรถเดินทางนะครับไปปรับสมุดหรือไปกดเงินนะครับไปถอนเงินนะครับท่านสามารถที่จะดูในระบบผ่านแอป BAC Mobile ได้แล้วนะครับท่านสามารถใช้เงินได้เลยผ่านแอปปีเช่น BAC Mobile นะครับก็พยายามขอให้ทุกท่านนะครับนะครับได้โหลดแอป BAC Mobile ไว้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะเริ่มมีการพัฒนาในการทำธุรกรรมทางธนาคารนะครับผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะครับก็ในธนาคารโทรศัพท์แบบเดิมๆนะครับที่เกษตรกรยังใช้อยู่นะครับที่ยังเป็นกดปุ่มอยู่นะครับก็พยายามนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเป็นแบบสมาร์ทโฟนนะครับระบบสัมผัสนะครับที่ต้องการจะทำธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารต่อไปนะครับการทำสัญญาก็จะผ่านระบบโทรศัพท์มือถือนะครับสะดวกรวดเร็วทำสัญญาผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับชำระหนี้นะครับชำระหนี้ก็สามารถชำระผ่านโทรศัพท์ได้แล้วนะครับแต่เบื้องต้นของทางธ.ก.ส.จะต้องเป็นชำระหนี้ของตนเองก่อนเท่านั้นนะครับหนี้ของตนเองนะครับหรือจะชำระผ่านชำระค่าน้ำค่าไฟนะครับค่าโทรศัพท์อันนี้ก็สามารถชำระผ่าน BAC Mobile ได้นะครับสะดวกสบายนะครับหรือนะครับท่านอาจจะมองข้ามนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับในระบบ BAC Mobile นี่นะครับเข้าไปในแอปมันจะมีการจองเข้าคิวล่วงหน้านะครับในการไปธนาคารเนี่ยนะครับมีการจองคิวผ่านระบบมือถือด้วยนะครับของทางธ.ก.ส.นะครับเข้าไปในแอป BAC Mobile เมื่อท่านจองแล้วไปถึงเดินทางไปถึงธนาคารท่านไม่ต้องนั่งรอคิวเลยนะครับเขาก็จะเรียกเราได้เลยนะครับสะดวกรวดเร็วมาก BAC Mobile นะครับลืมรหัสบัตร ATM นะครับไปกดเงินกดไม่ได้ลืมถือบัตร ATM ไปท่านสามารถกดผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับในแอป BAC Mobileนะครับกดเข้าไปในแอปก็จะมีการใช้รหัสกดเข้าตู้ ATM นะครับถอนเงินออกเงินสดออกมาได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกนะครับรวดเร็วนะครับในการใช้แอปพลิเคชันของ BAC Mobile นะครับโหลดฟรีนะครับเข้าไปได้เลย Play Store นะครับของในระบบสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีแอปนะครับให้ท่านได้เข้าไปใช้บริการมากมายนะครับก็แต่อย่าลืมนะครับฝากนะครับต้องดูในการโหลดแต่ละครั้งนะครับมิจฉาชีพตอนนี้ยังคงมีอยู่นะครับก็ยังมีหลายๆท่านนะครับเกษตรกรรวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับก็ยังมีโดนมิจฉาชีพนะครับหลอกลวงได้ก็ระวังด้วยนะครับโดยเฉพาะ AI ทุกวันนี้นะครับสำคัญมากเดี๋ยวนี้มันสามารถเรียนแบบเสียงได้ด้วยนะครับมีเกษตรกรหลายท่านนะครับโดนหลอกในเรื่องของมิจฉาชีพใช้เสียงลูกนะครับเรียนแบบนะครับใช้เสียงลูกเลียนแบบโทรศัพท์เข้ามายืมตังค์พ่อนะครับโดยใช้แอป AI นะครับก็เสียงเหมือนลูกมากนะครับก็ระวังไว้นะครับเตือนภัยด้วยนะครับควรทุกวันนี้ควรจะมีเขาเรียกอะไรรหัสน
ะครับรหัสเอาไว้สื่อสารในครอบครัวนะครับใครโทรมาจะได้ทราบเราถามรหัสเลยว่าเนี่ยนะครับลูกเราชอบกินอะไรนะครับถ้าตอบผิดนะครับแน่นอนเลยเป็นวิชาชีพแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยนะครับในเรื่องของวิชาชีพนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเยอะมากพอควรนะครับก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยทองเขียวนะครับฝากด้วยนะครับวันที่22-23นี้นะครับสิงหาคมเสาร์อาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมนะครับ2:30 ถึง 4:30นะครับ9:00 AMนะครับถึง4:00 PMนะครับก็ไปร่วมงานได้นะครับเตรียมเอกสารเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สมุดทะเบียนเกษตรกรไปด้วยนะครับก็พบกันนะครับในอาทิตย์หน้านะครับในปุ๋ยทองเขียวนะครับก็อยากให้มาร่วมกันเยอะๆนะครับมีราคาพิเศษมีของแจกของแถมมากมายนะครับพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับในละแวกตัวใกล้ๆตัวอำเภอเมืองสามารถมาร่วมงานได้นะครับหรือถ้าท่านที่อยู่ต่างอำเภอไกลๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเสาร์อาทิตย์หน้าได้มาเที่ยวในตัวเมืองนะครับก็อยากให้มาร่วมงานนะครับเพราะว่าบางท่านก็ได้ลงชื่อไว้แล้วนะครับหลายอำเภอนะครับที่เกษตรกรได้ลงชื่อไว้อยากมาใช้บริการปุ๋ยทองเขียวนะครับท่านต้องเดินทางมาที่สกต.เมืองบุรีรัมย์นะครับท่านถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ในการใช้ปุ๋ยซื้อปุ๋ยทองเขียวได้นะครับส่วนลดกระสอบละ300 บาทนะครับไม่เกิน5 กระสอบต่อรายนะครับก็ฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับก็หมดเวลาของรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสกต.บุรีรัมย์จำกัดแล้วนะครับฝากเปิดเพลงเพราะๆทิ้งท้ายรายการนะครับพบกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
7: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
6: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะลิงก์ปลอม
8: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือให้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
6: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างวิมานหมอกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานไปแล้วร้อยละ50
9: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านวิมานหมอกในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคดีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ50โดยผู้รับมอบอำนาจแจ้งว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่บ่อยครั้งส่งผลต่อการเข้าพื้นที่และความต่อเนื่องในการดำเนินการรื้อถอนหลังผู้รับมอบอำนาจจากทายาทของเจ้าของสิ่งปลูกสร้างได้ยื่นหนังสือเมื่อวันที่6สิงหาคมแจ้งความประสงค์ขอเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผลอาศินหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยได้เข้ารื้อถอนมาตั้งแต่วันที่มีการติดหมายประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีเมื่อวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นมาขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากรณีที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามการดำเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การรื้อถอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกระบวนการตามกฎหมายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบ และบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าและศักยภาพการแข่งขันของยางพาราไทยในตลาดโลกโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรและผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายให้ผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชวนันท์มาลีรายงาน
1: ยูเครนส่งโดรน600ลำโจมตีเป้าหมายในแคว้นมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซอร์เกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียในวันนี้ที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน600ลำโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย3รายโดยหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนจำนวน201ลำที่มุ่งโจมตีพื้นที่ดังกล่าวขณะเดียวกันทางการยูเครนเปิดเผยว่ากองทัพรัสเซียส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในกรุงเคียฟและเมืองครีวิริซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oiconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
0: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกเราบอกท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม

ปิดไฟคนละดวงช่วยลดภาวะโลกร้อนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงในภาคบ่ายวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักเวลา 15:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเวลา 16:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีไปจนถึงเวลา 17:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร้อยเรื่องมาเล่าเวลา 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังข่าวท้องถิ่นจบแล้วต่อด้วยรายการตีค้องร้องข่าวเวลา 18:40 นาทีรับฟังรายการสบายยามเย็นเวลา 19:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการสบายสบายหลังข่าวเวลา 20:00 นถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา 21:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังรายการถนนดนตรีไปจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคขณะนี้เวลา 14:12 นาทีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้พบกันอีกเช่นเคยในรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักสำหรับสัปดาห์นี้จะนำเสนอบทเพลงของชาวคณะสุนทรภรณ์ให้ท่านได้รับฟังพร้อมกับบทเพลงที่กำลังจะถูกลืมไปแล้วนะหยิบมาให้ท่านได้ยินได้ฟังเพราะว่าเป็นเพลงที่เป็นมรดกของทางวัฒนธรรมตามที่ท่าน FC ท่านแนะนำมาอยากจะฟังเพลงสมัยเมื่อปี50ปีที่แล้วของชาวสุนทรภรณ์เพื่อให้เป็นการเสียเวลา3เพลงแรกจากรายการเชิญรับฟังครับ

พลงแรกจากรายการเพลงไทยสายใยแห่งความรักสำหรับวันอาทิตย์นะครับที่เราจะพบกันในเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับผู้ดำเนินรายการจตุรพัฒน์สร้อยคำวันนี้นำเสนอเพลงในอดีตของชาวคณะสุนทราภรณ์นะครับท่านที่แนะนำมาบอกว่าอยากจะฟังเพลงเก่าๆนานๆก็วันนี้จัดให้หวังว่าจะถูกอกถูกใจท่านที่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์หรือท่านที่ไม่ชื่นชอบเพลงสุนทราภรณ์นะฮะก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าท่านรับฟังก็ขอขอบพระคุณท่านที่ฟังนะฮะเพลงแรกบนสวัสดนะครับตรงนี้คำร้องทำนองของลาวครวนนะผู้ที่กับร้องเพลงนี้คือคุณวินัยจุลบุษปะวินัยจะมีสองท่านนะวินัยพันธุรักษ์กับวินัยจุลบุษปะวินัยพันธุรักษ์อันนั้นจะอยู่ในวง The Impossible กับคุณเศรษฐาศิระฉายาตามด้วยเพลงที่สองคือเพลงไฟรักในสวงคำร้องทำนองลาวเฉียงผู้ที่กับร้องเพลงนี้ก็นักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานและศิลปินแห่งชาติคือคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีหรือที่เขาเรียกชื่อเล่นๆท่านมาปัจโจนะฮะท่านผู้นี้ก็อยู่บนสวรรค์ฝากแต่เพลงเพราะๆเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นมรดกของทางวัฒนธรรมตามด้วยเพลงจันโลมจันโลมคำร้องทำนองของเพลงไทยเดิมชื่อว่าเพลงจันโลมเช่นเดียวกันผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ท่านผู้นี้ก็ล่วงลับไปแล้วเช่นกันฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่กำลังรับฟังเพลงสุนทราภรณ์ขณะนี้นะฮะท่านก็ได้ความสุขกับการฟังเพลงได้สาระดีๆคลายเครียดนะครับวันนี้อากาศก็รู้สึกว่าจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแต่ไม่ตกนะฮะก็คือแดดจะร้อนอบอ้าวนะท่านก็อย่าใจร้อนไปตามอากาศนะฟังเพลงเย็นๆท่านก็จะมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็รับฟังช่วงที่2ของรายการเพลงเชิญครับ

กที่2ของรายการเพลงไทยไสยแห่งความรักสำหรับวันนี้นะฮะเพลงช่วงที่2เพลงสัญญาชีวิตช่วงทำนองเพลงไทยเดิมชื่อว่าเพลงมอนมอบเรือผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณเลิศประสมทรัพย์กับคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองท่านนี้ก็อยู่บนสวรรค์แล้วนะครับตามด้วยเพลงน้ำใจชาวเหนือเพลงน้ำใจชาวเหนือในคำนองคำร้องจะทำนองลาวลำปางผู้ที่ขับร้องเพลงนี้คือคุณบุษยารังสีหรือเขามีชื่อเล่นๆมาต้อยนะเขาเรียกว่าป้าต้อยป้าต้อยท่านผู้นี้ก็อยู่บนสวงสวรรค์แล้วก็จะมีแต่เพลงเพราะๆที่มอบเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนได้ยินได้ฟังนะตามด้วยเพลงลมรักลมหวนคำร้องทำนองคุณชาญชัยบัวบางสอนนะผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็คือคุณชรินทร์นันทนาครกับคุณเพ็ญศรีพุ่มทูศรีทั้งสองท่านเป็นนักร้องแผ่นเสียงทองคำพระราชทานแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งสองท่านนะฮะก็ท่านที่อยากจะลีลาเพลงน้ำใจชาวเหนือเป็นจังหวะรุมบ้านะฮะเพลงลมรักลมหวนอันนี้ก็จะเป็นเพลงจังหวะบอนนะถ้าหากว่าท่านยินดีที่จะขยับกายสบายชีวีกับการฟังเพลงไปด้วยนะได้ออกกำลังกายไปด้วยนะลีลาดไปด้วยตามจังหวะเพลงที่มอบให้นะสำหรับ3เพลงที่ช่วงที่2นะท่านที่แนะนำเข้ามาเดี๋ยวจะจัดให้ในช่วงที่3นะครับช่วงที่3เพลงที่จะมอบให้ท่านนะในวันนี้คือเพลงละอองค์พวกนี้อันนี้จะเป็นเพลงไทยเดิมนะฮะมาจากทำนองคำเห็นละอองค์ผู้ที่ขับร้องคุณวินัยจุลบุตรสปะกับคุณเป็นสีภูมิชูสีตามด้วยเพลงจันฉายคำร้องทำนองคุณสัตย์ศรีพิสิทธิ์คุณอโศกสุขสิริกับคุณโฉมฉายฉัตรวิไลต่อไปเพลงคลื่นกระทบฝั่งคำร้องครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองครูเอื้อสุนทรสนานอันนี้เป็น

บ่าวสาวรำวงเป็นการขับร้องหมู่ของชาวคณะสุนทราภรณ์ตามด้วยเพลงรำวงเทวีสีนวลรำวงสาวสวรรค์นะฮะอันที่ที่มอบให้ก็เป็นว่าวันนี้นะ6เพลงสุดท้ายจากรายการเพลงไทยสายใหญ่แห่งความรักซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ขอให้ทุกท่านฟังเพลงเพราะๆอยู่กับบ้านนะฮะมีความสุขอย่าเครียดเพราะว่าทุกวันนี้ข่าวสารบ้านเมืองมีแต่ฆ่าลันฟันแทงยิงกราดยิงกันนะมีแต่เรื่องที่ทำให้เครียดฉะนั้นท่านได้ฟังแต่เรื่องเครียดเราจะไม่สบายใจนะมันจะกระทบกระเทือนถึงสุขภาพฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยนะตั้งใจฟังเพลงแล้วก็ท่านจะคลายเครียดจะมีความสุขนะในการฟังเพลงนะฉะนั้นก็วันนี้ใกล้จะหมดเวลาอีกแล้วเช่นเคยนะคุณอยากจะแต่ท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาก็เดี๋ยวจะจัดตามให้นะฮะถ้ามีเวลาพอนะครับหกเพลงก็ตามที่ท่านขอมาอยากฟังเพลงลำบงมอบให้แล้วเราจะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าถ้าจะเป็นวันอาทิตย์หน้านี้จะเป็นช่วงเพลงลูกกรุงอมตะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณฤทธิชัยคดประโคนเป็นผู้ที่จัดลำดับเพลงให้เราฟังมีความสุขแล้วก็ท่านฤทธิชัยก็เป็นช่างเทคนิคของเราเช่นเดียวกันพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนาน100 ปี100 ปี100 ปีสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เร
4: กำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: รัฐบาลเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกับภาคธุรกิจออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ดึงเงินลงทุนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ช่วยเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทยนายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI จะใช้โอกาสในการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรงซึ่งการเยือนครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมิติด้านการทูตแต่เป็นโอกาสดึงดูดเงินลงทุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างงานสร้างรายได้และวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงบนเวทีโลกกระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เลียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครู
6: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นการตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวดซักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ลวงผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จะทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสุราษฎร์ธานีตรวจพบความผิดปกติโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในพื้นที่5แห่ง
7: สำนักงานปปช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียน5แห่งหลังมีข้อร้องเรียนว่าเด็กได้ทานอาหารจำนวนน้อยมากซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหลายประการได้แก่เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วนการเบิกจ่ายหลังปิดภาคเรียนเงินเหลือจ่ายไม่ได้ส่งคืนปริมาณและคุณภาพของอาหารกลางวันไม่มีคุณภาพและหลังรับประทานอาหารแล้วไม่มีน้ำดื่มเพียงพอขณะที่บริเวณใกล้เคียงมีการจำหน่ายน้ำและอาหารขณะที่จากข้อมูลการร้องเรียนหลายกรณียังมีข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับการสั่งการจากผู้บริหารมายังครูและบุคลากรระดับปฏิบัติซึ่งบางรายอาจอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถปฏิเสธคำสั่งได้โดยปปช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สวทสถานีข่าวสารสู่ชุมชนชุมชน
10: สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับสิทธิ์ฟอกไตฟรีทุกแห่งทั้งการล้างไตทั้งช่องท้องและการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟอกไตสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330
11: ถึงเวลาเติมพลังใจด้วยเสน่ห์เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
12: เริ่มต้นวันดีๆกับการไหว้พระ9วัดรอบบึงพลานชัยเสริมสิริมงคลอิ่มใจไปกับวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม
11: จากนั้นขึ้นชมหอโหวตร้อยเอ็ดหอสูงชมวิวเมือง101แบบ360องศาสวยทั้งกลางวันและยามค่ำคืนสัมผัสความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์กับซิปไลน์บนหอโหวตร้อยเอ็ด
12: แม่ชิมอาหารอีสานรสแซ่บเนื้อโคขุนสาเกตและสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นของชาวร้อยเอ็ด
11: ร้อยเอ็ดเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและความสุขเกินร้อย
13: เที่ยวร้อยเอ็ดมาแล้วจะรับ
14: คุณเคยถูกหลอกซื้อสินค้าออนไลน์หรือไม่เคยได้รับสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าเคยถูกเอาเปรียบจากสัญญาค่าบริการหรือธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมไหมหากคำตอบคือใช่อย่านิ่งเฉยเพราะการเงียบอาจทำให้ผู้บริโภครายต่อไปต้องตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกันหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาและช่วยประสานการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค8ด้านเพื่อคุ้มครองสิทธิและรักษาความเป็นธรรมให้กับประชาชนหากท่านได้รับความเดือดร้อนอย่าปล่อยให้ปัญหาบานปลายติดต่อหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดโทรศัพท์080-015-9440หรือสายด่วน1502สภาผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่ยอมถูกเอาเปรียบเพราะทุกสิทธิ์ของผู้บริโภคมีคุณค่า
15: ปุ๋ยคือต้นทุนดินคือกำไรกว่าร้อยปีที่ดินถูกทำลายจนเสื่อมโทรมดินแข็งดินเป็นกรดดินเสื่อมสภาพไฮโปร2005อะมิโนโปรตีนช่วยฟื้นฟูดินปรับสมดุลให้คืนสู่ธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนพืชแข็งแรงโตไวได้ผลผลิตดีใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดทุเรียนไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลและผักสวนครัวใช้ไฮโปร2005คู่กับนูโปรคอร์ดพลัส14cc หรือ12cc เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองพื้นเร่งการเจริญเติบโตใช้ไฮโปร2005คู่กับโนโปรคอร์ดพลัส8814หรือ12612เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชแข็งแรงข้าวไม่ล้มปุ๋ยนูโปรคอร์ดคือนวัตกรรมเปลี่ยนอาหารคนสู่อาหารพืชเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรยุคใหม่ให้มั่งคั่งอย่างยั่งยืนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทบิ๊กวันโอวันจำกัดบ้านน้องนาสร้างถนนร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์และร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านโทรศัพท์0956464542 064-398-9356 0913692195ปุ๋ยอะมิโนโปรตีนนูโปรคอปปุ๋ยมีชีวิตสำหรับเกษตรกรมืออาชีพ
16: เอ้ยขั้นป่วยหนักต้องผ่าตัดหรือค่ารักษาสูงสิทธิ์บัตรทองคุ้มครองเฮาบ
17: ่เสกให้ซัดโทร1330สายด่วน1330เด้อ
16: เขาซอยเรื่องหยังได้เนี่ยล่ะเอ้ย
17: ให้คำปรึกษาสิทธิการรักษาบัตรทองครอบคุ้มโรคที่ต้องผ่าตัดและค่าใช้จ่ายสูงบ่ว่าสิเป็นโรคไตวายโรคมะเร็งโรคหัวใจผ่าตัดสมองหรือผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าปรึกษาได้24ชั่วโมง
16: ป้าคือมาดีแท
17: ้รับผู้ถูกต้องเข้าถึงสิทธิ์อย่างมั่นใจ
18: สายด่วน1330สำนักงานหลั

่อเส้นนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น.แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไป

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. ฮอด 5:00 น.แลงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปฮอดใสใจก็ไปฮอดนั่น
1: Welcome to Roy S City. We have lots of yummy food, beautiful girls, and many places to travel too.

จกออกได้คือไม่ผากางคือจังเอาเขากินเฮากินเฮาก็อิ่มบ่แม่นไปอิ่มท้องเขาผู้เพิ่นผู้บ่กินความหมายนะครับเรื่องของ ความหมายเรื่องของบุญคุณใครเป็นคนทำคนนั้นได้รับผลเองไม่สามารถแบ่งปันได้เหมือนสิ่งของนะก็เหมือนกินข้าวผู้ที่กินผู้นั้นก็อิ่ม

ลูกทุ่งมงสุขภาพดีเอาพอๆกันในช่วงบ่ายๆของวันหยุดพักผ่อนของหลายๆผู้หลายๆคนพบกับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันหวยออกหรือว่าวันออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนําเนาะหลายคนก็มุ่งที่ตัวเลขเอาลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีพอๆกันเป็นประจํานะทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายๆบ่าย 3:15 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับของสปท.กรุงเทพมหานครแล้วก็นะครับเมื่อนี้เนาะเป็นเมื่อเลิกยามงามวันดี16พอกันวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569เนาะทางสปท.หรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีสำนักงานใหญ่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ตอนบนตอนกลางตอนใต้นี่แล้วเก้าจังหวัดนำกันพี่น้องเฮาก็สิสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพอๆกันนำเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพแน่เรื่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยสาระทั่วไปเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเนาะเอามาฝากกันวันนี้สวท101หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101นะครับเป็นแม่ข่ายนะครับสวท101 94เมกะเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายร่วมกับมาเครือข่ายอีก8จังหวัดเนาะของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนะถือว่าเป็นรายการพิเศษกันแล้วกันสิลสลับปรับเปลี่ยนแต่ละจังหวัดไหนมาดำเนินรายการกันในมื้อวันอาทิตย์นะเพิ่นก็สิมีผังรายการมื้อนี้เป็นคิวของสวท101นะครับเป็นแม่ค่ายเอ้าผมก็ไล่ทางเพจสวท101นะฮะหรือว่ารับฟังพี่น้องรับฟังทางออนไลน์วิทยุออนไลน์นะฮะของกรมประชาสัมพันธ์ของเฮานะอยากฟังภาคใดนะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่เท่าใดนะพี่น้องก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกสำสปทเป็นนั่นละ1ฮอด8ฮอด9เอาก็เลือกเข้าไปจังหวัดนะเพิ่นก็สิบอกกันว่าเอาข่าวสารสาระต่างก็สิมีมาฝากกันแต่ว่าที่สำคัญเรื่องของสุขภาพอ๋อท่านในบายคอยเพิ่นใดนะทางร้อยเอ็ดมื้อนี้ก็นั่งแดดจำๆพี่น้องครับเอาฝากกันเด้อทางจังหวัดอื่นนะเก่าจังหวัดนํากันนี่ละเอาห้องก็มาแบ่งปันนะครับสาระความรู้แล้วก็ความสุขเรื่องของสุขภาพพร้อมกับผลงานเพลงเพราะว่าสิเป็นแนวลูกทุ่งสมัยใหม่นะฮะโดยเฉพาะ AI นํามาครับเวอร์ชันมวลหลากหลายนะครับพี่น้องครับถามกันก็มาภายในหมายเลข0435198433 0435198433อำเภอนี้พอๆกันในมือวันหวยออกเนาะโอ้คันเบาๆเรื่องหวยเรื่องเบอร์มันก็บ่ได้แล้วโดยเป็นเรื่องที่ความหวังหรือว่าคนอีสานเฮานะมักสิกล่าวถึงหรือว่าสิร้องเสียงโศกเสียงเบอร์นั่นแหละฝันดีฝันร้ายนะมันก็สิมีโชคมีลาภกันเนาะเอาบางคนเห็ดบุญเห็ดทานมาเต็มแก้วมันกับบางเสือโอ้โป้งเดียวนี่พี่น้องครับรางวัลที่1นะเอามื้อนี้ทีมงานสวท101นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการนางสาวพรหมพรเที่ยงธรรมเนาะเพิ่นก็นะดูแลควบคุมอำนวยการผลิตเรื่องของการออกอากาศนะตั้งแต่เช้าเวลาพี่น้องพ่อๆกันเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าจำซึ่งจ้อยตั้งแต่ที่หาเอาฮอดฮอกทุ่มครับคอยจากล่าอำฟ้าจากกันนะครับสร้างเทคนิคมือนี้ก็เป็นผู้เบาอยู่เองนี่ละเอาเฮ็ดหน้าที่สร้างน้ำจัดรายการด้วยนะครับเบาต้นกิติสังคมณีฝากผู้เบาไม่มีลูกติดนะพ่อมาคำว่าสิเป็นพ่อหมายก็บ่หมายจ้อยนะครับเอานะครับ15นาฬิกาครับอีก22นาทีนะครับเอาขออภัยเด้อสายแหลกแต่ว่าท่านนะครับสวัสดีไปทั้งพี่น้องทั้งอีก8จังหวัดด้วยกันนะครับของอีสานตอนบนตอนกลางตอนใต้นะที่กำลังรับสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเนาะพี่น้องผมก็สิเอาเรื่องสุขภาพดีพร้อมกับเรื่องหวยๆเบอร์ๆได้มานี่ผู้ใดซื้อไว้ซื้อเบอร์อย่าลืมอย่าพึ่งหมุนคืนนี้ไปใสอยู่กับทีมงานสวท.นะครับ
กับรายการสวัสดิ์ลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีน้องพี่น้องพ่อกันฮอดพุ่นที่หามงแรงมับไปอำลาพาจากไปหาแนวอยู่แนวกินกันในช่วงนี้นะครับเอามานะครับเสวนาหรือว่าพักผ่อนสมองกันน้อยๆเนาะหรือว่าใส่ความร่มหรือว่าฟังเพลงผ่อนคลายนี่แหละผู้ใดที่กำลังเดินทางก็ขอให้นะมีสติกันแล้วกันนะครับวันนี้รายการอยู่เป็นวงกันหอดหามงแรงเด้อหวยความหวังที่เต็มไปด้วยความฝันของทุกคนทุกหม่องทุกบอลนั่นแหละเอ้าเดี๋ยวจังว่าเฉลยน้ำมือนี่ว่าหวยสิออกตัวใดเนาะพี่น้องก็จะมาฝากกันในรายการน้ำนี่แหละเอ้าแต่ว่าช่วงแรกแยกมานนะครับทีมงานนะAI ผมพาทีมงาน AI มาประจำแล้วครับเจ้าไปเรียนเมืองหลวงเลยเลื่อมพี่ชาวนาอยู่บ้านผู้บักก้าวกระดำเรื่องหวยแล้วก็อาหารการกินสิมาฝากกันตอนกันก่อนสิคำสิแรงสิมืดเนาะเอาเดี๋ยวรับสายแรกซะเป็นยังล่ะเอาเป็นอุตส่าห์โทรเข้ามาเนาะพี่น้องครับเดี๋ยวสายแรกเอาพ่อสิรับเป็นกะเป็นคนตูดไปแล้วเดี๋ยวขอหลังอนุญาตหลังไมค์ก็แล้วกันเดี๋ยวส่งผลงานเพลงแรงการแหกหมานก่อนเดี๋ยวก็มาสวัสดีกันอีกรอบสองเนาะเจ้าไปเรียนเมืองหลวงนะครับเจ้าไปเรียนเมืองหลวงเลยลืมอ้ายหรือว่าลืมพี่ชาวนานะครับฝากเป็นความสุขในช่วงแรกก่อน

ท่านบทงานเพลงนะครับเพราะเพราะที่ว่าเพราะเพราะว่ามันอย่างที่กำลังนะฮะเปิดยานี้เป็นผลงานเพลงของผมให้เป็นวีรบุรุษก็แล้วกันเนาะเป็นวีรบุรุษคนอีสานบ้านผมเอาผมโอ้ดีใจหลายหลายนะครับเพราะว่าเป็นคนเมืองร้อยเอ็ดคนนะฮะจังหวัดที่เขียนเป็นตัวเลขได้ดีพี่น้องภูมิใจแล้วมองหนึ่งในยุคไกลคนเก่งคนเก่งยูทูบเบอร์เนาะพี่น้องครับโอ้โหความฝันของหลายๆคนนะฮะได้มีโอ

0: ความสามารถเจ้าของแล้วเขาเป็นเด็กที่ผมเห็นเราเก่งๆนะจุฬาเนาะพี่น้องแต่ว่าบ่ไปทางสายเรียนเว้ยนะครับวันเฮ็ดหยังแต่ว่าก็ดีสําหรับคนทั่วโลกเขาๆก็ว่าอยากเว้าเนาะการจากไปโดยนะครับหัวใจมันจะเต้นละเราเมื่อยเอากายน้องไปดีขอให้น้องโชคดีกันแล้วกันเอาขออนุญาตบาทค่ำสายแรกแหกหมานก่อนสิไปเที่ยวพี่น้องที่เข้ามาติดตามบ่ว่าสิเป็นทาง Facebook ไลฟ์สวทร101เด้อขอบบุญขอบคุณทุกทุกนามนั่นแหละพร้อมทั้งท่านผู้อำนวยการเพิ่นก็จอบฟังจอบเบิ่งอยู่นางสาวพรมพรเที่ยงธรรมขอบคุณครับท่านผอ.นะครับลาสายแรกเป็นจังใดนะครับโทรโฟนนายบิดผมมื้อนี้ทำงานเป็นจังใดสวัสดีครับสายนี้ปัดที่นี่เอาเป็นคุณตูดไปแล้วเพราะเป็นยังเขามาไม่นะครับเพราะว่าเมื่อครู่นี้กำลังพอดีว่าเรื่องของน้องอารุณโซโลอยู่เนาะคุณฟังครับผมก็ถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งลูกชาวไร่ชาวนาคือกันครับพี่น้องครับก็เลยเห็นชีวิตเขาลำบากอยู่กับคุณย่าคุณยายโอ้สวัสดีปากัดตินถีบเนาะเอาลองจักเถื่อนนึงเนาะพี่น้องครับสายแรกแหกหมานสวัสดีครับสายนี้
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีย่าญาพี่จากทางใดเนาะสายแรกดินี
1: ่ทางยังขึ้นหน่อยสีสะเกดครับผม
0: สีสะเกดย่าว่าถ้าผมร้องว่าซื้ออ่าอันแมนว่าพันออกสำเนียงสีว่าสีสะเกดนะ
1: ขอเพลงนั่นเลยครับผม
0: ครับผมเอาว่าเลยย่าพี
1: ่ขอเพลงตัวให้คิดฮอดครับผม
0: เพลงยังก่ออีกจักเทือกันนะ
1: ตัวให้คิดฮอดครับ
0: ตัวให้คิดฮอดจังใดขึ้นมาตัวกันของตายของตายตัวไห้คืด
1: ครับผม
0: คืดนอน
1: ทุกเสียงทุกสายครับผม
0: ครับผมกับเอาฟังเอาเด้อ
1: พ
0: ุ่น
1: ครับผม
0: ผู้เบาทางศรีสะเกดเพิ่นมอบให้ทุกเสียงทุกสาย
1: หน่อยครับผม
0: ครับผมตายอรไทยย่างชุ่มเนาะจากย่างย่างซุ่มหน่อยเป็นไงทั้งย่างซุ่มญาพี่น้ำดีบ่
1: ครับผมฝนบ่ตกครับผม
0: บ่ตกเนาะโอ้น้ำกันหน่อยน้ำกันหน่อยนี่อันเพิ่นว่าให้เก็บนี่เด้อน้ำซอยกันหาแนวกักไว้แต่ว่าแม่น้ำแห้งอยู่นะครับช่วงนี้ฝนหลายเอาขอบคุณเอาอย่างนี้มียังทรงหอดทรงถึงผู้ใดอีกบ
1: ่ต้องใส่ให้ผู้สาวทั้งบ้านหวานนะครับ
0: ผู้สาวทั้งผู้สาวทั้
1: ง
0: บ้านหวานเด้อวังเด้อเพิ่น
1: ครับผมไปแบ่งนะครับผม
0: ครับผม
1: ทั้งศรีสะเกดครับผม
0: ผู้ทางศรีสะเก
1: ดแม่นวลแม่ศรีรัตน์ครับผม
0: แม่นวลแม่ศรีรัตน์
1: สายครับผม
0: ทางศรีสะเกดแม่นวลแม่สายเนาะ
1: ให้ดีเจผู้จัดฟังนำครับผม
0: ขอบบุญขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับเอ้านะครับสายแรงแหกหมานเป็นเรื่องธรรมดานะฮะเฮาก็ต้องนะครับมีการส่งมอบความสุขเพราะว่าสิเป็นผลงานเพลงนะที่ฝากฮอดฝากถึงตามถึงกันมาตัวให้คิดฮอดนะเป็นเวอร์ชันของตายอรไทยเนาะเอ้าเดี๋ยวผมก็สิจัดให้ตามลำดับคำแนะนำลันเดอร์มื้อนี้ก็พบกันมื้อแรกนะครับของเดือนสิงหาคมเนาะพี่น้องกับมื้อที่ต้องบอกว่านะฮะรุ่นๆกำลังรุ่นกันอยู่ขอบคุณคุณพี่บรรเทานะครับสำราญใจนะฮะถือว่าเป็นแฟนคลับของรายการทุกรายการของกรมประชาสัมพันธ์นั่นละเอาจอยกันประชาสัมพันธ์เรื่องเล่าโครงการดีๆนะครับของภาครัฐเด้อคุณพี่นะครับนี่ก็เรื่องของสุขภาพสปสช.เป็นยังไงมีเงินเป็นตาสายต่อได้บ่เอานะครับเจ้ากันนะครับเอาทางสวัสดีไปทางเฟซบุ๊กไล่กันจักน้อยเนาะทางเพจสวทร101โอ้นะผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเพียบเลยทางบุรีรัมย์นี่โอ้นะครับบ่ว่าสิเป็นสวัสดีคุณพี่ดิเลกด้วยนะครับดิเลกสวนสันเนาะพี่ แล้วก็พี่บุญเลียนนะครับบุญเลียนที่รักเบยผู้บักงามบานเปเบอร์เลยพี่นาเขาเป็นแบนเซ้าผมแม่เซ้าผมแม่มุสาว่าวรู้เรื่องแล้วตอนเปิดรายการว่าบ่เป็นพ่อไม้ก็ยังดีดอกน้องว่าซั่น โอ้ยนะครับแต่ว่าอันเพิ่นถ้วยถือนี่ติถ้วยถือข้อห้างแม่นบ่มันสิเหลือหรือห้างบ่มีแนวสิเหลืออันอีหยังดีเลยแล้วแบบนี้อ่ะทางไปเอ้านะครับกำลังใจหรือว่าคนรอบกลางหรือว่านะครับพ่อแม่นั่นแหละพี่น้องครับเพิ่งผ่านพ้นวันแม่มาเนาะ12สิงหา365วันจักมือล่ะ300ใหญ่มันเป็นวันยังไงใหญ่มันเป็นอันวันแห่งความโศกเศร้าและเสียใจของผู้เป็นแม่เด้อนะครับ365วันกันมันเป็นวันแม่ซะอย่าให้มันมีแต่เดือนสิงหาหรือว่าวันที่12นะครับคุณผู้ฟังเอาฝากย้ำกันซะดอกยานลืมเนาะพระคุณของแม่ไม่มีอะไรนะที่จะเปรียบปานนั่นละพี่น้องครับขอบคุณคุณพี่บุญเลี่ยนถามถึงบอกว่าขอสอนสินชัยเข้ามาแม่เพียงเลี้ยงใส่ลายเลยผมกับสิเศร้าเบาเหงาเด้อบอกกันอีกเถื่อเรื่องของหวยๆบุญละแล้วก็อันเลข2ตัวกสิมาแล้วละตี้เพื่อนถามถึงมาจากทางศรีสะเกษอย่าว่ากันเด้อพี่น้องตัวให้ขึ้นฮอดนะผู้ฟังโยคือว่าผู้ที่บ่อันฝึกฝาดไปหรือว่าถือฝากถึงไปก็ฟังเอาเด้อเดี๋ยวผมจะจัดเพลงเกี่ยวกับแม่นะครับช่วงกลางรายการนี้เพราะว่านะครับพระคุณองค์แม่สุดยอดนะฮะบ่มีอีใดผู้ใดสิบหาเปรียบเท่าแม่ของเฮาเนาะพี่น้องครับขออภัยนะครับสายหน้าไม้นะฮะขออนุญาตเฮาไปฟังเรื่องเล่านะครับเพลงแม่แบบล็อกๆจังคนบ่มีแม่ผมไม่มีแม่นะครับคุณฟังไม่มีแม่ตอนนี้เพิ่นอยู่ทั้งสวรรค์แล้วที่ว่าบ่มีนั่นบ่มีมันมานางโคโมว่าก็เจาะอยู่นี่ได้เนาะแม่ครับแม่ถือว่าเป็นตัวแทนของลูกคนหนึ่งก็แล้วกันที่มีโอกาสได้นะครับเบาให้โม่ให้อ้ายให้น้องหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ฟังเนาะในเก่าจังหวัดเนี่ยว่าแม่นี่โอ้โหสำหรับคนที่นะครับเพิ่นจากไปได้กว่า10ปีแล้วล่ะนะครับคุณแม่นุกุลสังคมานี่นี่แหละลูกชายก็นะครับขอโอกาสนี้นะครับระลึกนึกถึงเพิ่นนะครับผมยังมีแม่ตลอดนะครับแม่ผมก็อยู่ผมนี่แหละอยู่ที่ปากอยู่ที่จมูกอยู่ที่ตาอยู่ที่หูของเราแต่ว่านะครับเอ้าแม่ครับผมขอฝากเพลงนี้ก็แล้วกันแล้วกลับมาพบกันรักแม่ที่สุดในโลกครับ
2: อยากกอดแม่เหมือนวันเก่าที่เคยกอดกันอยากพูดคำเดิมที่ไม่เคยพูดได้มากพอแม่ครับ

นะฮะเหมือนวันแรกที่ได้เกิดมาต้นไม้นี่ก็สั่นๆเนาะพี่น้องครับแต่ว่าอ่ะผมยานพี่น้องผมยานผู้ฟังนะฮะหลายผู้หลายคนฟังแล้วอาจจะน้ำตาไหลนั่นแหละน้ำตามันเป็นเรื่องธรรมดานะฮะจังผมเองผมก็ถ้าได้ร้องเนอะสิมีเสียงข้อสะอื้นหุ่นแล้วพี่น้องภูมิใจครับภูมิใจไม่อายไงแล้วเฮาได้นะครับได้แสดงความนะฮะที่มันอยู่ในใจเฮาเนาะเอื้ออัดอั้นตันใจนะได้กล้าเว้ากล้าแสดงออกตอนที่เพิ่นบ่ได้อยู่น้ําเฮาแล้วนะตอนเพิ่นอยู่น้ําโอ้ยเป็นน้องๆแล้วคนรุ่นใหม่นะครับก็หอมจังซี่เฮาก็อยากเฮ็ดคือเพิ่นแต่ว่านะด้วยอาจจะเป็นความครอบครัวเนาะครอบครัวทางอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องครับบางครอบครัวเนาะสมัยนี่ก็อายุก็โอ้เขาเลขแล้วมันจังซี่ตาสมัยที่ผมพูดมันก็บอกการแสดงออกนะครับอยากหอมเพิ่นอยากกอดเพิ่นอยากบอกคําว่ารักแม่เด้อนะฮะเป็นได้จังซี่เนาะมันเฮ็ดให้มีพลังดีครับพี่น้องพลังในการที่จะดําเนินชีวิตเนาะผู้ใดที่ยังมีแม่อยู่ที่เพิ่นอยู่กับเฮาก็อย่าลืมนะครับที่ผมว่านะช่วงนี้นะครับความหมายงาม

มานะครับกับโครงการที่มีการประกวดผ้าไหมในอีสานของเฮาก็สิสัมผัสกันได้เนาะเดี๋ยวอุตรดิตถ์ก็เพิ่งจัดมานะครับวันลูกยังรักแม่ก็ได้ละวันจติวันว่าเนาะพี่น้องเอาออกแล้วเด้อหวยนะครับพี่น้องครับเอามาฝากกันอยู่เอานะ2ตัวท้ายเพิ่นว่าจังได๋ก็อา3วัตติพี่น้องครับ5 3ถูกบ่ฝากกันโชคดีบ่เอานะครับขอบคุณขอบคุณคุณพี่บรรเทาบอกว่า2ตัวออกแล้ว5 3นี่ล่ะเห็นบ่พี่น้องผู้ใดนะครับฝันดีเพิ่นก็ได้มีโชคนะแต่ว่าผู้ที่บ่ถูกบ่มีโชคบ่ได้รางวัลนําเพิ่นก็เอาเป็นกําลังใจให้คือเก่าล่ะเด้อจากทางช่องของรายการสบายลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีพี่น้องครับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะแม้แต่เรื่องของการฟังเพลงก็เป็นการผ่อนคลายยังมื้อนี้เป็นถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยเนาะพี่น้องครับมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16โอ้ยวันที่นะฮะวันหยุดที่หลายๆคนหลายๆครอบครัวนะครับมวลครอบครัวเพิ่นก็สิมีกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้เอาพ่อนะฮะเอายังๆจักน้อยเพราะมื้ออื่นก็เสียดเวียกเฮ็ดงานแล้วเนาะพี่น้องครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด101พร้อมเครือข่ายวิทยุสุขภาพดีเนาะพี่น้องเก่าจังหวัดในพื้นที่อีสานตอนนะฮะล่างตอนกลางตอนใต้เก่าจังหวัดนํากันสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับนําข่าวสารดีๆแล้วก็สุขภาพดีๆนะครับแม้กระทั่งบทเพลงนี่แหละแล้วก็ช่วงท้ายๆก็สิพาพี่น้องนะครับเต้นอาราบิกบ่นะครับกับบทเพลงนี่แหละเฮาก็ฮะเร่งสปีดจังหวะขึ้นไปจักน้อยเนาะโดยเฉพาะคนพี่บรรเทานะครับโอ้ยถามฮอดถามถึงเข้ามาถ้าบ่ทันได้เปิดก็อย่าเฝ้าเครียดเฝ้าคมให้กันเด้อนะช่วงนี้มีพยากรณ์มาฝากกันเตือนกันก่อนนะครับพยากรณ์อากาศนะฮะเพิ่นฝากเตือนมาจากทางนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนาะพี่น้องครับมีผลกระทบตั้งแต่นะครับวันที่18เด้อ18ฮอด21สิงหาคม

ผมเสียวัดนี่พี่น้องครับเป็นฉบับแรกฉบับตั้งแต่เมื่อวานนี่พี่น้องครับเพิ่นประกาศว่า18/21สิงหาคม2569นี้ประเทศไทยเฮาสิมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายหม่องหลายบ่อนเด้อพี่น้องครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเฮาเนาะเอานะฮะเพราะว่าสิมีร่องมรสุมครับร่องมรสุมเพิ่นสิพาดผ่านมาทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะฮะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแห้งนั่นแหละพี่น้องกับภาคไปวัดภาคตรงภาคใต้ช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับ19/21นี่ให้ระวังเรื่องของฝนปากกระน้องหม่องใดมีฝนคึมๆปะปะขึ้นมันสิมีคลื่นสูงประมาณพุ่นที่3เมตรนะครับแล้วก็ทางผลกระทบนะครับเรื่องของการขับรถขับล่ามีแน่นอนครับพี่น้องครับผู้ใดสิเดินทางในช่วงระหว่างวันที่19/20/21เนี่ยนะครับให้เช็คสภาพที่สภาพอากาศดีๆเด้อนะครับเรื่องของการเดินทางเป็นในระมัดระวังช่วงนี้แห่งมีการนะครับตั้งด่านตั้งเดินหลายขึ้นเด้อตรวจตรานะครับเรื่องพ.ร.บ.อาวุธปืนพี่น้องก็สิเห็นเนาะแล้วก็ล่านะครับพวกยังกับยาบ้านั่นแหละพี่น้องครับเป็นวาระแห่งชาติแต่ละจังหวัดผู้ว่าเพิ่นก็ระดมทั้งสภากำลังโอ้ยไหลมาทปพ่อตำรวจทหารโอ้ยเพิ่นนะครับภาคีร่วมกันพี่น้องครับไปไล่จับลูกหลานพี่น้องพวกที่กินเราเคยรักษานั่นล่ะเพิ่นจะเอาไปรักษาเพิ่นบ่ได้เอามาขังคุกเอามาให้กินเขาดอกเปลืองเขาเปลืองน้ำแต่ว่าจะเอาไปรักษานะครับลดปริมาณนะครับพวกที่นะฮะเป็นบ้าเป็นบอขาพ่อขาแม่นะครับบอจักสั่งสรรนะครับบอจักเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะครับพากันปั่นตะสลอดนะครับได้มาบ่ว่าสิเงินอีหยังนะครับน้ำกระท่อมกระแท้มหมดนั่นนะครับมันเกิดจริงๆครับพี่น้องครับเพราะว่าหยังพ่อแม่ก็บ่มีเวลาเฮ็ดจังได๋ๆนะเพราะว่าเพิ่นก็ต้องนะไปเฮ็ดเวียกของเพิ่นบางคนก็บอกว่าบอกจนนะจนจังได๋ล่ะมันบ่ฟังก็สิเฮ็ดจังได๋บอกอยู่บ่มันบ่บอกบอกอยู่มันบ่บอกเอ้าสิเฮ็ดจังได๋ล่ะพี่น้องก็ต้องนะครับปู่ผมมาซอยกันนี่แหละนะฮะลดแล้วก็ซอยเขาให้เขากลับมาเป็นคนดีของสังคมเนาะอยากให้ฟังเพลงนี้ครับน้องครับน้องๆหลายๆคนที่อาจจะพลาดไปนะครับเพลงที่นะครับฮัลลุนในนี่นะครับไอดอลหรือว่าคนเก่งนะฮะอยากให้ฟังว่าความเก่งหรือว่าความพยายามของน้องเขาความอดทนน้ำทนของเขานะครับจนมีนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าร่างกายของน้องเขาสิจากไปแล้วนะครับสงบแล้วว่าไงว่าวางเป้นะครับวางเป้แล้วก็ขอให้น้องนะครับนอนสบายหลับสบายละแต่ว่านะครับผลงานครับผลงานหรือว่านะครับคลิปแต่ละคลิปของน้องฮารุนโซโล่พี่น้องครับรายได้โอ้โหคลิปหนึ่งนี่เป็นหมื่นนะครับรายได้ต่อเดือนนะเราเอาบุคิดเบิ้งเอานะครับปีหนึ่งสิบรายได้เท่าใดอ่ะเงินที่นี่ก็ถือว่าเป็นการฝากนะครับถึงคุณย่านะคุณแม่นะแล้วผู้หญิงนะทุกคนก็แล้วกันไม่ว่าจะคุณจะอยู่ช่วงวัยไหนของชีวิตออนซานหลายรางวัลที่1พี่น้อง00

ความเจ็บอย่าให้ได้ไข้อย่าให้มีให้ไปดีมาดีผู้อยู่ก็ให้มีใจอยู่ไปให้มีโชคโชคมาอยู่ทั้งอ่านอยู่ทั้งเครื่องอลังการสำหรับคนนอนก็ให้ได้เงินพันนะนอนฝันก็ให้เจ้าได้เงินหมื่นพอนอนตื่นก็ให้เจ้าได้เงินแสนนั่นล่ะแบมือไปก็ให้ได้แก้วมณีโชคโทษให้อย่ามาพานม่านให้อย่ามาพาให้เจ้ามีอายุวรรณะสุขขังพลังเด้อพญาบทนี้นะครับก็ความหมายก็ให้อยู่สุขสบายอย่าเก็บไข้อย่าได้มีไปดีมาดีผู้อยู่ก็ให้มีใจผู้ไปก็ขอให้มีโชคตอนอยู่บนเครื่องสำหรับอลังการนอนหลับก็ขอให้ได้เงินพันนอนฝันก็ขอให้ได้เงินหมื่นพอนอนตื่นขึ้นมาก็ขอให้ได้เงินแสนแบมือไปก็ให้ได้แก้วมณีโชตโทษร้ายอย่าได้มาผ่านพบมารร้ายวันนี้ก็อย่ามากำกายให้มีอายุวรรณะสุขภละสวนจะพัดพระความหมายของพญาบทนี้ด้วยพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าไว้จังสั้นอ่ะฟังเราคงจะนะครับมีแห้งหูแห้งใจนั่นล่ะเนาะเป็นกำลังใจดีๆผ่านทางนะช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีสุขภาพดีบ่มีขายคุณหมอเพิ่นฝากมาเด้อแล้วก็แนะนำไม่แค่ว่านะครับว่าอันอย่าเอามาให้หมอหลายนะครับหมอรวยแล้วล่ะคุณหมอว่ารวยแล้วล่ะนะว่าอยากได้ดอกงั้นนะฮะเจ้าให้เจ้าหน้าตะลิตนด้วยกันแต่ว่ามันก็ต้องมีนะครับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของคายงคายารักษาคาไฟคาน้ำนั่นแหละพี่น้องครับเขาบอกพี่น้องกสิเบิ้งเอาเนาะหมอตากสิประมาณนี้หมอหูหมอจมูกหมอป่วยธรรมดาหมอป่วยแบบกระดูกหมอป่วยแต่ละโลกมันราคาของที่เปิดอันคลินิกมันต่างกันอยู่ดีพี่น้องโดยเฉพาะผู้ที่รวยแล้วก็เด็กน้อยบ่อยากไปเกิดน้ำนั่นแม่พี่น้องต้องแลนไปคลินิกโอ้โหยุคไก่ปันใดพี่น้องครับโรงพยาบาลกรุงเทพกรุงไทยโอ้ยนะครับผู้ใดเคยผ่านจังหวะชีวิตช่วงนี้มากสิรับรู้ถึงความยากความง่ายแล้วเนาะถ้าไปคลินิกบ้านนอกไกลๆในเมืองนี่มันก็ยังยากอยู่นั่งถ่าต่อคิวดีพี่น้องนั่นโอ้ล่ะสมมตินี่ก็ดีดอกนะสนามบินก็ใหญ่โตอลังการบินหอดปลอดภัยเอาเวลาก็15นาฬิกากับอีก57นาทีคุณฟังก็ให้เกียรติอยู่กับช่วงของลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเด้อผู้ใดเพิ่งหมุนคืนมาหรือว่านะฮะเพิ่งมาจะเจอกันก็อย่าเพิ่งหมุนคืนกดคืนนี้ไปใสนะฮะเรื่องเล่าข่าวสารดีๆก็เสียมาปากกันนะครับพร้อมกับบทผลงานเพลงที่ถามหมอถามถึงทั้งได้ฟังแล้วบ่ทันได้ฟังหรือว่าถามฟังอยู่เสียมาฝากกันเหมือนละแต่ว่าก็สิปิดท้ายกันด้วยนะผลงานของน้องตายอรไทยเนาะนะพร้อมกับสาวเสียงหวานๆที่ถามมาถามถึงฝากไปฮอดไปถึงบ่ว่าสิไปฝากไปฮอดทางศรีสะเกษนะศรีสะเกษฝากไปฮอดทางสิสุรินทร์นะเมืองสร้างนะเมืองบุรีรัมย์มุ่นนะครับเมืองกีฬาเมืองโอ้นะครับแต่ละจังหวัดของเอาอีสานเอามีบทบาทมากมายเนาะบ่คือทางเมืองหลวงเมืองไกลเมืองอันปริหมอกมณีทนดอกพี่น้องครับยิ่งตะกันขาตะกัน มีแต่เรื่องตะเล่าโอ้ยเนาะบ่อ่านคึดจักเม็ดนะครับจิต
ใจในเฮ็ดมาได้จังได้นะครับน้องนุ่งก็ได้เอ้าปิดท้ายกันช่วงแรกของลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเนาะเดี๋ยวก็สิช่วงที่2ก็สิมีเรื่องของอาหารการกินปิดท้ายแล้วก็ให้นิดๆน้อยๆนะครับเรื่องราวสุขภาพนะครับอ้อยเอ๊ะแยะมาฝากกันนะฮะได้แน่บ่ได้แน่นั่นแหละก็ไว้ช่วงของคนสื่อหวยสิมีซุ่มได้แน่นะครับประเภทได้แน่ช่วงไว้อะไรแน่นะสิว่าเว้าโจ้ยๆกันนะครับฝากกันในช่วงชั่วโมงที่2ของลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีรางวัลที่1ออกไปแล้วนะครับเลขที่ออกก็004615615พี่น้องครับเลขรางสองโตกะ53ว่าสั่นอ้าวขอบคุณขอบคุณคุณพี่บรรเทาสำราญใจจังนี้ไปนะครับตัวให้คิดฮอดตายอรไทยฝากไปฮอดไปถึง

0: ังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ตาจ๋าไปตรวจสุขภาพประจำปีกันเถอะ
4: ตรวจทำไม
3: ตายังแข็งแรงดีอยู่แข็งแรงดีใช่ว่าจะไม่มีโรคเพราะปัจจัยเสี่ยงเยอะทั้งความเครียดอาหารการพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการออกกำลังกายและมลภาวะรอบตัวการตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้รู้สัญญาณโรคที่สำคัญเจอโรคตั้งแต่แรกก็มีโอกาสรักษาหายไม่ลุกลาม
4: ไม่ตรวจไม่เจอตรวจก่อนรู้เร็วรักษาได้สูงวัยใส่ใจสุขภาพจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปนาน
5: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
6: จริงเหรอเขาทำยังไง
5: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
6: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
5: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
6: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งทุกพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศยกระดับการคุมเข้มความปลอดภัยนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยน้ำป่าล่วงหน้าพร้อมย้ำขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
7: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สั่งการไปยังสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทุกแห่งทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและศึกษาธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากล่วงหน้าอย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้บังคับใช้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่ไม่คาดคิดทั้งนี้สิ่งสำคัญขอให้นักท่องเที่ยวเชื่อฟังโปรดปฏิบัติตามป้ายเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้พิจารณาประกาศปิดพื้นที่ห้ามเข้าเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจความพร้อมรับมือน้ำป่าน้ำตกแม่สาตาดหมอกในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
8: ที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพทางด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่15สิงหาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
9: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงพัทธิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16สิงหาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก004615รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก53รางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก937และ094รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก731และ429ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
10: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่รายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2พบกันทุกวันอาทิตย์บ่าย 3:00 น. หอด 5:00 น. แรงฟังเพลงมวลๆพร้อมปลูกสุขภาพใหม่ๆขึ้นไปหอดใสใจกับ

0: บ่หลักพ่อใหญ่ใส่แต่ปุ๋ยเคมีนั่นนะแห้งใส่แห้งขาดทุนแม่นบ
1: ่โอ้ยเราจะให้คอยเฮ็ดจังดอกจังสิมีกำไรได้เท่าไรเฮ็ดแล้วบ่ขาดทุน
0: กันนู่ปลูกครบพัดนั่นเด้ใส่ได้กับพืชทุกชนิดผลผลิตงอกงามบ่เคยได้กันได้บ่เคยมีกระสิมีเขามีกลิ่นหอมดินที่ค่อยตายมันก็จะกลับขึ้นมาดินดีปลูกหยังก็งามอุดมสมบูรณ์ป่าปลูกก็เขียดกระสิมีคือสมัยตะกอนนั่นล่ะพ่อใหญ
2: ่นูโปรครอปพลัสคือนวัตกรรมเปลี่ยนอาหารข้นสู่อาหารพืชใส่ให้โปร2005คู่กับนูโปรครอปพลัส12CC หรือ14CC เร่งการเจริญเติบโตฟื้นฟูดินสร้างรากใหม่ใส่ให้โปร2005คู่กับนูโปรครอปพลัส8814เพื่อเพิ่มผลผลิตสะสมอาหารบำรุงดอกออกผลหาซื้อได้แล้วมื้อนี้ที่บริษัทบิ๊กวันโอวันจำกัดบ้านหนองหน้าสางถนนรอยเอ็ดกาฬสินธุ์และร้านค้าเกษตรใกล้บ้านท่านโทรศัพท์0956464542 0643989356 0913692195ปุ๋ยลูกประคบปุ๋ยดีมีชีวิตไส้ดีกว่าปุ๋ยทั่วไปเข้ากล้าท่าให้ลอง
3: ซื้อประกันภัยบ่ต้องเฝ้าแค่เช็คชัดชั่วกันลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็ได้นาผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายแล้วก็รายละเอียดควบคุมข้องกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชั่วช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยเทื่อต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ถึงเวลาเติมพลังใจด้วยเสน่ห์เมืองเกินร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด
5: เริ่มต้นวันดีๆกับการไหว้พระ9วัดรอบบึงพลานชัยเสริมสิริมงคลอิ่มใจไปกับวัฒนธรรมอีสานอันงดงาม
4: จากนั้นขึ้นชมหอโหวตร้อยเอ็ดหอสูงชมวิวเมืองร้อยเอ็ดแบบ360องศาสวยทั้งกลางวันและยามค่ำคืนสัมผัสความตื่นเต้นแอดเวนเจอร์กับซิปไลน์บนหอโหวตร้อยเอ็ด
5: แม่ชิมอาหารอีสานรสแซ่บเนื้อโคขุนสาเกตและสัมผัสรอยยิ้มอบอุ่นของชาวร้อยเอ็ด
4: ร้อยเอ็ดเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธาวัฒนธรรมและความสุขเกินร้อย
6: เที่ยวร้อยเอ็ด

ากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.คลื่นถึงไหนใจถึงนั่น

สุขคิดผ่านบทเพลงนะฮะทิกบินสินหาแต่ดีนะพระพุทธองค์เพิ่นบ่ได้บังคับหรอกแต่ว่าผู้ใดเฮ็ดได้ทั้งหมดรับรองชีวิตจะประสบความสุขนะหลับลื่นนั่นแหละพี่น้องครับนะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีก่อนที่ชีวิตจะจบทางสปท.2สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบล

0: พร้อมกับผลงานเพลงตามรูปแบบตามฉบับที่คุณฟังแนะนำแล้วก็ถามหอดถามถึงกันเข้ามานั่นล่ะเด้อนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสวท101นะคืน94เมกะเฮิรตซ์นะทำหน้าที่เป็นแม่ค้าร่วมกับเครือข่ายอีก8จังหวัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีเนาะพี่น้องครับถ้อได้แต่ก็อย่าถอยอิจฉากะอิจฉาได้คือกันเพิ่นว่าแต่อย่าให้ถึงขั้นลิษยาเด้อมันเป็นธรรมดาของมนุษย์เฮานั่นแหละพี่น้องครับแล้วก็เรื่องของการเฮ็ดการทํานั่นแหละนะทําไม่ถึงที่สุดนะแล้วก็หยุดที่คําว่าพ่อนะจากพ่อดินะครับรวยแล้วพ่อแล้วว่าสั่นเมื่อยแล้วถึงช่วงวัยที่ต้องมาพักผ่อนเจ้าของแล้วนะครับใส่ชีวิตแบบผู้สูงวัยแล้วอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องครับแต่ว่าอย่าลืมเด้อซุมื้อนี้นะครับประเทศไทยเฮาเข้าสู่สังคมของนะครับผู้สูงวัยนะครับเด็กน้อยเกิดน้อยเพิ่นก็เลยขอความร่วมมือนะครับพี่น้องนั่นละนะครับหรือว่าครอบครัวรุ่นใหม่เด้อนะครับแต่งงานกันก็นะครับมีลูกมีเต้าเป็นนะครับกำลังของชาตินั่นละนะนะเด็กคือเยาวชนนะครับของชาติเนาะพี่น้องครับเอารับสายนะไม่จักสายเนาะพี่น้องครับมวลสนุกกันเอาสวัสดีครับสายนี้
1: สว
0: ั
1: สดีครับผม
0: ครับผมสวัสดีครับจากทางไหนเนาะพี่
1: ทางเก่าคร
0: ับ
1: ผมส
0: ี
1: สะเก
0: ด
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สีสะเกดอีกแล้วได้ฟังแล้วเด้ออันตายอรทัย
1: ท่านเหรอครับผม
0: ครับ
1: เอาขอให้เช่นนี้ครับสมองไหมครับผม
0: ผู้ใดนอดบัดนี
1: ้เอาอันนี้คือทอดกอดบ่ได้ครับผม
0: คือทอดกอดบ่ได้คือนอดกอดบ่ได้
1: ของ
0: สิ
1: ทธิพรไพพงศ์
0: คือสิกอดบ่ได้กอดทั้งคือข้างฝัน
1: บ่ได้ครับผม
0: บ่ได้บ่ได้จังได๋กอดทั้งฝันแม่ฝันเอาแม่
1: แม่นี่ครับผมกอดฝันเน
0: าะฝันกอดว่ากอดทั้งกอดทั้งหอมพุ่นแล้วเสื้อสีกอดซื่อๆคิดเอา
1: ฝากทุกเสียงสายครับผม
0: ฝากทุกเสียงทุกสายผู้ใดห้องก็คือฮอดกอดบ่ได้นี่
1: ให้ดีเจคนรอฟังนำครับผม
0: โอ้ยขอบคุณขอบคุณ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับกอดคือนอดกอดบ่ได้เด้อพี่น้องครับเป็นหยังเป็นหยังก็สิกอดบ่ได้คือนอดแล้วก็กอดแล้วแล้วกอดทั้งนะครับความฝันความคิดก็ได้ตัวนะครับก็คือจังผมว่านะครับคือนอดคุณแม่นะครับก็คือนอดคือนอดว่าเพิ่นอยู่นําตลอดนี่ล่ะนะครับว่าเพิ่นเบิ่งอยู่เฮาอยู่ตลอดเนาะอยู่กับปากอยู่กับใจเฮานี่ล่ะอยู่ในใจเฮาคือจังผู้เฒ่าเพิ่นว่าล่ะนะครับเพิ่นบ่ได้ไปใส่นะผมบ่ได้เสียแม่ไปใส่แม่ก็ยังอยู่กับเฮาตลอดเอ้านะครับฝากไปฮอดไปถึงคุณพี่นะครับบุญเรียนที่เพิ่นถามไว้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกของรายการลูกทุ่งมงสุขภาพเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรื่องของหวยได้รู้กันแน่เพราะว่าติดข้างเพลงเพิ่นอยู่หวยครับหวยก็ออกแล้วล่ะรางวัลเลขท้ายเนาะเลขท้ายเอาอีกเถื่อกันนะเอาใส่ใจผู้ว่าถือกันนะครับเลขท้ายนะครับ3ตัว937094แล้วก็เลขหน้า3ตัว731429วันสั้นมาที่นี่รางวัลเลขท้าย2ตัว53เด้อพี่น้อง53 2ตัวส่วนรางวัลที่1ก็004615 004615ว่าถือจักโตเลยวะผู้หนึ่งว่าไปกระท่อมทำใจซะแล้วสอนสินใจ

ใจเนาะถามหมอถามถึงมาจากคุณพี่โบเรียนนะคุณพี่บุญเลี่ยนนะฮะจากทางบุรีรัมย์บุรีรัมย์เป็นยังได้นะอากาศดีบ่นะครับเป็นตาตุหลอกตุเลียนยังบ่น้อเป็นไหนช่วงไม่เป็นปีฝากเป็นพิเศษคุณพี่บัวบุญเรียนเนาะที่นะครับได้คุยโทรศัพท์นะชั่วโมงแรกครับคุณพี่ยกขอบคุณขอบคุณบ่ต้องเสียใจสู้ไปน้องว่าซั่นบ่ได้นอนเลี้ยงไก่บ่ได้เสียใจนะฟาดนะครับเสียใจก็คือคุณแม่ตัวคุณแม่จากไปนี่เสียใจครับก็เมียจากดิแม่นว่าพี่น้องโอ้ภาษาเมียเนาะหาไม่หาใสก็ได้หาย่ำได้ก็ได้ขอให้สุขภาพดีนะครับมาขอให้มีแห้งนี่ล่ะพี่น้องครับสุขภาพดีนะครับเฮาก็คิดอ่านหรือว่านะฮะมีกำลังที่จะต่อสู้กับเรื่องราวของโลกนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะพี่น้องน้ำมันแพงนะเฮาเฮ็ดจังได๋ก็คือต้องมาประหยัดนะวิธีการประหยัดไทยช่วยไทยพัดพึดพึด40 60หมดไปนะเอาใส่กะนะครับได้ประโยชน์กันแล้วกันโครงการต่างๆของภาครัฐกะโอ้ยพี่น้องครับวันโยว่าอย่างฮอดเว้าถึงดอกมันเครียดวันนี้วันหยุดเด้ผมสิขยับจังหวะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่านะครับมันแดดคอยตะเวนตกเนาะเจ็ดอิจฉาพี่น้องทางคุณแม่ทางแม่นำโขงคุณแม่ทางนครพนมทางมกดาหารพวกน่ะโอ้อำนาจมันโอ้อยากไปยู่ว่าวงสันว่าไฟดึกทุกวันนี้นะครับ AI ละพี่น้องครับที่ใส่นี่นะครับครับเวอร์เวอร์ชันใส่ถึงทางก็มีประโยชน์ใส่ผิดทางและเหี้ยย่อนบาดที่นี่เป็นโทษเป็นภัยนะครับโดยเฉพาะทั้งนะฮะตำรวจนะตำรวจปราบอาชญากรรมแห่งชาตินะทั้งโลกไซบอร์กไซเบอร์วันนี้พี่น้องครับหรือว่าพ่อระบอกพ่อระบอพี่น้องก็จะได้ยินเนาะสมมุตินี่ห้องเป็นซื้อหรือว่าเป็นนะหรือว่าเป็นผู้รับผู้สื่อได้ท่านกันมั้ยแล้วล่ะเทคโนโลยีมันปลอมอยู่ในอันเดียวกันมือถือพี่น้องแท็บเล็ตต้องเบียดแต่โอ้นะแต่ก็อย่าลืมนะพี่น้องเฮาต้องมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้คู่ไปกับมันแต่ที่แน่ๆนะครับเขาไม่มีหัวใจนะว่ามีความรู้สึกว่ามีหัวใจว่ามีความรู้สึกพี่น้องคิดเบิ่งเอาเขาสิลอยเอาเงินเจ้ายำใดก็ได้คำเอ้ยมองเห็นเดือนเคลื่อนย้ายคุณก็ต้องมีโทษเป็นเรื่องปกติคำบอกนี่นะครับมอสิเริ่มทิมไล่ทิมว่าได้ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็ยังว่าไว้อยู่เด้อหลายเทื่อหรือว่าน้องเบื่อแล้วเอาจังนี้นะเฮาวอมวอมวอมเนาะพี่น้องเขาเรียกว่าวอมบัดเสียยังต้องมีวอมเครื่องเด้อวอมถือว่าวอมเนาะเอาคุณฟังกำลังให้เกียรติอยู่กับลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีฟังเบาต้นไปน้ำนะครับแล้วก็ผลงานเพลงที่เอามาสลับปรับเปลี่ยนเก็ดเล็กเก็ดบ่หน่อยเก็ดน้อยเอามาฝากกันนี่แหละพร้อมกับพี่น้องเก่าจังหวัดน้ำกันของอีสานบ้านเฮาเนาะที่นะฮะขึ้นตรงกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีเป็นดูแลเก่าจังหวัดน้ำกันพี่น้องครับ16 นาฬิกา

0: ของสวทจักหน่อยกันนะโอ้ไปพอแนวดีเลยพี่น้องครับบอกสู้กันฟังเด้อเป็นเลิกงามยามดีนะครับท่านปลัดเอนะหรือว่าปอเอเอายินดีด้วยเด้อท่านปอเอเพิ่นขึ้นบ้านใหม่เรือนใหม่อีกหลังก็สิหลายหลังแท้อีหลังใหม่ขอให้เจริญรุ่งเรืองกันแล้วกันอ่ะนะครับเป็นเด็ดดีนะครับเป็นมีลาบมีโศกเป็นกับธรรมดาขอบคุณคุณสมเกียรติสกาดนี่กับมือโซเชียลของสวทร้อยเอ็ดนะจุดงานอยู่เบื้องหลังแต่ว่าจะมีโอ้ยบ่ปวดบ่ปวดแต่บ่แผ่แต่ไว้วักบ่ไฟไวไฟคือเขาดิ เป็นสร้างแผ่ไวไฟคุณสมเกียรติสกาดนะเหตุงานนำกันเสียวกันละแต่มันเป็นใหญ่โตก็ได้พี่น้องนะนะครับเพิ่นดูแลนะฮะด้านโซเชียลFacebook เพิ่นข่าวอีหยังเพิ่นเอาขึ้นให้พี่น้องเบิ่งเบิดละนะครับก็เลยขอแสดงความยินดีนะครับเพิ่นก็ไปแสดงความยินดีกับปอเอนะครับโอ้ขออภัยเด้อท่านปลัดเอผมจำชื่อท่านเต็มๆบ่ได้ขอเจริญรุ่งเรืองนะครับเอาโลกหมุนไว AI ก็ต้องระวังควบคู่กันไปพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่ดีนั่นแหละพี่น้องครับย่ำใดก็ได้ผู้สาวนะฮะถ้าเฮาแข็งแรงนะครับหน้าตามันก็สดใสแม่นบ่เออเป็นคือผู้เบาซ้ำน้อยอยู่คือเก่านะครับแต่ว่าก็อย่าแบบว่ายังก็อันอย่าเป็นอันเด็กน้อยจนโอ้ยนะก็สมองก็บ่ได้ดีนะเอานะครับแซวๆกันเล่นพอประมาณพอที่นี่เฮามาเว้าเรื่องหวยนะครับสัญญิงสัญญาพี่น้องไว้ว่าสิเอาเรื่องหวยก่อนสิไปนะครับเรื่องเครียดๆนะของเด็กน้อยเนาะพี่น้องที่มีคร่าวๆกันกันทั่วประเทศเลยนะฮะเครียดอิหร่านกับสหรัฐนะชนกันลบกันกับไปแห้งน้ํามันบ้านเฮาขึ้นปรุดเอาโอ้ยเนาะเอ้าช่วงนี้ฝากไปฮอดไปถึงพ่อใหญ่แม่ใหญ่นะครับพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละพี่น้องครับวันรัฐบาลเพิ่นก็ฝากเด้อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนเพิ่นก็เร่งๆนะครับมีการเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสให้กำนันผู้ใหญ่บ้านครับรับเรื่องอุทธรณ์นะเรื่องอุทธรณ์นี่ก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นละนะฮะเอาเป็นยังไงอุทธรณ์กันนะได้ไปเช็ครายละเอียดเบิ่งไปรถมีจักขั้นจักเคลื่อนนะครับที่ดอกที่ดินมุ่นนี่มันเป็นยังไงขายไปแล้วซื้อมาใหม่มันเป็นยังไงไปเช็คนะครับนายพลนะนายพลปรีสุวรรณชวีเป็นรัฐมนตรีนะช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ของนะจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้องนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะพี่น้องครับเอามาย้ำมาบอกกันนะเตียพี่น้องเผลอลืมไปนะครับเป็นสิทธิ์เรื่องของเจ้าของพี่น้องครับสิทธิ์ที่ของเจ้าของปีที่ผ่านมาก่อนนั้นมันก็ได้ใส่ปกติได้บัตรอยู่นะครับแต่ที่นี่เพิ่นตัดสิทธิ์ไปทั้งคนก็ไม่คนเก่านั่นล่ะเพิ่นก็ให้นะตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับแล้วก็ผู้ใดที่หลุดไปก็ยื่นอุทธรณ์แต่ว่าก็ยังคงให้ใช้ไปอยู่เนาะสิงหาตุลานี่นะเช็คเจ้าของพร้อมใส่ไปไล่ไม่ไล่เก่านะครับเรื่องของหวยครับออกไปแล้วก็ยินดีนะสำหรับคนที่ถูกรางวัลนะ004615รางวัลงวดประจำวันที่1สิงหาโอ้ยบ่แม่นงวดวันที่16เมื่อนี้ออกว่าหันนี่วันที่16สิงหาคม2569เนาะอ้าวแล้วก็เลขท้าย2ตัวรางวัลเลขท้าย2ตัวก็53นะฮะแล้วก็เลขท้ายตัวหน้าตัวหลังอ่ะละไปไล่เบิ่งเอาไปลุ้นเอาจักหน่อยเพราะว่าการเสี่ยงโชคมันก็มีถูกไว้ในสังคมเฮาเนาะพี่น้องครับตั้งแต่รุ่นวัยเกษียณพ่อค้าแม่ขายตลาดแม่ชีไม่มีว่าแม่ซีนะครับอ๋อนะครับบ่ว่าสิอยู่ทั้งใต้ดินหรือว่าทั้งตึกสูงฝากะนะครับมักเสี่ยงโชคตื่นเต้นคือกันละหวยกันเลยนะครับเป็นเรื่องของการซื้อนะพี่น้องนะครับกับบ่เท่านั้นที่มีการซื้อลอตเตอรี่อีกนะครับเป็นพฤติกรรมที่มันคู่สังคมเฮามาตะโดนหรอกพี่น้องเขาว่านะครับตั้งแต่ปี พุ่นอ่ะ 2,375 พี่น้องครับปาดที่ถึกหรือว่าถ้าเป็นสมัยรัชกาลที่3ครับรัชกาลที่3นะฮะเอ้ารับสายกันนะอันพระเทียเพิ่นอันมาท่วงเพลงสิยานแม่นอยู่สวัสดีครับสายนี้
1: โอ้ยสวัสดีจ้าสายเก่านี่ล่ะ
0: สายเก่าบ่บ่เก่าดอกสายเดียวแก้วเดียว เอานะครับโอ้ได้หัวเราบัดนี้ผมก็สิใครเนี่ย อันว่าจังได
1: ๋
0: ครับ
1: บ่ซื้อบ่ซื้อมาโดนแล้วมันซื้อบ่เคยถือจักเทื่อบัดนี้มาหัวนี้เลย
0: เลยซื้อ
1: เบิดแต่หัวรัฐบาลไป2ใบ
0: แตกได้บัดนี้ถือเปี้ยงเลย
1: ถือกินนั่นแล้ว
0: ถือกินจอยโอ้ยก็เลขเก่า
1: เลข
0: นั่นนั่น
1: ก็ซื้อโดนละล่ะก็เลยลองเบ
0: ิ่
1: ง
0: ซื้อดอก
1: ก็เลย
0: ก็เลยลองมาโดดมาเสี่ยงอยู่เบิ่งกันนะนาทีขอขอถ่ายชิ่งกัน
1: นะล่ะเป็นมาขายเลยก็เลยลองเบิ่ง
0: บ่ลองอยู
1: ่ออกบ่ได้ดอกนั่นน่ะ
0: คุณพี่ครับลองอยู่แต่ว่าถ้ามันอย่าไปวางซั่นให้ถ้ามันมีอันแนวที่ว่าจังฝันฮอดอันในหลวงจังสี่หรือว่าอีปูอีหยามาบอกจังสี่เพิ่นว่าสูก็บ่ไปเฮ็ดท่านหากูแน่ซื้อเลขเพิ่นถูกจ่อยนั่งสั่นใครดีอันนี้ซื้อมั่วตัวไว้บ่นี่ผู้ใดว่าตัวใดคือมักน้ําเหมือดแม่อาจารย์อาจารย์หลายแท้ดิอาจารย์
1: นั่นล่ะแต่ว่าก็บ่ค่อยซื้อดอกเพราะว่าดวงมันบ่มีทั้งนี้บ่ค่อยเล่นปานใดดอก
0: ครับครับบ่ต้องเล่นดอกเพราะมันเป็นการพนันแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ว่าปิดกั้นนะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไว้อันคุณพี่ลอตเตอรี่คือมันสิเป็นหวยรัฐบาลนะฉลากรัฐบาลเพิ่นก็กลับมาภาษีคือเก่าจังซี่นะ
1: ผู้เพิ่นได้รางวัลที่แน่นก็แสดงว่าเพิ่นทําบุญไว้หลายศาสตร์ก่อนเนาะ
0: ก็สิแม่นจังซั่นล่ะมันประกอบกันบ่แม่นทั้งหมดดอกเพิ่นส่งเวลาเพิ่นมาฮอดชะตาจังหวะชีวิตซะให้ว่าหรือว่าเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนไว้เพิ่นขีดไว้ก็ได้ดอกญาพี
1: ่
0: นั่นล่ะยินดีปีดาน้ําเพิ่นดีกว่าเนาะเพราะว่ามันก็สิบ่ทันนี่ถึงเวลาเฮายินดีกับที่ผู้เพิ่นได้ดีกว่าก็สิประมาณนั้นเจ้าของก็ยอดไว้
1: เ
0: นี่ย
1: เพลงทันเนี่ยเดี๋ยว
0: ครับ
1: เพลงสอนสินใช้เนี่ยเปิดบ่ถือเพลงเด้เนี่ยทั้งว่าก็สร้างมันทั้งคนเดียวกันนั่นล่ะ
0: ฮู้อยู่ว่าบ่ถือผมมักเป็นจังซี่ล่ะอันสมองสิบ่ค่อยทํางานอันถือกันปานใด
1: เจ้าของก็เลยคือทําใจนําก็เลยเปิดเพลงก็ต้องทําใจแบบติ
0: ครับโอ้ยอันไหนมันก็ถือเหมือนกับเพลงเศร้าโอ้ยมาเศร้าๆเอาต่อเรื่อง
1: มันม่วนอยู่ดอกมันม่วนอยู่ดอกบ่เป็นหยังดอก
0: บ่มันถือถ้ามันบ่ถือถ้ามันอันเศร้าใจผมแต่ว่าถือใจผู้อื่นผมก็ดีใจเบิ่ง
1: ครับ
0: ขอบพระคุณนะอ้าวนะครับเอานั่นมานะครับได้เสียงคุณพี่นะครับมาย่อมาย่องกันจังหน่อยเฮาก็ดีใจดิบัดที่นี่บ่เว้าเรื่องหวยตัวดิบัดที่นี่โอ้นะครับยินดีเด้อสําหรับอันคําสั่งออกใหม่แต่ว่าผู้ประชดประชันก็มีอยู่โอ้ยเนาะนะครับอยู่ทางใดนะครับอ้าวทางร้อยเอ็ดก็สิได้ปชส.ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูไม้เลยเด้อพี่น้องร้อยเอ็ดเฮาฟังอยู่ท่านนะครับพรณภาจาจุ่มพรนะครับเพิ่นก็สิย้ายพูนไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หม่องอันทางอำนาจจะรอกเจริญผู้นี้บาดนี้นะครับพี่น้องทั้งอำนาจรับเอาเด้อนะครับหัวหน้าพรเพิ่นสิไปนะครับคุณแม่คนสวยของน้องตองแตงผมสิไปแล้วบาดนี้ตั้งไรเอ็ดก็สิได้ทั้งท่านหัวหน้าภูไม้มาจากทั้งภาคตรงภาคใต้คุณละบาดที่นี่นะครับนะทั้งจังหวัดอันทั้งสุรินทร์เป็นจังได๋ยายลงใต้ว่านะครับหัวหน้าอันว่าที่ร้อยตรีเพิ่นก็ได้อ่ะนะครับอันนี้อันอยู่ในบ้านอย่าขวางดอกอันเว้าสู่กันฟังนะครับรุ่นครับรุ่นมาถึงที่นี่เฮามารุ่นให้เต็มที่กับความหวังของคนที่นะมักเรื่องของหวยนะครับแล้วก็เป็นหวยก็ถือว่าเอาของคนแต่ละวัยนะครับผมสิเว้าอยู่นี่ก็คือวัยที่เรื่องของสิเล่นหวยครับแต่ว่าเฮาไปเบรกฟังเพลงก่อนนะครับเอาผลงานเพลงมาคลายผ่อนคลายกันก่อนสิหาเพลงแนวจุ๊จุ๊นะครับดีกว่าเพราะว่าเฮาเศร้ามาชั่วโมงแรกแล้วผมยังบอกพี่น้องเลยผมบ่อยากเศร้าโดนปันใดนะครับเพลงนี้ว่าขอไล่นะครับ เดี๋ยวอันยะพีนั่นบ่ท่านนี่อันจัดให้เด้อเพราะว่ามันคิวเพลงอยู่ขอไล่อยู่ว่าซั่นขอไล่ได้บ่มันมีของเข้ามาเนาะเพิ่นว่าอยากฟังอยากถามนะครับผู้เบาว่าขอผู้สาวว่าขอไล่ได้บ่ว่าซั่นเอ้าขอได้บ่ได้ไปฟังนํากันครับ

สามสาเอามาคัดจังหวะคนฟังเกี่ยวกับเรื่องของหวยจังหน่อยเนาะคนเล่นหวยแต่ละไว้มีจังใดแน่มีไว้บอดี้บูเมอร์นะครับบอดี้บูเมอร์ก็เล่นนะครับเล่นใหญ่เลยเขาว่าไว้นี่เล่นกันมักใหญ่ฝันใหญ่แล้วก็หวยชุดนะครับก็คือที่สุดวัสันโอ้โหนะครับเลขนี้กระเด็ดเลขนั่นกะนะเป็นตะซื้อ พอซื้อแล้วเนาะพี่น้องครับคือฝันจังเห็นงูสองหัวกี่ตีเป็นเลขอียังดีแน่นะครับวันนี้อียังมาแน่ก็ว่าไปดิมันเป็นมักเป็นนักสันเนาะนะครับพี่บุเลียบุญเลียน ลองเบิ่งกันหน้านะเพิ่นว่าลองสิเสียงเบิ่งเอาก็พลาดเนาะเอาจังใดก็ให้ซื้อพอประมาณนั่นแหละเพิ่นว่าสำหรับกลุ่มคนไว้นะครับแต่ละไว้ที่เล่นหวยเนาะพี่น้องก็เสียมาฝากกันก็คือสำหรับกลุ่มคนไว้บอดี้บูมเมอร์นะครับที่ผ่านยุคเปลี่ยนแปลงมาหลายสมัยเพิ่นว่านะครับมักสิมองว่าหวยนี่เป็นความ

0: สุดจะมีราคาสูงเท่าใดกะสร้างแต่สำหรับกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ฮะเบบี้บูมเมอร์มันว่านะครับกะสินะครับว่ามันคุ้มค่ากับโอกาสสิได้ลุ้นรางวัลก่อนใหญ่ๆก่อนโตๆนี่ว่าสัตว
1: ์นอกจากนี้พี่น้องครับคนวัยนี้ยังมีความสามารถพิเศษดิในการหาเลขเป็นว่าความสามารถพิเศษในการหาเลขผ่านแหล่งข้อมูลต่างๆว่าจะเป็นมองได้ศักดิ์สิทธิ์แน่นะครับหรือว่าตีโตเลขจากฝันที่ละเอียดอ่อนเอียงที่สามารถตีเป็นหวยได้เอามัดนะครับนี่คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์เอามาถึงกลุ่มเจนนะครับเจน X พี่น้องครับเจน X นี่ก็สนุกกับหวยแต่บ่ว่าแต่บ่ลืมเหตุผลคนวัยนี้เจน X นี่สิซื้อหวยหลายนะครับน่ะเป็นใบแล้วก็หลายเลขนะครับบ่ง่ายว่าหลายตัวนั่นแหละเพราะว่าน่ะหวยก็คือความสนุกของเขาแล้วก็ตื่นเต้นในลุ้นทุกงวดนะสัตว์นะครับนี่ก็คือสันสีสันของชีวิตของเจน X นะการซื้อหวยของเขาสิซื้อในรูปแบบนี้มาฮอดเจน Y เจน Y เสียงนะครับเสียงยางแบบฉลาดเพิ่นว่าด้วยข้อมูลที่พร้อมไว้นี่นะครับสินะครับหาข้อมูลเร็วรวดเร็วนะครับเจน Y นี่นะสิบ่ยึดติดกับแบบเก่าๆอีหยังสินะครับโดยไว้นี่สิคนหาตัวเลขนะครับจากบล็อกนะจังสินะครับหรือจากฟอรัมหรือว่าแหล่งออนไลน์ที่วิเคราะห์ตัวเลขแนวโน้มในแต่ละงวดบ้องไม่หาจันการซื้อของหวยไว้เจนเอกเขาว่าจะเต็มไปด้วยความตั้งใจและก็ซื้อตัวเลขนั่นๆนะในขณะเดียวกันไว้นี่พี่น้องครับไว้นี้ก็ไม่ลงทุนมากเพราะว่าการลงทุนในทรัพย์สินอื่นเช่นพวกหุ้นพวกคริปโตเคเรนซีหรือว่าอาจสิได้ผลเกินกว่านี้คาดเดาว่าสั้นเล่นมวนๆก็การเจนนี่ก็ได้นะครับบ่คาดหวังหลายส่วนเจนแซดคือหวยคือความสนุกแบบมวนๆขำๆนี่เจนแซดนะฮะการซื้อไว้เป็นเรื่องของโศกแบบบอสจริงจังคนรุ่นนี้สิมองว่าเป็นความสนุกนะที่บอสเน้นการหวังผลหลายนะส่วนมากจะบอสคอยซื้อกันแล้วนะครับแต่ถ้าซื้ออาจจะซื้อแค่ตัวเดียวจังสิแต่ละงวดจังสินะครับพี่น้องครับเขาสิมองว่าหวยนี่หวยก็คือการนะครับเปลี่ยนชีวิตแต่เป็นเพียงกิจกรรมที่เติมสีสันเล็กๆน้อยๆในชีวิตพี่น้องครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับของการมองโลกของแต่ละวัยนะฮะของเรื่องของการเล่นหวยนะแต่ละวัยแต่ละจินที่ผมนำมาฝากพี่น้องคุณผู้ฟังนั่นล่ะนะครับส่วนเจนแอปเปิลวายนะครับเจนแอปพาวนะครับแอปพาวบอกแอปพาวนะอนาคตของการว่างหวยที่อาจเปลี่ยนแปลงนะสั่งหรือว่าเป็นความฝันทุกวัยมีร่วมกันนั่นแหละพี่น้องครับความฝันผู้ใดสิบ่อยากลุ้นอยากได้เนาะเรื่องของเงินฟรีแต่สิสำคัญพี่น้องครับมิจฉาชีพเตือนนะครับมิจฉาชีพออนไลน์นะครับทุกคนหูดีนะครับซื้อหวยหรือว่าเล่นอีหยังทางออนไลน์ให้ระวังไว้ด้วยนะครับคุณจะเจอนะสมล้นได้ดีเอาเนาะมันโมแมนนะครับเอานะครับเอาขอรับสายนะไม่อีกสายกันแล้วกันนะครับสวัสดีครับสายนี้คิดฮอดกอดบ่ได้เด้อบัดที่นี่สวัสดีครับได้ยินผมบ่เนาะนั่นเป็นคุณตูดเอ้าบ่เป็นหยังนะครับขออนุญาตหลังไม้กันแล้วกันนะครับเพิ่นคงจะนะเอาหลังใหม่เนาะเอาช่วงนี้ก็พาพี่น้องไปลำวงกันจักหน่อยก่อนสิมานะพามาเวียนศีรษะต่อ เป็นลำวงโยกลำวงเราก็สิพามาเวียนศีรษะว่าสันคือว่าซา

0: ไม่มันถึงแล้วจ่าส่งใช่ไหมนี่แหละ
1: ซาก่อน
0: โอ้ยมันทำไมจะไม่ได้ฟังผม
2: วันนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีดำเนินรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 17:00 น.คลื่นถึงไหนใจถึงนั่น
0: โอ้ยนะครับขออภัยคุณพี่บรรเทาเพิ่นโทษมาทวงเพลงเพิ่นกับโอ้ยคนผู้นี้เนาะจะแม่นมวนย่อมเตาคือเป็นจังสั้นนะทุกวังขอเพลงฮักสาวคำแม่โอ้ผมนึกว่านะครับผมโน้ตไว้ผมไม่ได้โน้ตคุณพี่บรรเทาสำราญใจนะว่ามีอย่างนอกพี่น้องถ้ามาอ่านตกใจเมิดนะครับเพิ่นก็สิบ่ถือเลข มาคำแรกเลยนะครับมาย้ำกันเนาะเรื่องหวยเนาะว่าสั้นเอาได้ยินแววแววรักสาวครับแม่เอาจังไหนผมก็จะเห็นท่านที่รักชิ่วบ่แม่นรักชิ่วหรอกขอความโมแต่แต่เพิ่นบ่ได้ท่านได้ฟังว่าเอ้าทำไมเพลงพี่ขอยังไม่ได้สักทีก็ต้องขออภัยนะครับไก่ที่นะผมตกล่นหรือว่าผิดพลาดเอียงนะครับคุณฟังกำลังไงเกียรติอยู่กับรายการลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีเนาะทางสปท.2 อุบลราชธานีนะครับนำโดยท่านผู้อำนวยการนะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กับเครือนางสาวพนิดาจันทวัฒน์เนาะดูแลนะครับอำนวยการผลิตตรงมาทรงมาให้นะครับพอแต่ละสถานีดูแลนะครับสวัสดีครับผมนางสาวพรมพรเที่ยงฉ่ำพออบุ๋มบิ๋มบีบไม่บุ๋มแล้วของสปท.1นี่แหละรักสาวค่ะแม่โอ้จะได้ฟังบ่ว่าซั่นนะฮะได้ฟังสินะฮะทำไมนะฮะภาษาสาวค่ะแม่ว่าสิไปหาอยู่ชุ่มกระชวยบ่มีมีแต่สาวกันตึมเวลาสังขารเขามีอยู่เล่นซื้อจาส่งคนน้องไว้อยู่นะครับเอ้าขอมาจัดไปแล้วก็พิเศษสำหรับพี่น้องชาวอีสานใต้กันแล้วกันเนาะเพราะว่าเสียงอย่างเสียงดนตรีซอแซ่เอี๊ยอ่ะ

โอ้ยหลอกมากเด้มากเด้สาวกับแม่จะส่งล็อกออนซอนเนาะพิเศษพิเศษคุณพี่บันเทาสำราญใจวนโอ้ยพ่อแม่บุรีรัมย์

0: ว่าอยากเป็นดองตั้งร้อยเอ็ดกะโอ้ยว่าเอ็ดว่าอยากเด้อเข่าทุ่งกุล่ากะเต้งหอมของฝากนะครับเมืองร้อยเอ็ดนะครับเก้าหอมมะลิทุ่งกุล่าหอมนุ่มนะยาวขาวหวบนั่นแหละในความสัมพันธ์โอ้บ่อจิ้มจ้าผมเกินมอเนาะข้าวหอมมะลิพิเศษกินนะครับคุณผู้ฟังกินกินที่ว่ามีกินพิเศษก็ข้าวหอมมะลิทั้งเอิญแม่นหยังเพราะว่านะครับเขาเครียดเขามันเครียดพี่น้องครับมันก็เลยส่งนะส่งแล้วพิเศษของมันออกมานั่นแหละนะครับมันเครียดนะแดนทุ่งกุล่านะคุณฟังว่าถึงเรื่องเครียดกับว่าอยากให้เครียดด้วยโอ้ยเสียดายเวลาพี่น้องครับอยู่กันมาตั้งแต่บ่ายสามโมงสิบนาทีเหย้ากันจนอด17นาฬิกาหรือว่าหาโมงแรงคอยอำลาพระจากหาแนวอยู่แนวกินกันต่อนะครับเอานะครับเดี๋ยวสิติดสิข้างกันนะฮะเมื่อนี้ผู้ใดถือเลขแหกหมานก็ยินดีปีดาน้ำผู้ใดบ่ถือกวนนาเอาไม้มาสั้นเพิ่นว่าพี่มันต้องวางวันนาเพิ่นก็ตั้งรักให้เฮาเอาไม้คือเฮาล่ะเอาล่างเก็บไว้เบิ่งเพื่อจังอันโทษคุณผู้ชายนะครับดื่มสุราหรือว่ากินสุบุรีอย่างสั้นล่ะเนาะเก็บเบิ่งถ้าเก็บไว้มันเป็นเงินเท่าใดซื้อหวยกับพวกปันปันกันด้วยบ่เคยเห็นได้กำไรจากเถื่อบ่เห็นรวยจากเถื่อเกิดหอดกอดบ่ได้คือเก่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเฮาสิมาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของความเครียดเนาะพี่น้องอยากจะปากกันอินฮอดอินลิเพราะหยังเพราะว่าปัญหานะเรื่องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนะครับเหตุชาติเฮาบ่เคยเกิดก็เกิดเนาะพี่น้องครับกรณีที่ต้องบอกว่าวัวหายแล้วเอามาล้อมควักอีกกันแล้วบ้า นะทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนาะพี่น้องก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะเรื่องของมาตรการนะของพ่อเลาะเรื่องของการออกนะครับใบอนุญาตนะพกอาวุธหรือว่าอาวุธปืนนะครับป.3 ป.ที่ได้ยินอยู่ตัวเนาะว่ากันจังใดเพิ่นก็หยุดไว้ก่อนนะครับว่าง่ายว่าจากฟังจากนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลเพิ่นก็บ่อยากให้ไปใกล้แล้วพี่น้องครับเรื่องของปืนของปืนมันอันตรายนะนะกรณีพวกนี้ก็มาวัวหายล้อมคอกมากฎหมายนะครับเพิ่มบทลงโทษเพิ่มหรือว่าแก้ไขนั่นแหละพี่น้องครับเรื่องของการอาวุธปืนนะครับที่แน่ๆผมก็บ่อยากแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งความจำเป็นเนาะพี่น้องครับเพราะว่าข่อยขายทองเนาะข่อยก็ต้องมีอาวุธปืนไว้สัวสู่ป้องกันของข่อยดีนะครับเอ้าได้ครับแต่ว่าอยู่ที่ความเหมาะสมนั่นล่ะคือจังนะครับนายกเป็นว่านะยิ่งระวังเด้อยิ่งจนอยู่ในที่ของเจ้าของในบ้านกาพิษนะครับเขาว่าท่านเห็นอย่างเฮาไปใส่ก่อนนะครับหงายตุ้มตายไปเราก็ผิดนะครับคือเก่าพี่น้องครับโอ้ยจะมันยากนะครับเมียดอีหยังก็ได้แต่ละอย่างแต่ละแนวเครียดครับเครียดนะ5ปัจจัยที่ผู้ใหญ่บ่ควรสิจะมองข้ามกับเรื่องของ1นะครับเลี่ยนหลายแข่งขันสูงช่วงนี้พี่น้องก็สิเห็นเนาะเรื่องของการทุจริตก็โอ้ยการสอบนู่นสอบนี่อ้าว2เรื่องของครอบครัวเศรษฐกิจเบิ่งเอาเบิ่งแย่งเอาจัดเอานะมันแห้งบ่มันรุนแรงบ่หม่องโยนตีกันดูบ่นะครับเสพยาบ่งยาบ้าบ่หรือว่าเป็นเด็กกุ้ยเด็กไม่อย่างบ่นี้ไกลๆครับบุหรี่นี่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของบุหรี่พี่น้องครับเชื่อมโยงความเครียดปัญหาสุขภาพเลยไปเล่นกีฬาดีกว่าบ่ต้องสนใส่เศร้าเบานะครับบูทูดว่ากันไปมันต้องเครียดฟังเพลงหลายๆฟังไอ้ต้นเว้ากันได้ชีวิตนะครับหลังโควิดเป็นจังใดนะครับบ่ต้องไปเครียดสุดท้ายเพื่อนนะครับเพื่อนกันยอมรับจากโรงเรียนโมนีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองวัยรุ่นดูแลนะครับไม่ใช่เรื่องของเด็กซะแล้วต้องเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของครอบครัวพี่น้องครับก็เลยฝากปิดท้ายรายการสุขภาพดีสุขภาพนะลูกทุ่งมุ่งสุขภาพดีนะครับโดยการดูแลของท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีเนาะนางพนิดา จันทวัฒน์นะครับผอ.สปท.2นะครับแล้วก็ไกวันสินันเราอีกโอ้อ้าวสำหรับวันนี้เวลาเหมือนเวลาคงตำราพระจากพี่น้องโดยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นำโดยสวท194เมกะเฮิรตซ์ผอ.พรมพรเที่ยงธรรมนะครับพร้อมทีมงานสวท101จากพี่น้องไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ครับส่งต่อไปให้จังหวัดต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีสวัสดีครับ
1: 100%ใส่อาบน้ำได้ว่ายน้ำได้เป็นแบบอินเอียร์ใส่แล้วไม่ต้องกลัว
2: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
8: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
9: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
10: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
11: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
3: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการตรวจความพร้อมโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
12: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแต่ละแห่งต้องประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าเขตสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้ตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินดูความพร้อมของกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูรวมทั้งประสานนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่และเครือข่ายประสานการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
3: เช่นเดียวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนยึดหลักรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
13: นางสาวสุจิตราวงทวีพิทยากุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเปิดเผยว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเดินหน้าโครงการภูเก็ตเซฟสกูล2026เพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมุ่งสร้างความรู้ความพร้อมให้กับครูนักเรียนและบุคลากรสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องซึ่งการสร้างความปลอดภัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเหตุการเฝ้าระวังและการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรรู้เท่าทันความเสี่ยงและสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์วิกฤตได้ทั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการภายใต้แนวคิดรู้ทันสัญญาณรู้วิธีรับมือสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมการฝึกปฏิบัติตามหลักหนีซ่อนสู้เพื่อให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
3: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งแก้ปัญหามะพร้าวเกาะพะงันผลผลิตล้นตลาดด้วยการเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทาง 500,000 ลูกเพื่อสร้างเสถียรภาพด้านราคาน
14: ายกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมะพร้าวในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันพร้อมประสานการเชื่อมโยงผลผลิตมะพร้าวจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานปลายทางจำนวน 500,000 ลูกโดยจะทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องในราคารับซื้อประมาณ 8-10 บาทต่อลูกโดยการเชื่อมโยงผลผลิตในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวโดยจะมีการทยอยนำผลผลิตเข้าสู่โรงงานอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและความต้องการของโรงงานซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตและสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์มะพร้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลปัญหาเรื่องของผลผลิตล้นตลาดและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับเกษตรกรอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: เรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 นถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้เอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่เหมือนเดิมนะครับ 17:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 18:00 นครับร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้ยังคงมีกฎแห่งกรรมมาฝากกันเช่นเคยครับและตอนที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้ชื่อตอนสั้นๆว่าความดีชื่อตอนว่าความดีแต่ฟังแล้วเปี่ยมไปด้วยความหมายมากมายครับคุณชัยศิลป์คนคล่องจะเป็นผู้นำเสนอไปติดตามกฎแห่งกรรมชื่อตอนว่าความดีกันเลยครับ
2: ชีวิตของสัตว์โลกที่เกิดมาใต้ดวงอาทิตย์ย่อมจะมีเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยทุกวันทุกเวลามีทั้งเรื่องดีและเรื่องชั่วมีทั้งผู้ประกอบความดีด้วยคุณธรรมสูงและผู้ประกอบกรรมชั่วด้วยจิตใจต่ำเหี้ยมโหดดุร้ายมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นเสมอตลอดมาหากบางเรื่องเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตก็เป็นสิ่งที่สนใจของประชาชนเรื่องก็แพร่ออกไปรู้กันทั่วเมืองทั่วประเทศหากบางเรื่องเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือในหมู่คณะประชาชนก็ไม่สนใจนักเรื่องก็รู้อยู่ในวงแคบๆแม้จะได้เล่าสู่กันฟังก็อยู่ในวงจำกัดเมื่อผู้มีประสบการณ์ได้จากโลกนี้ไปเมื่อสิ้นอายุไขเรื่องราวต่างๆที่น่ารู้น่าศึกษาก็สูญสิ้นไปด้วยเหมือนคลื่นกระทบฝั่งอนุชนรุ่นหลังไม่มีโอกาสที่จะรู้เรื่องเพราะไม่มีใครจะบันทึกจดจำเอาไว้เป็นอักษรเผยแพร่หากจะมีผู้นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นธรรมดาการเล่าด้วยปากเปล่าย่อมจะมีขาดตกบกพร่องในข้อความสำคัญหรืออาจต่อเติมเปลี่ยนแปลงผิดจากความจริงกันต่อๆไปเหลือความจริงน้อยลงแล้วค่อยๆเลือนรางไม่ช้าก็ลืมเหตุการณ์ที่ควรจะสนใจไม่ถาวรยั่งยืนเพื่อเป็นอนุสรณ์สมบัติของอนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักหากท่านผู้ใดได้ประสบเหตุการณ์ที่ประหลาดมหัศจรรย์พอจะเป็นเรื่องเตือนใจในศีลธรรมขอให้ช่วยกันบันทึกไว้อาจเป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตข้างหน้าเรื่องที่ข้าพเจ้าจะบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านผู้เป็นทนายความเป็นแขกของคุณพี่ผู้หนึ่งซึ่งท่านผู้นี้มีจิตใจปราณีเมื่อเห็นผู้ใดได้รับความทุกข์ก็มีจิตใจสงสารเมื่อรู้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กำลังตกอยู่ในอันตรายก็จะพยายามช่วยให้พ้นทุกข์เมื่อมีโอกาสก็จัดการช่วยเหลือโดยไม่ต้องให้ผู้ใดออกปากร้องขออ้อนวอนและไม่หวังสินจ้างรางวัลใดๆทั้งสิ้นทำเพื่อช่วยผู้บริสุทธิ์เพื่อมนุษยธรรมและเมื่อได้ช่วยเหลือให้พ้นจากภัยสิ่งที่ได้รับก็คือความปีติยินดีเกิดขึ้นทางจิตใจเป็นเครื่องตอบแทนเป็นความรู้สึกอันสูงค่ายิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นต่อมาท่านผู้นั้นก็ลืมเรื่องเหล่านี้กลายเป็นเหตุการณ์ในอดีตดังท่านผู้นั้นได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ข้าพเจ้าฟังภายหลังว่าวันหนึ่งผมได้ขับรถส่วนตัวไปเที่ยวต่างจังหวัดพร้อมด้วยครอบครัวมีภรรยาและบุตรชายที่ยังเด็กอีก2คนขากลับเมื่อมาถึงหมู่บ้านริมทางมีร้านค้าอาหารและขายของใช้บุตรชายของผมเกิดอยากจะกินฝักบัวซึ่งชาวบ้านและเด็กๆนำใส่กระจาดมาขายผมจึงหยุดรถริมทางหน้าร้านขายอาหารผมเร่งให้ภรรยารีบเลือกซื้อฝักบัวให้เด็กเพราะตั้งใจจะรีบกลับไม่อยากกลับถึงบ้านดึกเกินไปเพราะระยะทางอีกประมาณ2ชั่วโมงกว่าจะถึงกรุงเทพและฝนก็ตั้งเค้ามาแล้วการขับรถกลางคืนเวลาฝนตกนั้นไม่มีความสะดวกระหว่างภรรยาผมกำลังเลือกซื้อและต่อราคากันนั้นผมได้มองเข้าไปในร้านอาหารก็บังเอิญมองไปเห็น ชายผู้หนึ่งอายุประมาณ40เศษกำลังจ้องมองดูผมอย่างตั้งอกตั้งใจเมื่อผมหันไปสบตาเข้าแกก็รีบหลบสายตาไปทางอื่นแสดงกิริยาพิรุธผมจึงมีความสงสัยได้พยายามดูหน้าตารูปร่างของแกแล้วเป็นผู้ที่ไม่เคยรู้จักและเคยเห็นมาก่อนพยายามนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจึงแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เคยพบและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อตัดความไม่เคยรู้จักออกไปคราวนี้ก็เป็นปัญหาที่จะพิจารณาดูว่าชายผู้นี้มีความหวังดีหรือหวังร้ายการที่จ้องหน้าผู้ที่ไม่เคยรู้จักโดยไม่มีเหตุผลนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าหวังร้ายก็ต้องมีผู้จ้างมาคอยดักทำร้ายแต่ข้อนี้ก็มองไม่เห็นเพราะผมไม่เคยมีเรื่องกับใครพอที่จะสร้างความเจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้ผู้อื่นทุกข์ยากลำบากได้ทราบแต่ผู้ที่มีศัตรูคอยอาฆาตก็คือพวกที่หักหลังหรือช่อโกงเป็นชายชู้กับภรรยาของผู้อื่นซึ่งเป็นที่รักหวงแหนเป็นการย่ำเกียรติและหยามหน้ากันทำให้เจ็บแค้นแสนสาหัสทำให้เกิดพยาบาทคอยจองเวรกันตลอดไปสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยประพฤติเรื่องเช่นนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวของตัวเองฉะนั้นปัญหาเรื่องมีศัตรูคอยปองร้ายจึงแน่ใจว่าไม่มีและคราวนี้ก็คงเหลือปัญหาเดียวก็คือคนร้ายคอยปล้นคอยจี้พวกนี้ไม่เลือกว่าเหยื่อของตนนั้นจะเป็นใครถ้ามีทรัพย์สินพอที่จะจี้ได้ก็ไม่สนใจใครดีใครชั่วแม้แต่ผู้ทรงศีลก็ไม่ละเว้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังตัดเสียได้เมื่อนึกถึงเพียงนี้ก็ไม่สบายใจแล้วพิจารณากิริยาท่าทางของชายผู้นั้นดูอีกครั้งรู้สึกว่าชายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้คงไม่เป็นผู้ร้ายแน่ซึ่งคงเหลือปัญหาข้อเดียวคือแกคงจำผิดฉะนั้นจึงต้องมองดูอย่างไม่แน่ใจที่สุดปัญหาต่างๆก็คลี่คลายไปในทางที่ดีเมื่อมองดูบริเวณนั้นก็เห็นรถบรรทุกใช้งานอยู่สองคันจึงคิดว่าคงจะเป็นคนงานหรือคนขับรถฉะนั้นความสงสัยแต่แรกก็สิ้นสุดลงด้วยความสบายใจเมื่อภรรยาผมได้ซื้อของตามที่ต้องการแล้วผมก็ขับรถวิ่งตรงเข้ากรุงเทพทันทีเวลานั้นฝนกำลังลงเม็ดแม้จะไม่ตกมากนักแต่ก็พอทำให้ถนนเปียกทำให้ขับรถต้องระวังเพราะถนนลื่นยิ่งเป็นถนนที่ลาดยางก็ต้องเพิ่มความระวังยิ่งขึ้นเมื่อรถออกวิ่งมาได้ประมาณ20นาทีถนนตอนนั้นลื่นมากเพราะรถขนดินได้ทำดินหล่นไว้กลางถนนเมื่อถูกฝนก็ละลายเป็นโคลนทำให้ถนนซึ่งลื่นอยู่แล้วเพิ่มความลื่นมากขึ้นทำให้ท้ายรถปัดไปปัดมาผมกุมพวงมาลัยไม่อยู่แม้จะพยายามระมัดระวังอย่างดียิ่งแต่ในที่สุดก็ไม่ไหวลื่นแฉลบไหลลงไปข้างทางผมไม่กล้าจะหักพวงมาลัยฝืนเพราะกลัวจะคว่ำเป็นอันตรายแก่เด็กผมก็จำเป็นต้องปล่อยเพียงแต่ประคองพวงมาลัยให้มันค่อยๆไหลลงไปในที่นาซึ่งมีดินชื้นแฉะเวลานั้นผมใจหายหมดเพราะกลัวรถจะคว่ำจะเป็นอันตรายแก่เด็กและผู้หญิงเมื่อรถไหลลงไปถึงที่จอดนิ่งอยู่ในนาข้างล่างคันนากับพื้นถนนที่รถไหลลงไปนั้นสูงพอใช้เมื่อผมมองดูคันนากับขอบถนนก็รู้ดีว่าผมหมดปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรดีฝนก็เริ่มตกหนาเม็ดขึ้นแม้จะลงจากรถก็ไม่รู้ว่าจะไปหลบฝนที่ไหนจะเปิดประตูรถออกมาก็ต้องย่ำลงไปในดินโคลนท้องนาจะต้องถอดรองเท้าจะนั่งอยู่เฉยๆรอเวลาก็คงไม่มีวันที่จะนำรถขึ้นมาจากท้องนาได้ความรู้สึกปั่นป่วนไปหมดแต่ก็ลองติดเครื่องเข้าเกียร์หนึ่งแล้วเร่งเครื่องเพื่อจะให้รถหลุดพ้นจากลมโคลนยิ่งเร่งเครื่องล้อหมุนอยู่กับที่รถยิ่งจมลึกไปในโคลนแม้จะเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเดินหน้าเท่าใดรถก็ไม่ขยับจากที่ได้กลับยิ่งจมลึกลงไปในดินมากขึ้นเกือบจะติดตัวถังใต้ประตูผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเหงื่อออกชุ่มเสื้อแข่งกับน้ำฝนหมดปัญญาแก้ปัญหาไม่ตกเมื่อรู้ว่าตัวเองหมดความสามารถจึงคิดว่าจะขอพึ่งรถที่วิ่งผ่านไปมาคงจะมีคนเห็นอกเห็นใจบ้างเมื่อมองดูสภาพของรถแล้วก็เห็นอาการหนักโคลนดูดเข้าไปตั้งครึ่งคันยังไม่เห็นว่าเขาจะช่วยเราได้อย่างไร ยิ่งฝนตกก็ยิ่งเป็นลมมากขึ้นเมื่อเห็นว่าฝนซาลงจวนจะหยุดผมก็จัดแจงถอดรองเท้าไว้ในรถและสั่งคนในรถบอกว่าให้นั่งอยู่เฉยๆผมจะไปขอร้องให้คนเข้ามาช่วยเสร็จแล้วผมก็เปิดประตูรถบุกขึ้นมาบนถนนเมื่อมายืนบนขอบถนนแล้วก็ค่อยว่าเมื่อไหร่จะมีรถวิ่งผ่านมาจะได้โบกมือให้หยุดแล้วขอความช่วยเหลือแต่รออยู่ไม่นานก็มองเห็นรถแล่นมาแต่ไกลจะเข้ากรุงเทพผมจึงโบกมือตั้งแต่รถยังอยู่ไกลเพื่อให้คนขับมีเวลาเบาเครื่องแต่รู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเพราะรถคันนั้นไม่ยอมเบาเครื่องกลับเร่งเครื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วซ้ำคนที่นั่งมาข้างคนขับโบกมือสายไปสายมาคล้ายกับว่าไม่ใช่ธุระของเขาเมื่อยืนนึกว่าเมื่อรถเขาไม่ช่วยแล้วเราจะทำอย่างไรดีมองดูบ้านชาวนาเห็นอยู่ไกลลิบๆถ้าเราบุกเข้าไปที่บ้านชาวนากว่าจะถึงก็คงเสียเวลาซึ่งไม่สามารถจะกำหนดแน่นอนถึงไปถ้าหากไม่มีใครเขายอมมาช่วยก็คงเสียเวลาเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะให้ช่วยอย่างไรนอกจากจะช่วยเกณฑ์คนมาสัก10คนก็พอจะมีทางและจะทิ้งเด็กและผู้หญิงไว้ในรถในสถานที่เวิ้งวางเช่นนี้ก็ไม่ควรถ้าไม่รีบนำรถขึ้นมาจากนาไม่ช้าก็จะค่ำพวกเด็กคงหิวเพราะในรถไม่มีอาหารหนักกำลังคิดแก้ปัญหาไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดีฝนก็ตกลงมาหนาเม็ดขึ้นจะลงไปหลบฝนในรถก็ใช่ที่ครั้นจะยืนอยู่บนถนนก็ไม่มีที่หลบฝนก็พอดีรถงานอีกคันหนึ่งวิ่งมาทางจะเข้ากรุงเทพฝนก็ตกผมกำลังคิดว่าจะยกมือขอความช่วยเหลือดีไหมกลัวเขาจะผ่านไปโดยไม่ใยดีเพราะฝนกำลังตกหนาเม็ดเมื่อครู่ฝนหายรถผ่านมาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่สนใจจะช่วยโดยผ่านเลยไปแต่บัดนี้ฝนกำลังตกจะมีใครบ้างจะใจดีหยุดรถช่วยในเวลาฝนตกเช่นนี้เขาคงจะผ่านไปเหมือนคันที่แล้วมาเป็นแน่กำลังนึกงงไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีก็พอดีรถคันนั้นกำลังผ่านหน้าไปมองเห็นชายที่มองผมที่ร้านอาหารนั่งมาข้างหน้ารถและมีชายร่างกายล่ำสันหลายคนนั่งอยู่ในกระบะโดยเอาผ้าน้ำมันผืนใหญ่บังหัวไว้คลุมไม่ให้เปียกฝนทุกคนกันฝนที่ตกลงมาและต่างก็เอามือยันผ้าขึ้นเพื่อให้อากาศเข้าและมองเห็นข้างทางผมมองดูรถที่ผ่านไปด้วยความหมดหวังนึกติตัวเองที่ไม่โบกมือขอความช่วยเหลือเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยมันอีกเรื่องหนึ่งควรจะลองดูนึกเสียใจที่ยืนงงตัดสินใจไม่ถูกที่ปล่อยให้รถคันนั้นผ่านไปโดยไม่ได้ขอความช่วยเหลือกำลังนึกตำหนิตัวเองอยู่ในใจก็พอดีเห็นรถคันที่ผ่านเลยไปแล้วเหยียบห้ามล้อหยุดรถห่างจากที่ผมยืนประมาณ 20-30 วาแล้วก็ถอยหลังมาหยุดรถตรงที่ผมยืนอยู่พอดีทันใดนั้นชายผู้ที่จ้องหน้าผมที่ร้านขายอาหารก็กระโดดลงจากรถอย่างว่องไวแล้วก้มหัวยกมือไหว้อย่างนอบน้อมผมเองก็งงบอกไม่ถูกว่าผมรู้สึกอย่างไรในเวลานั้นเสียงชายผู้นั้นพูดว่าท่านจะให้ผมทำอะไรโปรดใช้มาเถิดครับผมยังไม่หายงงและเกิดตื้นตันใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ในลำคอสะอื้นอยู่ในอกได้แต่ชี้มือลงไปข้างทางเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกแต่ชายผู้นั้นรู้ความหมายดีนี่ก็แสดงให้เห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเมื่อสักครู่หลังจากผมได้โบกมือขอให้รถงานคันนั้นหยุดขอความช่วยเหลือแต่ความหวังก็สูญสิ้นไปแต่แล้วก็มีรถงานเช่นเดียวกันผ่านมาซึ่งผมไม่ได้ขอความช่วยเหลือเพราะเข็ดแต่แล้วสิ่งที่ไม่นึกไม่ฝันก็เกิดขึ้นรถที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือกลับยินดีช่วยเหลือด้วยความเต็มใจแม้ว่าฝนกำลังตกก็ไม่ย่อท้อผมเห็นชายรูปร่างล่ำสัน8คนได้รีบลงจากรถพร้อมทั้งคนขับด้วยความว่องไวแล้วชายผู้นั้นบอกว่าพวกเรามาช่วยกันนำรถของท่านขึ้นจากท้องนาหน่อยและแล้วผมก็เห็นเหล่าชายชะกันพวกนั้นหยิบเชือกยาวออกมาจากรถคันนั้นแล้วก็ถอยรถงานคันนั้นเอาท้ายรถจอกข้างถนนให้ใกล้กับรถของผมแล้วก็ผูกไว้กับท้ายรถบรรทุกอีกข้างหนึ่งเขาก็บุกลงไปผูกไว้ใต้หน้าหม้อน้ำที่รถของผมเมื่อผูกเสร็จเรียบร้อยช ชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานก็เปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถเก๋งของผมโดยไม่ต้องให้เด็กและผู้หญิงลงจากรถผมจะเข้าไปช่วยชายผู้นั้นพูดว่าท่านไม่ต้องลำบากหรอกครับปล่อยให้พวกผมทำประเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ยากเย็นอะไรอย่าว่าแต่รถเก๋งเบาๆนี้เลยครับรถกุดังใหญ่ๆหนักกว่านี้มากพวกผมก็เอาขึ้นมาได้โดยไม่ลำบากนักผมได้แต่ยืนดูปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเขาจัดการรู้สึกว่าคนเหล่านี้ทำงานหนักด้วยความสามัคคีประสานกันอย่างรวดเร็วและทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจและว่องไวผมเองก็อดชมไม่ได้เมื่อผูกเชือกเรียบร้อยเพื่อใช้รถบรรทุกลากรถของผมทันใดนั้นชายชะกันอีก7คนก็ได้บุกลงไปในนาค่อยเข็นหลังรถเก๋งผมเมื่อรถบรรทุกเริ่มดึงรถของผมขึ้นจากหล่มชายผู้ถือพวงมาลัยอยู่ในรถของผมก็เดินเครื่องแล้วใช้เกียร์หนึ่งเข้าช่วยแรงชายทั้ง7คนก็ช่วยยกและดันช่วยอีกแรงทางท้ายรถและแล้วรถของผมก็ถูกลากถูกยกและถูกดันก็เคลื่อนจากที่ติดหล่มในนาก็ค่อยๆถูกดึงถูกดันขึ้นมาอยู่บนถนนอีกครั้งหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะเดินทางต่อไปได้ผมเห็นชายเหล่านั้นเปื้อนโคลนเปียกฝนไม่เห็นมีใครบ่นว่ายากลำบากมีแต่ใบหน้าที่ยิ้มแย้มหัวเราะและทำงานด้วยความสนุกสนานด้วยสมัครใจผมอดนึกชมเชยไม่ได้ผมได้พูดกับชายผู้เป็นหัวหน้าสั่งงานว่าผมไม่รู้ว่าจะพูดขอบใจอย่างไรดีเพราะผมดีใจจนน้ำตาไหลพูดไม่ออกที่พวกคุณได้มีน้ำใจให้ความกรุณามาช่วยเหลือนำรถของผมขึ้นมาอยู่บนถนนได้โดยผมไม่ทันได้ร้องขอผมนึกว่าผมจะแย่แล้วคิดว่าวันนี้คงหมดหวังจะนำรถกลับบ้านนับว่าเป็นบุญคุณที่ผมไม่สามารถจะลืมได้ที่พวกคุณได้เห็นอกเห็นใจผมช่วยเหลือในเวลาลำบากเช่นนี้และไม่ได้นึกถึงความลำบากยากแค้นต้องเปียกต้องเปื้อนโคลนก็ไม่นึกรังเกียจเสียงชายผู้ที่จ้องมองดูผมที่ร้านอาหารพูดขึ้นว่าคนทำความดีอย่างท่านไม่ถึงที่อับจนง่ายๆหรอกครับผมได้ยินชายผู้นั้นพูดเป็นนัยยะชอบกลก็ชักสงสัยแต่ก็ไม่ได้ซักถามอะไรเพราะทุกสิ่งมันคล้ายกับฝันร้ายและเวลานี้กำลังตื่นจากฝันร้ายแต่ก็ยังงงๆมองดูบางคนก็เอากระป๋องจอดรถบรรทุกลงไปตักน้ำในคูข้างทางอีกฝั่งหนึ่งช่วยล้างรถล้างโคลนที่ติดล้อและต่างก็ช่วยกันบางคนก็แก้เชือกที่ผูกรถออกและหมดความจำเป็นที่จะใช้มันผมยืนนึกว่าชายเหล่านี้เป็นผู้ที่หาเช้ากินค่ำอุตส่าห์ช่วยเหลือทำงานอย่างเต็มใจเช่นนี้ก็ควรจะได้รับการตอบแทนอย่างงามบ้างถ้าไปจ้างอู่มายกขึ้นก็คงจะเสียเงินอย่างน้อยก็หลายร้อยบาทและทั้งเสียเวลาต้องลำบากไปอีกนานจึงคิดว่าผมจะให้เงินชายใจดีเหล่านี้คนละ20บาทเพื่อเป็นสินน้ำใจเพราะคนที่มีน้ำใจดีในกลุ่มกรรมกรหาเช้ากินค่ำเช่นนี้หายากและแล้วผมก็หยิบธนบัตรฉบับละ20บาทยื่นส่งให้เป็นรายตัวพลางพูดว่าขอรับไว้อย่านึกว่าเป็นค่าสินจ้างเลยพร้อมทั้งขอขอบใจอย่างสูงจากผมด้วยแต่ผมก็ได้รับความแปลกใจและประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเพราะผมได้ยื่นเงินให้คนไหนเขาก็ก้มศีรษะลงยกมือไหว้ยิ้มอย่างมีความสุขสั่นศีรษะไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้แล้วพูดว่าขอให้ผมได้รับใช้ท่านโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนดีกว่าครับผมงงเพราะไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชายเหล่านี้คล้ายกับนัดกันไว้ไม่ยอมรับเงินที่ผมยื่นให้ถ้าไม่ประสบกับตัวเองแล้วผมก็คงจะไม่เชื่อว่ากรรมกรหาเช้ากินค่ำจะมีน้ำใจยอมทำงานให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมจึงถามชายผู้เป็นหัวหน้าและเป็นชายคนเดียวกับคนที่มองดูผมที่ร้านขายอาหารซึ่งเป็นผู้ที่ผมไม่ไว้ใจมาแต่แรกบัดนี้รู้ชัดแจ้งแล้วว่าชายผู้นั้นเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือเป็นหัวแรงนำรถของผมขึ้นจากท้องนาว่าทำไมพวกคุณไม่ยอมรับค่าตอบแทนที่ผมให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจแต่แล้วผมก็เห็นชายผู้นั้นยกมือไหว้แล้วพูดด้วยเสียงเครือๆคล้ายจะร้องไห้แสดงความตื้นตันใจว่าท่านจำผมไม่ได้หรอครับท่านเคยช่วยชีวิตผมไว้ครั้งหนึ่ง ขณะที่พูดน้ำตาของแกไหลออกมาจากเบ้าตาผมเห็นกิริยาท่าทางของแกเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็สงสัยและงงเพราะยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุได้พิจารณาดูหน้าแกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าเคยเห็นเคยพบเคยช่วยเหลือแกที่ไหนมาก่อนนึกว่าชายผู้นี้คงจะเข้าใจผิดไปว่าผมเหมือนกับใครคนหนึ่งที่แกเคยรู้จักและมีบุญคุณกับแกอย่างใหญ่หลวงและผู้นั้นคงมีรูปร่างคล้ายกับผมแน่ผมจึงพูดกับแกว่าคุณคงจะเข้าใจผิดและจำคนผิดก็ได้ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยพบเห็นคุณมาก่อนเลยขอโทษที่ผมพูดความจริงแต่ความจริงผมก็ไม่ควรตัดสินใจพูดตรงๆเช่นนี้เพราะจะทำให้แกเสียน้ำใจแต่ผมเป็นผู้เคารพความจริงเพราะผมจำไม่ได้แล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไปด้วยแต่ชายผู้นั้นกลับพูดอย่างแน่ใจอีกครั้งว่าไม่ผิดครับผมจำท่านไม่ผิดแน่แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานแล้วก็ดีแต่ท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักผมเห็นท่านเมื่อท่านจอดรถซื้อของที่ตลาดแล้วผมตั้งใจจะเข้าไปแสดงความเคารพท่านแต่ไม่กล้าเพราะผมรู้ว่าท่านจำผมไม่ได้แต่ผมจำหน้าท่านได้และนึกถึงตลอดมาไม่เคยลืมเลยนึกถึงพระเดชพระคุณที่ท่านได้เคยช่วยในครั้งนั้นเพราะถ้าไม่ได้ท่านคราวนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะได้อยู่เป็นคนถึงบัดนี้หรือไม่คนที่มีบุญคุณกับผมนั้นผมไม่เคยลืมผมจึงจำได้อย่างแม่นยำไม่ผิดแน่ผมได้ฟังแล้วยังงงนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมองดูรอบตัวก็เห็นพวกของชายผู้นั้นมายืนสงบคอยฟังคำโต้ตอบของผมกับชายแปลกหน้าผู้นั้นอยู่อย่างสนใจเวลานี้ฝนหยุดตกแล้วผมคิดว่าควรจะซักถามความจริงเพื่อให้แจ่มแจ้งแน่ใจว่าชายผู้นี้ไม่เข้าใจผิดในตัวผมจึงบอกว่าไหนคุณลองเล่าเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ผมเข้าไปพัวพันช่วยเหลือคุณไว้บางทีอาจทำให้ผมหรือฟื้นความทรงจำเก่าๆขึ้นมาได้บ้างเพราะผมอาจลืมไปอย่างคุณว่าก็ได้ชายผู้นั้นกลืนน้ำลายแล้วเริ่มเล่าเรื่องว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองในเวลานั้นญี่ปุ่นยังไม่เข้าสู่สงครามเรากำลังเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศสผมมีพี่น้องสามคนด้วยกันผมเป็นพี่คนโตและมีน้องชายอีกสองคนนอกนั้นยังมีแม่ที่อยู่ในวัยชราอยู่คนหนึ่งแม่ขอร้องให้ผมบวชเพื่อแม่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของลูกผมเป็นคนเคารพพ่อแม่ผมจึงบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อตามใจแม่และเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ท่านและบิดาผู้ล่วงลับไปแล้วและยังเห็นว่าน้องชายอีกสองคนพอที่จะทำงานได้เงินมาเลี้ยงแม่ให้มีความสุขได้ตามสมควรผมก็พอนอนใจได้ไม่ต้องเป็นห่วงต่อมาเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเพราะประเทศไทยเวลานั้นมีผู้นำได้เรียกร้องดินแดนที่เคยเสียไปเมื่อรศ .112 คืนจากฝรั่งเศสถึงกับประชาชนเดินขบวนสนับสนุนในที่สุดไทยก็ส่งทหารบุกเข้าอินโดจีนเข้ายึดดินแดนที่เสียไปคืนมาในที่สุดน้องชายของผมทั้งสองก็ถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหารและได้ถูกส่งไปสงครามชายแดนทางบ้านผมคงมีมารดาคนเดียวแต่บังเอิญมีหลานสาวห่างๆมาอยู่เป็นเพื่อนคอยหุงหาอาหารให้ต่อมาทหารญี่ปุ่นก็ขึ้นประเทศไทยทำให้ไทยต้องทำสงครามกับมิตรประเทศด้วยความจำเป็นเวลานั้นผมยังบวชเป็นพระแต่การจำศีลภาวนาเล่าเรียนพระธรรมวินัยไม่สะดวกด้วยจิตใจไม่สงบไม่มีสมาธิตั้งแต่น้องชายเป็นทหารไปราชการสงครามชายแดนจิตใจผมเป็นห่วงแต่แม่อยู่ตลอดเวลาต่อมาทางพันธมิตรก็ส่งเครื่องบินโจมตีพระนครและหลานสาวห่างๆก็จัดการแต่งงานไปอยู่กับสามีความเป็นห่วงแม่จนไม่สามารถจะบวชเป็นพระอยู่ต่อไปได้จึงตกลงตัดสินใจลาอาจารย์ขอสึกออกมาเพื่อเลี้ยงดูมารดาแทนน้องชายทั้งสองคนหลังจากได้สละเพศพรหมจรรย์ได้เพียง3วันเมื่อผมออกจากวัดในวันที่3นั่นเองผมได้เดินผ่านมาทางค่ายพักของทหารญี่ปุ่น ที่ยึดโกดังสินค้าของฝรั่งเศสไว้ทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเออะได้ยินเสียงคนวิ่งผมเองก็ตกใจคิดว่าคงจะมีพวกใต้ดินของไทยได้เริ่มทำการลุกขึ้นต่อต้านทหารญี่ปุ่นตามที่ผมเคยทราบมาทางลับทำให้ผมเกิดเป็นห่วงวิตกถึงแม่กลัวจะไม่ปลอดภัยคิดว่าหากพวกใต้ดินเริ่มงานต่อต้านแล้วผมก็ตั้งใจจะพาแม่ไปหลบหาที่พ้นภัยผมวิ่งไปคิดไปแต่วิ่งไปได้ไม่ไกลนะก็ถูกทหารญี่ปุ่น2คนซึ่งวิ่งมาทางไหนก็ไม่รู้ใช้มือรัดคอจับผมได้แล้วคุมตัวผมนำมาให้นายทหารญี่ปุ่นที่ค่ายพักระหว่างทางที่คุมตัวผมมานั้นมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งหญิงและชายออกมายืนดูและต่างก็วิจารณ์ความคิดเห็นมีชายสูงอายุผู้หนึ่งพูดว่า
3: น่าสงสารไอ้ทิศที่ศึกออกมาผมยังไม่ทันยาวก็มางัดโกดังญี่ปุ่นประเดี๋ยวก็โดนกรอกน้ำสบู่หรอกถ้ามันจับได้แล้วไม่มีใครหนีพ้นน้ำสบู่ไปได้
2: เสียงที่พูดนั้นแสดงความเห็นใจสงสารผมได้ยินแล้วตกใจผมจะทำอย่างไรดีนึกถึงแม่เป็นห่วงแม่ถ้าเราเป็นอะไรไปแม่จะลำบากยากเย็นเพียงไหนเมื่อนึกถึงแล้วผมก็มีความกลัวยิ่งนักผมเป็นคนบริสุทธิ์แต่จะทำอย่างไรดีจะบอกทางญี่ปุ่นได้อย่างไรว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขโมยงัดโกดังในครั้งนี้การที่ผมวิ่งไปหาแม่นั้นทำให้ทหารญี่ปุ่นคงเข้าใจผิดคิดว่าผมคงวิ่งหนีคงเป็นคนร้ายแน่และคิดว่าคนร้ายตัวจริงก็คงวิ่งมาทางเดียวกับผมยิ่งคิดก็ทำให้เป็นห่วงแม่ยิ่งขึ้นถ้าทหารญี่ปุ่นนำไปทรมานจนตายแม่ก็คงไม่รู้เรื่องแม่คงหลงเข้าใจผิดว่าลูกหนีแม่ไปแต่ถ้าแม่รู้เรื่องคงตกใจและเสียใจมากอุตส่าห์ศึกออกมาตั้งใจจะทำงานหาเงินเลี้ยงแม่ให้มีความสุขแทนน้องชายแต่ไม่นึกว่าเคราะห์กรรมมาเป็นเช่นนี้ไม่รู้จะทำอะไรดีได้แต่อธิษฐานว่าผลของการกตัญญูต่อแม่บังเกิดเกล้าและความบริสุทธิ์ไม่มีความผิดด้วยอำนาจทั้งนี้ขอให้คุณพระคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายด้วยทหารญี่ปุ่นทั้งสองคนก็คุมตัวผมเข้าไปมอบให้นายทหารในที่ทำการผมก็เห็นท่านนั่งอยู่ในที่ที่นั้นด้วยและกำลังสนทนากับนายทหารญี่ปุ่นเมื่อนายทหารญี่ปุ่นหันมาพูดกับทหารที่คุมตัวผมมาท่านก็หันมามองดูผมด้วยสายตาที่บอกถึงความสงสัยและเมตตาเมื่อท่านถามผมผมก็เล่าความจริงให้ท่านฟังเมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นสั่งให้นำผมเข้าไปในห้องทรมานท่านเป็นผู้ห้ามไว้เท่านี้ท่านพอจะจำได้หรือยังครับผมได้ฟังตั้งแต่ชายผู้นั้นเริ่มเล่าความทรงจำเรื่องเก่าๆที่ผ่านไปในอดีตที่ไม่เคยสนใจมาก่อนก็ค่อยผุดขึ้นมาในความทรงจำอีกครั้งหนึ่งค่อยๆมองเห็นภาพเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชัดเจนยิ่งนักเมื่อแกถามผมว่าท่านจำผมได้หรือยังครับผมได้ฟังเรื่องราวดูแล้วก็จำได้ถูกต้องจึงพูดว่าคุณเล่าให้ผมฟังเช่นนี้ผมก็นึกออกแล้วผมยังจำเรื่องราวต่อไปได้ดีครั้งนั้นบังเอิญผมมีธุระกับนายทหารญี่ปุ่นในค่ายได้เห็นทิศศึกใหม่ผมยังสั้นคิ้วยังไม่ทันขึ้นถูกทหารญี่ปุ่นคุมตัวเข้ามาผมเห็นหน้าก็เกิดสงสารเพราะหน้าซื่อๆไม่น่าจะเป็นขโมยงัดโกดังเมื่อซักถามเรื่องราวก็รู้สึกว่าคงเข้าใจผิดกันแน่ผมจึงถามนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นเป็นภาษาอังกฤษว่าท่านจับคนไทยคนนี้มามีโทษทำอะไรผิดนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นเป็นผู้มีนิสัยดีได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงโตเกียวมาแล้วเป็นคนมีความรู้และมีเหตุผลจึงบอกว่าพวกนี้เป็นนักก่อกวนซึ่งได้ทำการงัดโกดังเก็บของขโมยเครื่องใช้สงครามไปและเป็นการทำลายกำลังกองทัพของมหาจักรพรรดิมาพูดถึงกฎอัยการศึกในเวลาสงครามแล้วชายผู้นี้ต้องมีโทษถึงประหารชีวิตผมจึงถามว่าท่านแน่ใจหรือว่า ท่านจับคนที่ทำความผิดจริงมาลงโทษเพราะเราคนไทยถือว่าการลงโทษคนที่ไม่มีความผิดบาปหนักมากนายทหารผู้นั้นพูดว่า
3: จริงเราถือว่าถ้าลงโทษผู้ไม่มีความผิดนั้นเป็นบาปแต่คนนี้เห็นจะจับตัวมาไม่ผิดแน
2: ่ผมจึงถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าไม่ผิดตัวนายทหารผู้นั้นตอบว่า
3: ก็ทหารมารายงานตัวว่าเขาวิ่งไล่ชายผู้นี้ออกไปฉะนั้นคงจับตัวไม่ผิดแน
2: ่ผมจึงพูดว่า
3: ทหารของพระมหาจักรพรรดิเป็นทหารที่มีระเบียบวินัยดีมีความรักชาติยิ่งชีวิตเพราะทุกคนสละชีวิตเพื่อชาติและรักความเป็นธรรมเคารพเหตุผลเป็นที่ชื่นชมเชยกันทั่วโลกไม่ว่ามิตรหรือศัตรูจริงไหม
2: นายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นพยักหน้าอย่างภูมิใจ
3: พวกเราทหารของมหาจักรพรรดิทุกคนรักษาระเบียบวินัยและรักความยุติธรรมยิ่งชีวิต
2: ผมจึงพูดว่าถ้าอย่างนั้นท่านจะอนุญาตให้เราสอบปากคำผู้ที่ท่านจับมานี้เพื่อให้แน่ใจว่าท่านไม่ลงโทษคนบริสุทธิ์ได้ไหมและผมก็ไม่รู้จักชายผู้นี้มาก่อนแต่ผมไม่อยากจะเห็นคนบริสุทธิ์ได้รับโทษถ้าเขาทำผิดจริงผมก็ไม่ขัดข้องเพราะผมไม่ชอบคนทุจริต
4: นายทหารญี่ปุ่นคนนั้นรักความเป็นธรรมเป็นผู้ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งที่ผมเคยพบมาแกอนุญาตให้เวลาผม20นาทีเพื่อหาเหตุผลว่าชายผู้นี้บริสุทธิ์ถ้าพิสูจน์ได้เป็นความจริงก็จะปล่อยตัวไปเวลานั้นผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะหาเหตุผลอันใดมาลบล้างข้อหาในเวลาจำกัดเช่นนี้แต่ก็ต้องเสี่ยงดูถ้าเป็นบุญกุศลก็คงช่วยได้เมื่อผมสอบถามด้วยความตามที่ชายผู้นั้นเล่ามาข้างต้นแล้วผมก็ยื่นมือไปจับมือแกเป็นอันตกลงว่าผมจะช่วยและปลอบใจแกไม่ให้กลัวก็รู้ว่าแกเป็นคนบริสุทธิ์แน่นอนผมจึงพูดว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องตกใจคนมีความกตัญญูคงจะกลับไปหาแม่ของคุณได้ในวันนี
2: ้สายตาของชายผู้นั้นแสดงความหวังขึ้นมาพลางพูดว่า
3: ถ้าผมหลุดพ้นจากข้อหานี้ไปได้ผมก็เป็นหนี้บุญคุณของท่านไปตลอดชาติผมจะไม่ลืมเลย
2: ผมจึงบอกชายผู้นั้นว่า
3: อย่าไปพูดถึงบุญคุณเลยที่ช่วยนี่ก็เพราะคุณมีความกตัญญูต่อแม่และเป็นเพื่อนมนุษย์ที่กำลังได้รับทุกข์จึงอยากช่วย
2: เวลานั้นไม่มีใครรู้ผมมีหลักฐานเพียงพอแล้วจึงบอกกับนายทหารญี่ปุ่นว่าอยากจะพบกับทหารญี่ปุ่นผู้ที่พบคนร้ายกำลังเข้างัดโกดังซึ่งเป็นเวลากลางวันแสกๆอย่างกล้าหาญเพราะรู้ว่ากลางวันทหารญี่ปุ่นไม่ค่อยกวดขันมากไม่ช้าทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็ถูกตามตัวมาให้ผมสอบโดยผ่านนายทหารเป็นผู้แปลจากคำอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นอีกทอดหนึ่งได้ใจความว่าทหารญี่ปุ่นผู้นี้เคยเห็นคนร้ายทั้ง3คนรูปร่างล่ำสันถือแฉลงเหล็กคนละอันช่วยกันงัดประตูโรงเก็บของแต่เมื่อเห็นเข้าก็เป่านก

ถึงชมเชยนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นไม่ได้ว่าแกเป็นผู้รักความยุติธรรมอย่างน่านับถือเพราะถ้าหากแกไม่ยอมเสียเวลาให้ผมสอบสวนโดยเอาอำนาจของแกตามอารมณ์เป็นใหญ่แล้วก็คงจะลงเอยกันด้วยความเศร้าผมถามย้ำกับทหารผู้นั้นว่าเห็นคนร้ายกำลังยกแฉลงเหล็กขึ้นงัดประตูทั้ง3คนนั้นแน่หรือก็ได้รับการยืนยันว่าแน่ไม่ผิดแล้วว่าชาย3คนนั้นท่าทางแข็งแรงมากเมื่อผมถามว่าเขาแน่ใจหรือเปล่าว่าชายผู้ที่ถูกจับมานี้ได้ร่วมการงัดโกดังด้วยแฉลงเป็นคนหนึ่งใน3คนแต่เมื่อทหารญี่ปุ่นคนนั้นพิจารณาดูก็เกิดลังเลใจแต่ก็ตอบว่าถ้าเขาวิ่งหนีก็ต้องร่วมงัดโกดังด้วยส่วนรูปร่างเขาไม่แน่ใจเพราะเห็นแต่ไกลจำหน้าไม่ได้ผมจึงถามว่าเคยมีผู้ร้ายงัดโกดังมาก่อนหรือเปล่าก็ได้รับคำตอบว่าประมาณเมื่อ20วันมานี้มีคนร้ายมางัดโกดังครั้งหนึ่งและรู้สึกว่าจะเป็นพวกเดียวกับพวกที่หนีไปวันนี้ของที่ถูกขโมยไปในวันนั้นมียางนอกยางในบรรทุกหายไปหลายเส้นเมื่อถามมาถึงเพียงนี้ก็หมดเวลาที่ได้อนุญาตนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นจึงขอให้ผมอ้างหลักฐานเพื่อแสดงความบริสุทธิ์เพื่อจะให้ชายผู้นี้พ้นข้อหาไปผมขอเสนอให้พิจารณาหลักฐานเพียง3ข้อและขอให้พิจารณาให้เที่ยงธรรมนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นก็รับคำข้อ1ชายผู้นี้ได้บวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาย่อมได้รับการอบรมศึกษาในศีลธรรมและระเบียบวินัยตามศาสนาย่อมจะไม่ประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายผิดศีลธรรมการที่บุคคลผู้นี้สึกจากพระออกมาเป็นคารวาสก็เพราะความกตัญญูต่อมารดาผู้บังเกิดเกล้าซึ่งมีวัยชราไม่มีใครดูแลหาเลี้ยงเพราะน้องชาย2คนที่เคยทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูมารดาก็ถูกเกณฑ์เป็นทหารไปราชการสงครามจำเป็นที่พี่ชายผู้นี้จะต้องรับภาระเลี้ยงดูมารดาผู้ชราต่อไปการที่แกวิ่งไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีหากแต่แกเห็นเอะอะไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจึงวิ่งไปหามารดาเพราะเป็นห่วงข้อ2ทางโกดังก็เคยถูกงัดมาแล้วเมื่อประมาณ20วันและความเข้าใจของทหารยามว่าคงเป็นพวกเดียวกันกับพวกคนร้ายที่มาทำโจรกรรมในวันนี้แต่ชายผู้นี้เพิ่งจะสึกมาได้เพียง3วันไม่มีข้อสงสัยว่าชายผู้นี้จะมีการร่วมทำการโจรกรรมครั้งนั้นด้วยข้อ3ตามที่ทหารยามบอกว่าคนร้ายได้ใช้แฉลงเหล็กงัดโกดังทั้ง3คนฉะนั้นขอรับรองว่าชายผู้นี้ไม่เคยแตะต้องแฉลงเหล็กมาก่อนเลยอย่างน้อยก็เป็นเวลา3เดือนจะพิสูจน์ได้ก็ที่ฝ่ามือของชายผู้นี้อ่อนนุ่มนิ่มเพราะไม่ได้ทำงานหนักมาก่อนฉะนั้นขอให้พิจารณาว่าชายผู้นี้ไม่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมรายนี้อย่างเด็ดขาดแน่นอนขอให้ปล่อยตัวพ้นข้อหาไปนายทหารญี่ปุ่นคนนั้นพอได้ยินผมชี้แจงเหตุผล3ข้อขึ้นมาอ้างก็รู้สึกสีหน้าของแกสลดลงทันทีแต่แล้วก็ขอเวลาเพื่อพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงจะแจ้งให้ทราบว่าแล้วก็เรียกนายทหารชั้นรองลงมาอีก3คนต่างก็เข้านั่งโต๊ะพิจารณาปรึกษาในคำให้การของทหารยามที่เห็นเหตุการณ์และคำแก้ข้อหาของผม3ข้อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงโต้ตอบถกเถียงกันเป็นภาษาญี่ปุ่นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจและรู้สึกไม่สบายใจนักเพราะไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแม้ว่าหลักฐานของผมพอที่จะช่วยเหลือให้พ้นข้อหาไปได้ก็จริงแต่ผมเองก็ไม่แน่ใจว่านายทหารญี่ปุ่นผู้มีใจเป็นธรรมผู้นั้นจะเห็นด้วยกับข้อเสนอทั้ง3ข้อของผมหากนายทหารรองลงไปต่างไม่เห็นด้วยให้ใช้อำนาจไม่สนใจต่อเหตุผลและหลักฐานแล้วผมจะทำอย่างไรเมื่อผมคิดแล้วและได้ยินเสียงโต้ตอบกันผมก็หายใจไม่ทั่วท้องเกิดความวิตกว่าถ้าหากเขาไม่เห็นด้วยนำตัวชายผู้นี้ไปทำโทษทรมาน

ผมจะทำอย่างไรดีผมจะรีบไปติดต่อกับหน่วยประสานงานหรือผมอาจจะร้องเรียนไปยังแหล่งแม่ทัพนี้ซึ่งผมพอที่จะรู้จักดีว่าท่านผู้นี้เป็นคนตรงรักความยุติธรรมมีคุณธรรมสูงเห็นอกเห็นใจชาวไทยมากการที่ชาวเราอยู่ได้ด้วยความสงบในยามสงครามเช่นนี้ก็เพราะท่านแม่ทัพผู้นี้มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมแต่ถึงเช่นนั้นก็คงไม่ทันเวลากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่กระวนกระวายใจเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีดูมันช่างนานเหลือเกินเป็นเวลาที่ทรมานที่สุดความจริงการตัดสินจะปล่อยหรือจะต้องโทษทรมานของชายผู้นี้ผมก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบหรือไปรับโทษ ด้วยเพียงแต่ช่วยแก้ข้อหาให้ด้วยความสงสารเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกทางจิตใจเหมือนตกเป็นจำเลยด้วยถ้าชายผู้นี้ต้องโทษทรมานใจของผมก็ได้รับโทษ ด้วยเพราะผมรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนบริสุทธิ์แน่ถ้าต้องโทษทรมานผมก็ไม่มีความสุขแต่แล้วการถกเถียงโต้ตอบกันก็สงบลงนายทหารญี่ปุ่นต่างก็ลุกขึ้นไปพิสูจน์ฝ่ามือซ้ายของผู้ต้องหาทำให้ผมมีความสบายใจขึ้นมากเพราะการกระทำเช่นนั้นย่อมจะหมายความว่าพวกนายทหารญี่ปุ่นได้เชื่อถือการแก้ข้อหาของผมแล้วเมื่อนายทหารญี่ปุ่นพิสูจน์จนพอใจแล้วก็กลับมานั่งปรึกษากันอีกพักหนึ่งนายทหารผู้เป็นประธานก็สั่งให้พลทหารไปตามตัวทหารทั้งสองที่เป็นผู้จับกุมชายหนุ่มผู้นั้นมาโดยด่วนเมื่อนายทหารทั้งสองมายืนตรงยกมือขึ้นคำนับตัวแข็งอยู่ตรงหน้านายทหารผู้นั้นได้ยินเสียงถามโต้ตอบกันแต่คงได้รับคำตอบไม่เป็นที่น่าพอใจนายทหารผู้นั้นจึงโกรธมากยกมือขึ้นแล้วก็ใช้ฝ่ามือตบหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาอย่างรวดเร็วทั้งสองคนรู้สึกว่าทหารของพระมหาจักรพรรดินั้นมีระเบียบวินัยดีแม้จะถูกตบจนเซไปเซมาแต่มือที่ยกขึ้นคำนับนั้นยังแข็งทื่อระวังตรงไม่ยอมให้ตกลงเมื่อลงโทษพลทหารพอสมควรแล้วก็ไล่ให้ออกไปจากที่นั้นหลังจากนั้นก็เดินตรงเข้าไปโค้งคำนับอย่างอ่อนน้อมต่อชายผู้นั้นเป็นการขอโทษผู้ต้องหาซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับผิดตัวมาแล้วก็หันมาโค้งให้ผมฐานเป็นผู้ช่วยหาหลักฐานมาแสดงให้เห็นว่าชายผู้นั้นบริสุทธิ์ผมเห็นชายผู้ต้องหาเข้าใจดีแกจ้องดูหน้าผมแล้วน้ำตาไหลออกมาด้วยความดีใจเห็นพูดอะไรอยู่ในลำคอเพราะความตื้นตันใจจนพูดอะไรไม่ออกผมเห็นนายทหารญี่ปุ่นผู้นั้นหยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งออกมาจากข้างในเป็นจำนวนเท่าใดผมไม่ทราบยื่นให้ชายผู้นั้นเป็นค่าทำขวัญและให้ผมแปลคำพูดให้ชายผู้นั้นฟังว่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จับผิดตัวมาเขาต้องขอโทษในความผิดพลาดครั้งนี้ชายผู้นั้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แรกที่แกคิดถึงก็คือแม่ฉะนั้นเมื่อถูกปล่อยไปอิสระก็รีบไปหาแม่ทันทีด้วยความดีใจนี่เป็นเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว10กว่าปีบัดนี้ชายผู้นั้นได้พาพรรคพวกมาช่วยนำรถของผมขึ้นจากข้างทางแต่พวกเขาทุกคนก็ไม่ยอมรับค่าสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีเหตุผลอะไรที่พลอยไม่รับค่าสินน้ำใจใช่เหล่านั้นมีคนหนึ่งตอบแทนว่าพวกผมได้ฟังเรื่องราวของท่านจากปากคำของพี่ทิศมานานแล้วแต่เกิดมีจิตใจเคารพท่านโดยยังไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนและพี่ทิศยกย่องพูดถึงคุณงามความดีเคารพบูชาท่านอยู่เสมอพวกเรานับถือพี่ทิศมากเพราะเป็นคนมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณพวกผมก็พากันติดนิสัยพี่ทิศไปด้วยและพลอยเคารพนับถือบูชาคุณงามความดีทั้งที่ไม่เคยพบท่านเลยเมื่อครูพิทิศเขาก็เล่าให้พวกผมที่มาในรถฟังว่าเขาได้พบท่านแต่ไม่กล้าเข้าไปทักเพราะรู้สึกว่าท่านจะจำเขาไม่ไ
แต่ก็พยายามแอบจดเบอร์รถของท่านไว้เขาตั้งใจเมื่อไปถึงกรุงเทพก็จะไปสืบหาและจะไปกราบเท้าท่านที่บ้านเมื่อรถผ่านมาเห็นท่านยืนอยู่ข้างถนนก็สงสัยจึงนึกว่าต้องมีเหตุเกิดขึ้นเมื่อมองไปข้างทางเห็นรถท่านตกลงไปพวกผมจึงเต็มใจที่จะรับใช้ท่านแม้จะลำบากกว่านี้สัก10 เท่าพวกผมก็เต็มใจทำเพื่อบูชาความดีของท่านตัวไม่หวังสินจ้างใดๆทั้งสิ้นผมได้ยินเช่นนั้นก็ตื้นตันใจนึกอยู่ในใจว่าคนเรานี้ถ้าอยู่กับคนดีเห็นความดีก็พลอยเป็นคนดีไปด้วยถ้าอยู่กับคนชั่วก็คงพลอยชั่วไปด้วยผมจึงเรียกชายผู้นั้นมาแล้วขอโทษที่แต่แรกจำไม่ได้เพราะเมื่อครั้งที่ผมเห็นในค่ายทหารญี่ปุ่นนั้นยังหัวโล้นผมยังไม่ยาวคิ้วยังไม่ขึ้นซึ่งหน้าตาจึงแปลกกว่าปัจจุบันนี้เพราะผมก็ขึ้นคิ้วก็ดกเวลาก็ผ่านไปนานแล้วจึงจำเขาหน้าไม่ได้และต่อไปนี้คงจะจำได้แม่นยำเพราะได้ทำบุญคุณไว้เป็นธรรมดาผู้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้จดจำว่าช่วยเหลือใครบ้างเพราะไม่มีความประสงค์สิ่งใดตอบแทนส่วนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในยามทุกข์หากเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงย่อมจะไม่ลืมและนึกถึงเสมอและผมก็ได้เล่าให้ชายผู้นั้นฟังว่าก่อนหน้าที่รถเขาจะมาช่วยนั้นจะมีรถงานผ่านมาคันหนึ่งผมได้ยืนโบกมือเพื่อขอความช่วยเหลือแต่รถคันนั้นก็ผ่านไปโดยไม่สนใจกลับโบกมือไม่ทราบความหมายอย่างไรชายผู้นั้นก็ได้ใช้ความตรีตรองและพูดว่ารถคันนั้นเป็นพวกเดียวกันออกมาก่อนหน้าผมเล็กน้อยธรรมดาพวกเราเคยช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเสมอเพราะเหตุเคยได้บทเรียนจากท่านมาแล้วและพยายามอบรมเพื่อนๆเสมอว่าการช่วยเหลือเป็นการกุศลในทางทำดีแต่ผมสงสัยทำไมเขาจึงไม่หยุดช่วยเหลือท่านขอให้ผมนึกดูก่อนอ๋อผมนึกออกแล้วเขาได้รับคำสั่งทางนายงานให้รีบนำรถเข้ากรุงเทพด่วนและรีบให้ไปถึงก่อน1 ทุ่มเพราะฉะนั้นเขาจึงหยุดช่วยท่านไม่ได้การโบกมือเขาคงหมายความว่าจะมีรถตามมาข้างหลังอีกคันหนึ่งที่ช่วยได้คือรถของผมเมื่อท่านทราบเช่นนี้แล้วก็คงทำให้ท่านหายข้องใจได้บ้างผมบอกว่าผมเข้าใจดีแล้วไม่มีอะไรสงสัยอีกและผมก็ไม่ลืมบอกตำบลบ้านที่อยู่ของผมและเชิญให้พวกเขาไปพบบางทีผมอาจมีโอกาสตอบแทนบุญคุณของเขาได้บ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของท่านผู้นี้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นพระท่านเจ้าของเรื่องได้เล่าให้ฟังแล้วก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เพราะระยะเวลารถตกข้างถนนแล้วมีผู้มาช่วยนำรถขึ้นมาจากข้างถนนนั้นเป็นระยะสั้นเวลาน้อยการสนทนาเล่าเรื่องก็ไม่ได้ใจความมากนักเพราะทุกคนกำลังเปียกทั้งฝนเปื้อนทั้งโคลนจึงต้องรีบกลับไปทำความสะอาดตัวเพราะอาจป่วยไข้เป็นหวัดได้ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงตั้งแต่เริ่มต้นจนเกิดผลภายหลังเพื่อให้ได้ข้อความและเรื่องราวพอที่จะนำมาพิจารณาถึงเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดได้เสมอไม่ว่าสมัยใดเวลาใดหากท่านผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เห็นว่าข้อความสำคัญตอนหนึ่งตอนใดยังขาดตกบกพร่องข้าพเจ้าผู้เขียนขอรับผิดแต่ผู้เดียวและโปรดได้ให้อภัยด้วย

านผู้ฟังครับเวลาของรายการร้อยเรื่องมาเล่าวันนี้หมดลงแล้วและกฎแห่งกรรมตอนความดีก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับร้อยเรื่องมาเล่ากฎแห่งกรรมจะเป็นตอนอะไรเราจะกลับมาติดตามรับฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการนะครับสวัสดีครับ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้บุรีรัมย์ปิดฉากศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่7รอบชิงชนะเลิศสร้างเวทีเยาวชนสู่เส้นทางนักมวยอาชีพผนึกกำลัง4ภาคส่วนบุรีรัมย์เปิดโครงการบุรีรัมย์ปันกันซ่อมพัดลมสร้างโอกาสทางการศึกษาชูทักษะอาชีวะเพื่อสังคมองค์การสวนสัตว์จับมือข้าวตราฉัตรลงนาม MOU อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยควบคู่พัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายน2569โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งรัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนสร้างความมั่นคงทางพลังงานข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะบุรีรัมย์ปิดฉากศึกต้นกล้ามวยไทยครั้งที่7รอบชิงชนะเลิศสร้างเวทีเยาวชนสู่เส้นทางนักมวยอาชีพวันที่15สิงหาคม2569เวลา21นาฬิกาณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์นายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่7รอบชิงชนะเลิศพร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศประจำปี2569โดยมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรในวงการมวยไทยและประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักในพิธีครั้งนี้มีบุคคลสำคัญร่วมงานอาทินาย สนองเทพอักษรรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1นายสมปองจันทีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค3นายอุกฤษหงไทยสงนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายโยธินเรืองสุขศรีวงศ์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นางสุจีพรพระทองผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าค่ายมวยในพื้นที่การแข่งขันต้นกล้ามมวยไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่7โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและชมรมกีฬามวยจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดแบบมวยรอบในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดรวมทั้งสิ้น7ครั้งเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่โดมสวนรมบุรี200ปีวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาพัฒนาทักษะด้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นเลิศสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรักและสนใจศิลปะแม่ไม้มวยไทยเปิดโอกาสให้ก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนนายภูสิทธิ์เล็กอุดากรกล่าวย้ำว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสร้างนักกีฬามวยไทยรุ่นใหม่แต่ยังเป็นการต่อยอดศิลปะการต่อสู้ประจำชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับโลกพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวบุรีรัมย์ที่ได้เห็นลูกหลานของตนก้าวสู่เส้นทางนักมวยอาชีพการปิดฉากต้นกล้ามวยไทยครั้งที่7จึงถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่เพียงสร้างนักกีฬาแต่ยังสร้างชื่อเสียงและความมั่นคงให้กับวงการมวยไทยในอนาคตผนึกกำลัง4ภาคส่วนบุรีรัมย์เปิดโครงการบุรีรัมย์ปันกันซ่อมพัดลมสร้างโอกาสทางการศึกษาชูทักษะอาชีวะเพื่อสังคมวันที่15สิงหาคม2569เวลา 9:30 น.ณลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการเปิดโครงการบุรีรัมย์ปันกันซ่อมพัดลมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิดและนายไมตรีโรจนะศิวิไลประธานหอการค้าอาวุโสเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการหอการค้าคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งโครงการบุรีรัมย์ปันกันมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าจากสิ่งที่ถูกมองว่าหมดประโยชน์ให้กลับมามีชีวิตใหม่โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจากห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ที่มอบพัดลมเก่ากว่า600ตัวให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาได้ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงและนำมาใช้ใหม่เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนเป้าหมายสำคัญของโครงการเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้ฝึกทักษะวิชาชีพกับงานจริงปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคมลดการสูญเปล่าของทรัพยากรและส่งเสริมการใช้ซ้ำอย่างมีคุณค่าสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวชื่นชมว่าการศึกษาที่มีคุณค่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการเรียนรู้ว่าเราทำอะไรเป็นแต่ยังรวมถึงการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นนั้นสามารถนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรพร้อมย้ำว่าโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนโครงการบุรีรัมย์ปันกันไม่เพียงเป็นกิจกรรมซ่อมพัดลมแต่ยังเป็นโมเดลความร่วมมือที่แสดงให้เห็นถึงพลังของการผนึกกำลัง4ภาคส่วนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่สังคมและเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะได้ใช้ทักษะวิชาชีพเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงองค์การสวนสัตว์จับมือข้าวตราฉัตรลงนาม MOU อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยควบคู่พัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนวันที่15สิงหาคม2569เวลา 10:00 น.ณศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท CP Intertrade จำกัดภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยและการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนเพื่อบูรณาการภารกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการเกษตรอย่างสมดุลพิธีลงนามได้รับเกียรติจากนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์เป็นประธานพร้อมด้วยนางจงกลนีแก้วสดผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ผู้บริหารบริษัท CP Intertrade จำกัดและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินห้วยตลาดห้วยจระเข้มากโครงการชนประธานบุรีรัมย์รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของนกกระเรียนพันธุ์ไทยและการแสดงผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนโดยรอบศูน นย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสาระสำคัญของความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้กลับคืนสู่ธรรมชาติดูแลและรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่าส่งเสริมการผลิตข้าวตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตพร้อมเชื่อมโยงตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรสร้างต้นแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนสัตว์ป่าและธรรมชาติสำหรับองค์การสวนสัตว์โดยสวนสัตว์นครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชากรนกกระเรียนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศได้อย่างยั่งยืนโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐบนแอปทางรัฐแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบขณะที่ภาครัฐมีช่องทางการรับแจ้งหลายระบบตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งที่ไหนบางกรณีไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรหรือจำเป็นต้องส่งเรื่องไปหลายช่องทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาว่าเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาและให้รายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นระบบจะเชื่อมต่อเรื่องไปยังช่องทางรับแจ้งของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการดำเนินการต่อไปทางนี้แจ้งรัฐไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งของทุกหน่วยงานมารวมไว้เป็นระบบเดียวแต่เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบของหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงระบบรับแจ้งด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐการร้องทุกข์เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงในครอบครัวปัญหาคนไร้ที่พึ่งสาธารณภัยระดับ3ขึ้นไปภัยระดับชาติที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและต้องระดมทรัพยากรจากหลายหน่วยงานรวมถึงเรื่องรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐจากจุดเริ่มต้นเดียวได้มากขึ้นสำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนางสาวกัญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครั้งที่8/2569เมื่อวันที่14 สิงหาคม 2569มีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนเองได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งการปรับเงื่อนไขดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569และจะประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง2ฝ่ายในวันที่19 สิงหาคม 2569ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการตามแผนเดิมสำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานครจะประกาศประมาณปลายเดือนสิงหาคม2569ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.hso.go.th กรณีต้องการตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองนายจ้างสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-service ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-safe service และแอปพลิเคชัน HSO Plus นอกจากนี้จะมีการแจ้ง SMS สำหรับผู้ที่ได้รับแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมหรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาทั่วประเทศรวมถึงศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโทรศัพท์029562929ในวันและเวลาราชการและสายด่วนประกันสังคม1506กด9ตลอด24ชั่วโมงเลขาธิการกล่าวทิ้งท้ายว่าสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการกระบวนการการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจึงขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569เวลา8:00 น.ถึง 16:00 น.รัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างรายได้ให้ชุมชนเสริมความมั่นคงทางพลังงาน วันที่16สิงหาคม2569ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดได้มีการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสมาใช้แปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์กล่าวว่าในสภาวะปัจจุบันที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้ชุมชนได้ถึงร้อยละ 20-40 พร้อมช่วยลดปริมาณขยะเพิ่มรายได้และสร้างกองทุนหมุนเวียนให้ชุมชนในระยะยาวสำหรับแนวทางการขับเคลื่อนในระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งขยายต้นแบบชุมชนที่สามารถจัดการขยะและพลังงานได้ด้วยตนเองไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศโดยเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชนเพื่อให้เทคโนโลยีตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่และเกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงและจะเป็นการยกระดับชุมชนบ้านมั่นคงให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองด้านพลังงานและบริหารจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไปต่อไปเป็นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus One เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม2569และในวันจันทร์ที่20สิงหาคม2569เวลา 8:30 นเป็นต้นไปณหอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิตอายุระหว่าง 17-60ปีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้โรคเลือดเป็นต้นการเตรียมตัวก่อนและหลังบริจาคงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคหลังบริจาคควรพักผ่อนไม่ลุกเดินทันทีดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมในวันดังกล่าวสามารถบริจาคโลหิตได้ที่คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดรับทุกวัน 8:30 นถึง 16:00 นรวมถึงหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่044615002ต่อ2040หรือ2166กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวสารเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้ติดตามข่าวสารอย่างพอเหมาะกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านก่อนนอนดำเนินชีวิตตามปกติรักษาวัดประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงวางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วนเชื่อมโยงกับคนรักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็งหากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.sukhaphapjit.com หรือโทรศัพท์สายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชวนชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทงดงามไม่เอาเปรียบด้านราคาต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมักระบาดมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวโดยโรคนี้เกิดจากไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B สามารถพบได้ทั่วโลกและมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดทั่วไป รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนแนวทางการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ปิดปากและจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจามล้างมือบ่อยๆโดยเฉพาะหลังไอจามสั่งน้ำมูกหรือก่อนรับประทานอาหารเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอจามและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหยุดงานหยุดเรียนและงดกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเมื่อป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวกรมควบคุมโรคย้ำว่าการดูแลสุขภาพตนเองและการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนติดตามข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ radioburiram.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าวพิมพ์กาอุ้ยรำอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์ วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ครับ
1: มาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปกันครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรนิทรรศการเลกาซีสืบสานผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิด Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสารแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคาราวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่ เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีค้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมา Gen AI คือ Generative AI มา Gen AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการ remix AI remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับตีของ

สำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิเนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาต่างคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริมลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกโดยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัยและเครื่องมือช่วยเหลือต่างๆให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพด้านนายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนแล้ว176และทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้าน4แสนคน
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคม2569พบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว2ล้าน3แสนคนหรือร้อยละ76ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 980,000 คนเหลือประมาณ 800,000 คนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคม2569ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว4ล้าน4แสนคนเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนผู้ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ5ล้าน2แสนคนเหลือประมาณ4ล้าน9แสนคนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกของหน่วยงานภาครัฐช่วยให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นราว2แสนคนและยื่นทบทวนสิทธิ์เพิ่มขึ้นราว3แสนคนอย่างไรก็ตามยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ต้องดำเนินการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงเร่งสื่อสารและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2รวม3เส้นทางระยะทาง534กิโลเมตรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยมาเลเซีย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2โดยในระยะแรกจะเริ่มก่อสร้างก่อน3ช่วงรวมระยะทาง504กิโลเมตรวงเงินลงทุนประมาณ 16,798 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาสำหรับการก่อสร้างในระยะแรกได้มีการปรับปรุงรูปแบบทางรถไฟบริเวณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาให้เป็นโครงสร้างสะพานบกและคันทางเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยในอนาคตหลังได้รับบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี2568โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนกรกฎาคม2570ส่วนช่วงชุมทางหาดใหญ่สงขลาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงินประมาณ 15,900 ล้านบาทจะพิจารณาดำเนินการในระยะต่อไปเนื่องจากสภาพพื้นที่มีชุมชนหนาแน่นและต้องศึกษาความคุ้มค่าร่วมกับระบบขนส่งมวลชนรูปแบบอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งนี้กระทรวงคมนาคมพร้อมนำโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาในวันที่1กันยายนนี้และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรฟท.จะเร่งจัดทำร่างเงื่อนไขการประกวดราคาหรือ TOR โดยแบ่งงานก่อสร้างโยธาออกเป็น4สัญญาเพื่อขับเคลื่อนการขนส่งสินค้าและการเดินทางของภาคใต้ให้เชื่อมโยงกับโครงข่ายระบบรางของประเทศมาเลเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภทและการใส่สิ่งปลอมปนในยางพาราเพื่อรักษามาตรฐานและความเชื่อมั่นยางพาราไทยในตลาดโลก
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารพระพิรุณเร่งแก้ปัญหาการใช้สารเคมีผิดประเภท และการใส่สิ่งแปลกปลอมในวัตถุดิบยางเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบยางอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าภาพลักษณ์ของยางพาราไทยโอกาสทางการตลาดของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยในระยะยาวโดยต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การป้องกันเฝ้าระวังตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่ต้องกำหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งจัดทำเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรผู้รวบรวมยางในพื้นที่เป้าหมายและผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตรับรู้และป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางชาวนันมาลีรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมลดเวลาการอนุญาตโรงงานบูรณาการข้อมูลหยุดโรงงานทันทีเมื่อปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานพร้อมแก้ไขกฎหมายให้เป็นปัจจุบันนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยแผนยกระดับกลไกการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ทั้งระบบเพื่อแก้ปัญหาเรื้อรังด้านการลักลอบปล่อยมลพิษและทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยบูรณาการผ่านเทคโนโลยี3ส่วนหลักได้แก่ด้านการอนุญาตโรงงานมีการนำระบบ e-license มาใช้เต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความโปร่งใสลดการใช้ดุลยพินิจและร่นระยะเวลาพิจารณาลงได้28วันด้านการกำกับดูแลได้ปรับแผนมาใช้ระบบ iSingle Form เพื่อให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองและใช้เป็นฐานข้อมูลวิเคราะห์ความผิดปกติเพื่อชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบผ่านระบบ iAuditor ควบคู่กับการเปิดช่องทางแจ้งอุดให้ประชาชนร่วมเฝ้าระวังซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นเสมือนเวทระเบียนประวัติของโรงงานและด้านการบังคับใช้กฎหมายจะปรับเกณฑ์ให้เด็ดขาดขึ้นโดยหากพบโรงงานปล่อยมลพิษเกินมาตรฐานหรือจัดการกากอุตสาหกรรมไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งหยุดเดินเครื่องโรงงานทันทีเพื่อตัดวงจรมลพิษซึ่งจะใช้ผลกระทบทางธุรกิจจากการขาดรายได้เป็นบทลงโทษเชิงบีบบังคับให้เร่งแก้ไขแทนการรอเสียค่าปรับทางอาญาที่อยู่ในอัตราต่ำนอกจากนี้เร่งผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานและจัดทำพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับใหม่เพื่อให้กฎหมายทันต่อยุคสมัยโดยยึดหลักการส่งเสริมผู้ประกอบการที่ดีควบคู่ไปกับการปกป้องคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกมอบสิทธิ์ที่ดินทำกินยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
4: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะลงพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามความก้าวหน้าการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินโอกาสนี้ได้มอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์นค.3หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินนค.1หนังสือรับรององค์กรสาธารณประโยชน์เงินอุดหนุนโครงการสร้างระบบนิเวศชุมชนและถุงยางชีพแก่กลุ่มเปราะบางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าที่ดินไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือบ้านอาชีพและความมั่นคงของครอบครัวพร้อมสั่งการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์นค.3ที่ยังค้างอยู่อีก309รายอย่างเร่งด่วนโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกช่วยแก้ปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยกระดับนิคมสร้างตนเองบางระกำให้เป็นพื้นที่สร้างโอกาสอย่างแท้จริงสำหรับนิคมสร้างตนเองบางระกำเป็นนิคมลักษณะพิเศษดูแลพื้นที่กว่า 230,000 ไร่ครอบคลุม4จังหวัดได้แก่พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและพิจิตรโดยเน้นภารกิจจัดสรรที่ดินส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการประกาศยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการ4กระทรวงหลักรับมือพฤติกรรมข่มขู่เรียนแบบพร้อมวางระบบการดูแลนักเรียนและครูนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกระดับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมวางมาตรฐานความปลอดภัยครอบคลุม5มิติสำคัญเช่นตรวจสอบบุคคลและสิ่งของก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเข้มงวด ักซ้อมแผนหนีซ่อนสู้และทบทวนแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำทุกโรงเรียนพร้อมเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยให้เป็นระบบถาวรปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้กำหนดว่าการข่มขู่ผ่านช่องทางไซเบอร์มีความผิดในระดับร้ายแรงสูงสุดตลอดจนประสานกสทช.จัดทำคู่มือจริยธรรมการรายงานข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้การสื่อสารของทุกฝ่ายเป็นไปอย่างระมัดระวังและไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตรวจความพร้อมโรงเรียนพร้อมเน้นย้ำ4มาตรการความปลอดภัยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นก่อนเปิดภาคเรียน
5: นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชระโรจน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้นำคณะทำงานและผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองครูและนักเรียนโดยเน้นย้ำถึงการประเมินความปลอดภัยของอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมโดยรอบและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขับเคลื่อน4มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดได้แก่การคัดกรองบุคคลเข้าออกก่อนเข้าสถานศึกษาป้องกันสิ่งผิดกฎหมายโดยให้มีการตรวจค้นอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าและวัตถุอันตรายทุกชนิดการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุฉุกเฉินและซักซ้อมการแจ้งเหตุอย่างรวดเร็วอีกทั้งได้ประสานในการคัดกรองและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยอบอุ่นและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอย่างแท้จริงสิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมันสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาระค่าครองชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อเปลี่ยนขยะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวมาใช้ประโยชน์โดยล่าสุดมีการนำเทคโนโลยีไพโรไรซิดมาใช้แปลรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3ปั้นโอกาสธุรกิจสีเขียวพร้อมผลักดันนวัตกรรมสู่ตลาดภาครัฐนายนรินทร์เผาวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม E-GAT Green Eye ปีที่3โดยร่วมกับ8หน่วยงานพันธมิตรเพื่อยกระดับนวัตกรรมสีเขียวให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่าน2โครงการประกอบด้วย Circular Innovation Challenge สำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ระดับอุดมศึกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ Sustainable Concrete สำหรับนักวิจัยสตาร์ทอัพผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างคาร์บอนต่ำต่อยอดจากงานวิจัยและห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อนำนวัตกรรมมาใช้ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้โครงการ E-GAT Green Eye ปีที่3เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4กันยายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบพัฒนาผลงานเข้มข้นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทโดยผลงานที่มีศักยภาพจะได้รับการเชื่อมโยงกับกฟผ.ระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม2570เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจนวัตกรรมงานวิจัยหรือการนำไปใช้จริงต่อไปผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์และสัญชาติเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อให้การประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ทันต่อสถานการณ์สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกลุ่มฮามาสในวันนี้ที่ระบุว่านายคาลิดอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสกำลังเดินทางเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รับตำแหน่งผู้นำสูงสุดเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับพลตรีฮัสซันราชาดหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของอียิปต์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนนายเจเร็ตคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคลไลมาลาเดนอฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลและอียิปต์ในสัปดาห์หน้าเพื่อลดความขัดแย้งเกี่ยวกับแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลปฏิเสธแผนสันติภาพดังกล่าวนายเบนจามินเปาโลสออตาเวียนัสรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าทางการอินโดนีเซียดำเนินการอพยพประชาชนกว่า 5,000 คนซึ่งในจำนวนนี้ราว 3,300 คนอยู่ในอำเภอสิกาบนเกาะฟลอเรชในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟลอเรชเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย51รายและบาดเจ็บราว110รายขณะเดียวกันทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารอีก 3,500 นายไปยังพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเนื่องจากถนนหลายสายได้รับความเสียหายและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกสูงจนสมมติให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
12: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
13: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
13: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
13: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: ยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินทร์รัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้นะคะผู้ฟังได้ทราบข่าวดีไหมคะที่ทางยูเนสโกเนี่ยเขาประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะแต่ว่ากว่าจะถึงวันนี้ได้เนี่ยค่ะต้องใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆถึง13ปีกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้ไม่พลาดนะคะรายการของเราอยากจะชวนคุณผู้ฟังไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จและความภาคภูมิใจในครั้งนี้กันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุการการท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกจะได้ติดตามกันในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินมอบให้1รางวัล นะคะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบียร์ใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสิริพรชมพินิจจากกรุงเทพมหานครนะคะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2นะคะไปเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมกันค่ะ
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยืนกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราชวนมาเปิดเบื้องหลังความสำเร็จวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัยสุกรการนะคะซึ่งก็เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์ฉัตรชัยคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอาจารย์เป็นข่าวดีเลยนะคะอาจารย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชของเราขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ดิฉันเกริ่นไปก็คือเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยและที่ทราบมาคือโอ้โหกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยฝ่าฟันเตรียมการผลักดันถึง13ปีเลยอยากจะให้อาจารย์เล่าหน่อยค่ะว่าเรื่องนี้มีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างคะอาจารย์
2: ครับจุดเริ่มต้นก็คือเรื่องของวัดพระมหาธาตุเนี่ยซึ่งคนในท้องถิ่นมักจะเรียกกันสั้นๆว่าวัดพระธาตุเลยนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทุกคนรู้ดีแต่ว่าไม่มีใครทราบว่ามีอายุการสร้างมาตั้งแต่ค.ศ.ไหนอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนก็รู้ว่าวัดพระธาตุเนี่ยเก่าแก่แต่ถามว่ามีคุณค่าแก่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องชาวพุทธมากน้อยเพียงใดทุกคนก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างทุกคนก็บอกว่าสวยงามบ้างอันนี้ก็เป็นที่มาของการแสวงหาความรู
1: ้
2: และแล้ววันหนึ่งนะครับในปี2553กระทรวงมหาดไทยก็ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งชื่อว่าพานุอุทัยรัตน
1: ์
2: ผู้ว่าพานุเนี่ยได้มาดำรงตำแหน่งแล้วก็มาถามคำถามทำนองนี้แก่พวกผมซึ่งเป็นครูอาจารย์อยู่ที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับคำถามนี้ท่านก็ตั้งว่า 1. สร้างเมื่อไหร่ 2. เราจะรู้ได้ว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลไหมแล้วก็การที่ 3. ทั้ง2อย่างเนี่ยเพียงพอที่จะขึ้นเป็นมรดกโลกได้หรือไม
1: ่
2: คำตอบวันนั้นก็คือวันที่ท่านถามคือวันที่2เมษายน2553เนี่ยนะคร
1: ับ โอ้โห2553เนี่ยอาจารย์นี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่ปีนี้ปี2569ก็16ปีแล้วนะคะอาจารย
2: ์16ปีที่ผ่านไปเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เรามองเห็นว่าจริงของท่านผู้ว่าพานุอุทัยรัตน์นะครับที่เราควรจะแสวงหาคำตอบแล้วก็พยายามผลักดันให้ไปถึงมรดกโลกตามที่คนไทยคนพุทธคนนครอยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าพานุก็ได้เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปหาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็คือคุณขอบศักดิ์สภาวสุนะครับซ
1: ึ่
2: งเป็นผู้ดูแลเรื่องมรดกโลกของประเทศเนี่ยนะครับก็ได้คำตอบมาพอจะเป็นแสงสว่างก็คือได้เอกสารที่เกี่ยวข้องกับมรดกโลกฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับวันนู้นขึ้นนี้ท่านก็เดินทางมาถึงนครก็ดำเนินการประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่4มกราคมปี2553ครับก็ได้มีการตรวจสอบกันดูว่าใครพอจะรู้เรื่องใดบ้างเรื่องอายุต้องหาใครหาสร้างคุณค่าที่โดดเด่นต้องหาใครที่พอจะเป็นไปได
1: ้
2: น
1: ั่
2: นก็คือได้มอบหมายให้อาจารย์ทั้ง12คนเนี่ยนะครับไปหาคำตอบมาส
1: ั
2: ปดาห์ต่อมาก็มีการนัดประชุมทุกคนก็มีความหวังว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่าพานุจุดประกายไว้มีคำตอบแล้วก็คือเรารู้จอดจงตัวว่าจะเป็นผู้ใดพอที่จะให้คำตอบได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญของท่านเหล่านั้นมีอยู่นะครับนี่ในการเขียนก็ใช้เวลาเตรียมการทั้งที่เป็นงานวิจัยและก็งาน

0: ขออนุญาตให้มรดกโลกบรรจุหาเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจะเป็นมรดกโลกเนี่ยเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมศูนย์มรดกโลกที่ยูเนสโกจัดตั้งขึ้นก็ได้บรรจุเรื่องราวการคำขอของจังหวัดนครศรีธรรมราชในคราวประชุมครั้งที่38ที่กรุงพนมเปญซึ่งปีนั้นกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อวันที่21มิถุนายน2556เนี่ยนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบที่จะให้นำเสนอมรดกโลกของวัดพระธาตุในนามประเทศไทยนะครับเสนอในนามประเทศไทยเราก็เลยเป็นหนึ่งใน80ของแหล่งที่นำเสนอในปีนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็ถือว่าได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการภายใต้การรับรองของศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกครับมีการประชุมกันต่อเนื่องเป็นเวลา10ปีเศษนะครับคือประชุมทุกสัปดาห์ได้นำเอาปัญหาต่างๆและก็ผลการเรียบเรียงเบื้องต้นเนี่ยให้คณะที่ปรึกษาทั้งกรมศิลปากรและก็คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอธิบดีหลายท่านตามวาระการรับราชการของท่านนะครับแต่ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนอธิบดีนะครับอธิบดีทุกท่านก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เป็นพิเศษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้นำเสนอเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปตามวาระเช่นเดียวกันก็11ท่านครับ
1: โอ้โห11ท่านที่สุดแล้วก็เรียบร้อยอะไรที่ไปเข้าเกณฑ์และโดนใจคณะกรรมการมรดกโลกคะอาจารย์มองว่ายังไงจนเราได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ค่ะอาจารย
0: ์มี2ประการครับประการที่1เราปฏิบัติเราศึกษาแล้วก็ให้คำตอบตามเกณฑ์ของยูเนสโกข้อที่2ข้อที่2ก็คือแหล่งมรดกแห่งนี้เป็นแหล่งมรดกที่รับอิทธิพลจากศาสนาและนิกายต่างๆที่มีอยู่ในเอเชียใต้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็พูดง่ายๆว่าของร่างกายอินเดียในเอเชียใต้แล้วก็ในประเทศเซาท์อีสต์เอเชียก็คืออาเซียนเราเนี่ยนะครับอีกหลายชาติเราทำการแลกเปลี่ยนเมื่อได้สิ่งดีของแต่ละถิ่นแต่ละแห่งมานะครับโบราณอาจารย์ก็มีการปรับแปลงอย่างเช่นตัวระฆังเนี่ยนะครับตัวองค์เจดีย์ที่เราเรียกว่าพระธาตุเนี่ยนะครับนอกจากจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเป็นความนิยมในยุคนั้นแล้วนะครับก็ได้มีการปรับทรงระฆังซึ่งแต่เดิมเป็นองค์ขนาดใหญ่นะมาให้เรียวแล้วก็มีบัลลังก์มีปล้องฉนัยมีทองคำหุ้มไว้ที่ยอดซึ่งก็เป็นอัตลักษณ์ของเจดีย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยในสมัยที่เริ่มสร้างนะครับ
1: ผ
0: มพูดง่ายว่าเราเอาของดีจากที่อื่นมาปรับแปลงเป็นการนำเอาวัฒนธรรมหรือความคิดความเชื่อของเขามาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุเจดีย์แห่งวัดพระมหาธาตุครับ
1: ค่ะ
0: ในประการที่สองนะครับก็คือนอกเหนือไปจากสร้างปูชนียสถานที่เป็นทรงระฆังแล้วนะครับก็มีการส่งเสริมให้เกิดประเพณีสักการะบูชาพระธาตุประเพณีสักการะบูชาพระธาตุหรือประเพณีบูชาพระธาตุเนี่ยนะครับที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งก็เป็นที่เดียวและที่แรกที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรไทยหรือคือคาบสมุทรภาคใต้เนี่ยนะครับ
1: อันนี้หมายถึงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอไปด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเนี่ยค่ะ
0: ครับเรานำเสนอไปด้วยโดยบรรจุไว้ในเกณฑ์ข้อที่6ครับ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปว่าพระธาตุเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจให้พุทธศาสนิกชนทั้งทั่วประเทศและทั่วเอเชียเนี่ยมาบูชาพระธาตุที่นี่แล้วทำให้การบูชาเนี่ยต่อเนื่องมาเป็น800กว่าปีตั้งแต่ปี1773ครับต่อเนื่องมามีได้ขาดเมื่อต่อเนื่องกันมาเช่นนี้ก็ถือว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่ยังมีชีวิตครับไม่ได้ล้างร่าไม่ได้หายไม่ได้ล่วงจมอะไรแต่อย่างไรประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็เลยเป็น ป็นประเพณีที่พูดง่ายๆว่าเหมือนพระเอกของแหล่งมรดกนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีประเพณีอื่นๆในเวลาสั้นๆเลยยกตัวอย่างอีกสักสองนะครับก็คือประเพณีส่งน้ำพระธาตุซึ่งก็ทำในวันเพ็ญเดือน6หรือวันวิสาขบูชาการส่งน้ำนี่ก็แสดงเห็นว่าคนศรัทธาสักการะในพระบรม

0: ศาสดาก็คือพูดง่ายๆว่าพระบรมศาสดาแม้จะอุบัติขึ้นในเอเชียใต้นะครับแต่ว่าก็ได้ส่งบารมีมายังพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชข้ามน้ำข้ามทะเลโดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดียมาถึงภาคใต้ของประเทศไทยได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อจุดเด่นประเพณีศาสตร์เดือนสิบก็คือประเพณีบูชาบรรพบุรุษนะครับเริ่มตั้งแต่การบูชาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์พระเจ้าตลอดถึงบรรพบุรุษของเรานะครับทำต่อเนื่องไม่ได้ขาดเหมือนกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า700ปีเช่นเดียวกับแผ่พระขึ้นธาตุครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นอกจากนั้นมีประเพณีเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันสำคัญเช่นประเพณีบูชาในวันอาสาฬหบูชาเป็นต้นนะครับทั้งหมดเนี้ยล้วนแล้วที่ยังคงมีอยู่เกิดมานานแล้วเท่าไรก็ตามแต่ว่าปัจจุบันยังมีอยู่ก็เลยทำให้ยูเนสโกมองเห็นว่าปูชนียสถานแห่งนี้ยังเป็นมรดกที่มีชีวิตในขณะที่แหล่งอื่นๆมักจะเป็นโบราณสถานเพียงถ่ายเดียวไม่ได้มีจิตวิญญาณสำหรับคนรุ่นปัจจุบัน
1: เป็นแห่งแรกในราชอาณาจักรไทยเลยใช่ไหมคะอาจารย์ที่ได้ปักป้าย World Heritage เนี่ย
0: ครับที่เรามีมาก่อนหน้านี้5แหล่งนะครับอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงตำบลนี้นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นโบราณสถานจิตวิญญาณของความเป็นปูชนียสถานหมดแล้วแต่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ยังคงเป็นโบราณสถานที่มีฐานะเป็นโบราณสถานหรือเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแล้วก็หลักฐานที่สำคัญก็คือเกณฑ์ข้อ6ก็คือยังคงดำรงความศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วศาสนาพุทธยังต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ครับ
1: ค่ะนะคะอาจารย์จากนี้ไปเนี่ยคือแน่นอนพอเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์เชื่อว่าผู้คนจากทั่วโลกเนี่ยน่าจะหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวมาสักการะบูชาเรามีแผนรับมือตรงนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
0: ์เป็นรับมือนี่ก็ที่คณะกรรมการคิดก็มีเป็น3ระยะระยะแรกนี่ก็คือภายใน5ปีนี้นะครับก็จะทำให้สถานที่ต่างๆสามารถรองรับเพราะการที่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากทั่วโลกเนี่ยมาถึงนครศรีธรรมราชได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างมีคุณภาพตัวอย่างเช่นมีมัคคุเทศก์ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เป็นภาษาอังกฤษ2เราก็จะพยายามใช้ชุมชนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร้านค้าร้านขายของเอกชนที่อยู่หน้าวัดรอบวัดนะครับให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนะครับให้ได้มากที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ประการสุดท้ายระยะ5ปีเนี่ยต้องเร่งรัดในการที่จะจัดหลักสูตรของนักเรียนระดับประถมมัธยมอุดมศึกษาพูดง่ายๆว่าให้มีหลักสูตรเรียนรู้หลักสูตรที่ว่านี้มีชื่อว่าพระธาตุศึกษาให้เป็นวิชาบังคับในทุกระดับไม่ว่าคุณจะเกิดที่นครศรีธรรมราช
1: หรือว่าที่ไหนก็ตามนะ
0: ครับก็ให้มีการเรียนรู้เรื่องนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเด็กๆทุกคนที่มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเมื่อผ่านไปจากที่นี่แล้วก็สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าขานถึงคุณค่าความโดดเด่นความสมบูรณ์ของวัดนี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือได้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีต่างๆที่มีอยู่เกือบทุกเดือนนี่นะครับที่วัดมหาธาตุให้ได้จะได้นำเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้นะครับไปใช้ในการที่จะบอกกล่าวเล่าขานในฐานะเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ด้วยครับนี่ทำในระยะ5ปีถัดจากนี้ไปครับระยะที่2นี่ก็คือเราจะกระจายการเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตไปยังภูมิภาคอาเซียนนะครับหลายประเทศที่อยู่รอบๆเราก็นับถือพระพุทธศาสนาเราจะต้องสร้างสัมพันธ์อันนี้ให้เกิดขึ้นแล้วก็ระยะนี้ก็จะเป็นระยะ10ปีที่2นะครับระยะ10ปีที่3เนี่ยนะครับก็คิดว่าเราต้องพยายามที่จะผลักดันมรดกนี้ให้เป็นที่รู้จักโดยผ่านทางสายการบินต่างๆไปทั่วทวีปเอเชียครับ ก็กล่าวโดยสรุประยะแรกก็ทำในบ้านตัวเองก่อนรวมทั้งในประเทศไทยระยะที่สองก็ทำในกลุ่มประเทศอาเซียนและระยะที่สามก็ทำทั่วโลกให้ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหนึ่งของโลกที่ทุกคนควรจะได้มีโอกาสไปสัมผัสของจริงที่นครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะดีมากเลยค่ะทีนี้อาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะเมื่อวัดพระมหาธาตุเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมการสร้างความยั่งยืนทั้งในเรื่องของความศรัทธาคุณค่าทางวัฒนธรรมอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างและเราต้องสร้างความยั่งยืนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ทิ้งท้าย
0: เรื่องความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าคณะกรรมการของจังหวัดก็มีความคิดตรงกันว่าเราจะต้องทำให้วัดพระมหาธาตุยังคง3ประการอยู่ก็คือ1มีความแท้ความแท้ก็คือเป็นพุทธศาสนาเถรวาทนะครับประการที่สองให้มีเรื่องของการเรียนรู้บูชาพระธาตุให้ตลอดทั้งชีวิตนั่นนะครับโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาไม่ว่าหลักธรรมข้อใดนะครับให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าพุทธศาสนาถือหลักสำคัญก็คือทำดีเว้นชั่วแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสทั้งสามประการเนี่ยควรจะถ่ายทอดถ้ามาที่วัดแล้วจะมีแรงจูงใจให้คนเกิดความรู้สึกว่าอยากกลับไปทำดีโดยเว้นจากความชั่วแล้วก็เป็นที่ที่สงบเพียงพอที่จะทำให้จิตใจของคนที่มาที่วัดเนี่ยเกิดความสุขความสงบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ยั่งยืนประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ยั่งยืนต่อไปก็คือเหมือนกับที่ผมเรียนเราจำเป็นที่จะต้องทำให้คนทุกคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียนรู้พระธาตุทุกแง่มุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคุณค่าที่โดดเด่นเป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติปัจจุบันจนถึงรุ่นอนาคตครับ
1: ค่ะมาถึงคนรุ่นหลังด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่า
0: คนรุ่นหลังด้วยคร
1: ับใช่ค่ะอย่างที่ดิฉันสังเกตดูเหมือนว่าเยาวชนคนรุ่นหลังนี่ก็ยังแบบว่าเข้าวัดนะทำบุญอันนี้ก็ยังมีภาพที่เห็นชัดเจนอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ช่วงนี้ถ้าดูแล้ว
0: ครับแล้วก็ต้องทางคณะกรรมการที่เขาเรียกว่าไซต์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการแหล่งเนี่ยก
1: ็
0: จะต้องถือเป็นการบ้านเป็นงานที่จะต้องทำในช่วงระยะที่เขามารับตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์ไซต์แมเนเจอร์อาจจะมีเวลาทำงาน 3-4 ปีต่อวาระนะครับจะต่อเนื่องไปได้หรือไม่ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ว่าให้มีวาระการดำรงตำแหน่งไซต์แมเนเจอร์ไซต์แมเนเจอร์เนี่ยก็กำลังสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติอันเพียงพอที่จะนำพาวัดพระมหาธาตุไปตามนโยบายของประเทศหรือของจังหวัดนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบพระคุณครับถ้ากรณีที่จะมีข้อที่อยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมนี
1: ่
0: ก็ถามมาได้นะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเรามีความคืบหน้าอะไรนะคะก็ทางรายการเราจะได้ติดต่ออาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในพูดถึงความคืบหน้าของวัดพระมหาธาตุนะคะที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับที่มีโอกาสที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นความหวังเป็นความตั้งใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นองค์กรหลักในการนำเสนอสู่มรดกโลกครับ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชัดชัยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะที่พูดจบไปนะคะผู้ฟังครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสุกรการนะคะท่านเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายวิชาการการนำเสนอวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะคะเพื่อขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะใช้เวลาฟันฝ่าอุปสรรคมาถึง13ปีฟังจากที่อาจารย์เล่านะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะที่สุดแล้วก็สำเร็จนะคะการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาและจิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลค่ะอย่าลืมนะคะผู้ฟังอย่าลืมแวะไปกราบไหว้สัมผัสความงดงามและก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยแห่งนี้กันที่นครศรีธรรมราชค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีตุ๊กตาหมีสุดน่ารักจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะคะ10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าวในสัปดาห์ถัดไปวันนี้ดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.75% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าประชาชนจำนวนมากเข้าชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จับจ่ายใช้สอยภายในงานวันสุดท้ายอย่างคึกคักภูริพลบุญสอนคว้าแชมป์การแข่งขันวิ่ง100เมตรรายการ VC โซโคล่าโอปาวาที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางตะวันตกของสาธารณรัฐโคลอมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของโคลอมเบียความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวโคลอมเบียและโดยเฉพาะครอบครัวจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับประชาชนชาวโคลอมเบียและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้ทุกคนได้ฟื้นฟูพลังกายพลังใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้เราหวังด้วยใจจริงว่าจะช่วยผู้รอดชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์โดยเร็วจากภัยพิบัติร้ายแรงในครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารทศมบพิตรและทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวชบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอาคารทศมบพิตรเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือโทสมชายจันทะโรธรเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและนาวาเอกหญิงเบญจมาศจันทะโรธรภริยาเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การดำเนินงานจัดสร้างอาคารทศมบพิตรพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคารทศมบพิตรจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังแท่นพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารทศมบพิตรโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเสร็จแล้วเสด็จเข้าพระพลาพิธีทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเรือตรีจตุรงค์ตันติมงคลสุขผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารเรือและนางอาริยาเฟื่องจันทร์ภริยาผู้บัญชาการทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์แล้วเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังอาคารทศมบพิตรทอดพระเนตรนิทรรศการนาวีเวศบริรักษ์ใต้ร่มทศมบพิตรประกอบด้วย6หัวข้อดังนี้หัวข้อสายทานพระเมตตามีเนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือในการพระราชทานเงินเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และพระราชทานความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19หัวข้อทศมบพิตรนามพระราชทานกล่าวถึงความสำคัญของอาคารทศมบพิตรที่ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหัวข้อนาวีเวชบริรักษ์นำเสนอเนื้อหาภารกิจการดูแลสุขภาพกำลังพลและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลผู้บาดเจ็บในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าการแพทย์ทหารเชิงยุทธวิธีหัวข้อศูนย์เวชศาสตร์ความดันบรรยากาศสูงนำเสนอเนื้อหาของห้องปรับความดันบรรยากาศสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับใช้ในการรักษากำลังพลและผู้ป่วยที่เกิดภาวะฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดจากการปฏิบัติการดำน้ำภาวะพิษจากก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และผู้ป่วยแผลเรื้อรังหัวข้อศูนย์รักษาสายตาโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการให้บริการเทคโนโลยีเลสิกรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นการผ่าตัดกระจกตาด้วยเลเซอร์เพื่อแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติโดยระยะเวลาผ่าตัดน้อยมีความแม่นยำสูงและหัวข้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตวิธีการบังคับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดซึ่งได้เปิดให้บริการเป็นแห่งแรกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยระบบภาพ3มิติความละเอียดสูงและมีแขนกลที่มีความแม่นยำสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่าตัดลดการสูญเสียเลือดลดภาวะแทรกซ้อนและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นจากนั้นเสด็จเข้าห้องประทับรับรองทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพุทธวิสุทธิศาสดานิราพาธจำลองแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารแห่งนี้ว่าอาคารทศมบพิตรมีความหมายว่าอาคารที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระบรมนาถบพิตรรัชกาลที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยวปร.ไปประดิษฐานด้านหน้าอาคารทศมบพิตรซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในสูง14ชั้นพื้นที่ใช้สอย 20,300 ตารางเมตรเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน2567รองรับผู้ป่วยทางด้านอายุรเวชกรรมจำนวนรวม228เตียงประกอบด้วยเตียงผู้ป่วยทั่วไปจำนวน184เตียงและเตียงผู้ป่วยวิกฤตจำนวน44เตียง ภายในอาคารประกอบด้วยหอผู้ป่วยทั่วไปหอผู้ป่วยวิกฤต ICU หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตเซมิ ICU หอผู้ป่วยพิเศษหอผู้ป่วยเคมีบำบัดคลังยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนพื้นที่สำหรับการเรียนการสอนของบุคลากรทางการแพทย์อาคารทศมบพิตรแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลเฉพาะทางด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับมาตรฐานสากลและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการเต็มศักยภาพซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการดูแลรักษาพยาบาลแก่กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้นเวลา 18:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวปิงคิดนิกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายรูปหล่อลอยองค์พระคลังในพระคลังมหาสมบัติเทพประจำกระทรวงการคลังจำลองและเหรียญที่ระลึกพระคลังในพระคลังมหาสมบัติซึ่งจะสร้างขึ้นเมื่อปี2568ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลังครบ150ปีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันเดียวกันนี้เวลา 17:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจเอกเสริมจารุรัตน์ทจวมปชมวมพปร3ณเมนวัดท่าทองเขตวัฒนากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ขาดสายด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางทองศรีพงพาณิชย์ประชาชนชาวเชียงใหม่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรอย่างมหาศาลอีกครั้งยังทราบถึงแรงกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนซึ่งพยายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
3: ก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพท่านก็จะเสด็จกับนายหลวงตลอดทุกครั้งที่นายหลวงเสด็จท่านก็จะไปทุกที่ทุกอะไรประมาณนี้โครงการแต่ว่าแน่ๆศูนย์ศิลปาชีพอ่ะที่ผ้าไหมมัดหมี่ดีมากค่ะช่วยเหลือคนยากจนอย่างเงี้ยประมาณแบบผู้ประสบภัยเนี่ยท่านก็จะบริจาคทรัพย์เผื่อพระองค์ช่วยเหลือ
2: ด้านนางสาวสุกัญญาแคนสีประชาชนจากจังหวัดสมุทรปราการกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าตนเองและครอบครัวมีความผูกพันและรักในทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ท่านทรงเป็นแบบอย่างของและกฎหมายที่มีน้ำพระทัยเมตตาทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ได้โอกาสและผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมให้ได้รับโอกาส
4: พระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งทางชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียากิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดอย่างคึกคักในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ลดค่าใช้จ่าย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อจึงตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวชาราราของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกที่กำลังดำเนินการอยู่อาจจะบรรลุในเร็ววันนี้พร้อมย้ำว่าการเจรจาทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางเดินเรือและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งถือเป็นคนละประเด็นกันหากสามารถกำหนดเส้นทางเดินเรือที่ชัดเจนแล้วการเปิดช่องแคบอีกครั้งจะขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐทั้งนี้บันทึกความเข้าใจ14ข้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำหนดให้อิหร่านเข้าร่วมการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มูซในอนาคตซึ่งอิหร่านและโอมานใช้ข้อกำหนดนี้เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเจรจาการบริหารจัดการในช่องแคบฮอร์มูซในระดับทวิภาคี สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือตอบรับสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นโดยนายคิมจองอึนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถคาดหวังอนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียในทางที่ดียิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือเชื่อมั่นในรัสเซียที่จะบรรลุจุดประสงค์ของการปกป้องอธิปไตยผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียทั้งนี้เกาหลีเหนือและรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งกองกำลังและยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งถือเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามที่สำคัญที่สุดของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่ปี2493นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและนายคริสมิมมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศออกแถลงการร่วมในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐนิวเซาท์เวลส์จะเริ่มโครงการรับซื้ออาวุธปืนคืนในวันที่2พฤศจิกายนนี้โดยผู้ที่นำปืนมาส่งคืนจะได้รับเงินชดเชยสูงถึง 1,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่ออาวุธปืน1กระบอกพร้อมย้ำว่าออสเตรเลียมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามรัฐนิวเซาท์เวลส์กลับเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนอาวุธปืนมากที่สุดในประเทศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลออสเตรเลียผ่านกฎหมายการรับซื้ออาวุธปืนคืนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่ชายหาดบอนไดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างงานเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุกะของชุมชนชาวยิวเมื่อวันที่14ธันวาคมปีที่แล้วจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีในรอบจัดอันดับ 5-8 ทัพนักตบ U17 ไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่แพ้เกาหลีใต้0-3เซต 19-25 15-25 และ 11-25 ทำให้ทีมชาติไทยหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ 7-8 โดยจะไปพบกับโครเอเชียในวันนี้เวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการ VC โซโคล่าโอปาว่าครั้งที่76ที่สนามทีซูฟสตาดิโอนเมืองโอปาว่าสาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 10.35 วินาทีส่วนที่2เป็นของณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมที่ 10.60 วินาทีและที่3ชยุทธคงประสิทธิ์สถิติ 10.81 วินาทีทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการแข่งขันระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกรีธาทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเพื่อเตรียมความพร้อมนักกรีธาทีมชาติไทยสู่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ The Standard Portland Classic ที่สนามโคลอมเบีย8 Water Country Club ในเมืองพอร์ตแลนด์รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรเปียโนอภิชยายุบลทำเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม16อันเดอร์พา200รั้งผู้นำร่วมกับโซเฟียชูเบิร์ตนักหวดเจ้าถิ่นศึกจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและศึกจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,000 คนโดยรุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1ได้แก่วิทวัฒน์วารีจากทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิงด้วยเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1ได้แก่จุธามาศอริยะประพลจากทีมสปายด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีโดยพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าการแข่งขันรายการนี้เปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่และดาวรุ่งได้แสดงศักยภาพด้วยการไม่ส่งนักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเฟ้นหานักกีฬารุ่นยุวชนและเยาวชนที่มีฝีมือเตรียมผลักดันสู่การแข่งขันระดับนานาชาติและพัฒนาขึ้นเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในอนาคตทีมเทควันโดทีมชาติไทยเดินทางไปกรุงอิสลามาบัดประเทศปากีสถานเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ President Cup 2026ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีนักกีฬาชายและหญิงรวม11คนนำโดยบัลลังก์ทับทิมแดงพัชรกันพูนเกิดพร้อมด้วยโค้ชแม็กพันตำรวจตรีชัชวาลขาวละอเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยใช้เป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมถึงเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อปูทางสู่โอลิมปิกเกม2028โดยสมาคมตั้งเป้าหมายเบื้องต้นในเอเชียนเกมครั้งนี้ไว้ที่อย่างน้อย1เหรียญทองจากกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้มีการคุมเข้มการใช้อาวุธปืนโดยห้ามนำปืนออกจากบ้านแม้แต่นักกีฬาก็ไม่มีการผ่อนผันล่าสุดนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์อดีตนักกีฬายิงปืนวรรณยุทธ์ทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬายิงปืนเห็นด้วยกับการควบคุมอาวุธเพื่อความปลอดภัยและปราบปรามอาชญากรรมแต่กังวลว่ามาตรการที่ใช้ในวงกว้างยังไม่มีการแยกความแตกต่างระหว่างปืนเพื่อการกีฬากับอาวุธปืนทั่วไปทำให้นักกีฬาประสบปัญหาในการขนย้ายอุปกรณ์ไปฝึกซ้อมและแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศและขอเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะทำงานร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับนักกีฬาที่ขึ้นทะเบียนและมีเอกสารถูกต้องเช่นการอำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์และการออกหนังสือรับรองเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเดินหน้าควบคู่กับการพัฒนากีฬายิงปืนของไทยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิดด้วย
10: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
12: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
13: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราตั้งวงสนทนาเรื่องราวที่คุณวิกรมกับผมเนี่ยมาวิเคราะห์โลกว่าอนาคตจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น10ปีจากนี้โลกจะเป็นอย่างไร10ปีจากนี้คุณวิกรมกับผมเนี่ยจะไปทำรายการโลกเปลี่ยนสีบนดาวอังคารหรือเปล่าและโลกเรานี้จะอยู่กันยังไงในเมื่อมันเกิดภาวะของความปั่นป่วนผันผวนเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความตึงเครียดรวมไปถึงเรื่องโลกร้อนภัยต่างๆทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจภัยความตึงเครียดและภัยโลกร้อนนี่มันมารุมเร้าเราในคนเจเนอเรชันนี้อย่างหนักที่สุดอันนั้นคุณวิกรมได้อยู่กับโลกใบนี้อยู่กับทั้งการเมืองเศรษฐกิจติดตามข่าวสารเป็นคนตื่นรู้ตลอดเนี่ยกำลังมีความกังวลซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องมาชวนคุยกันถึงอนาคตโลกไม่ต้องไกลนะไม่ต้อง 20-30 ปีนะเอาแค่5ปี10ปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นและเราจะวางตัวอย่างไรคนไทยเองประเทศไทยเองจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ยุนครับและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับและย้อนกลับมาดูโลกในยุคที่เราโตมาเป็นหนุ่มแล้วเข้ามาสู่สงครามเย็นเข้ามาสู่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างมโหฬารมหาศาลเทคโนโลยีนั่นส่วนหนึ่งนะสงครามเราอยู่ช่วงสงครามเย็นคุณวิกรมกับผมช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็ดูนะผมก็ไปทำข่าวสงครามเวียดนามนะคุณวิกรมก็ธุรกิจก็เริ่มช่วงสงครามเวียดนามความจริงตั้งเนื้อตั้งตัวได้ก็สงครามเวียดนามทีนี้เข้ามาสู่สงครามเย็นยาวเลยทีนี้คอมมิวนิสต์กับโลกเสรีใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีมันเกิดเทคโนโลยีเกิดอินเทอร์เน็ตเกิดการเปลี่ยนแปลงอันมโหฬารมหาศาลเสร็จจากสงครามเย็นเราก็นึกว่าจบแล้วเนาะเราก็นึกว่าอ๋อตอนนี้โลกเสรีชนะคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ไปแล้วสหภาพโซเวียตแตกสลายแล้วนี่เราก็นึกว่าโลกมันคงสงบนะแล้วเราก็มาทำมาหากินกันลักษณะที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยมีความเท่าเทียมกันต่างๆที่ไหนได้อยู่ดีๆจีนก็โตขึ้นมาแล้วก็มาแข่งขันกับอเมริกาสหภาพโซเวียตแตกปั๊บก็มีรัสเซียปูตินก็ยังไม่ยอมพ่ายแพ้แต่ยุโรปก็นึกว่าจะแข็งแกร่งก็ไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เป็นอ้าวเรามาดูบ้านเราอาเซียนเรามาดูจีนญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ทะเลจีนใต้อเมริกาตอนแรกก็ทำท่าจะเป็นเจ้าลูกพี่ใหญ่นะที่จะไอ้ดูแลทุกคนไอ้หรือทำตามอ้วอ้วจะดูแลหรือแต่ว่าจีนเขาก็สร้างพันธมิตรใหม่จีนรัสเซียเขาก็บอกไม่ได้กติกานี้จะเขียนโดยคนคนเดียวไม่ได้กติกาโลกเขาก็เลยบอกมันต้องแบ่งอิทธิพลกันมาถึงวันนี้คุณวิกรมกระซิบกับผมแต่ว่าให้เราจะอยู่กันยังไงวันเนี้ยสงครามเศรษฐกิจโลกร้อนและความตึงเครียดที่เกิดขึ้นทั่วไปดังนั้นวันนี้คุณวิกรมจะบอกอนาคตโลกอีก10ปีนี่หน้าตามันจะเป็นยังไงครับคุณวิกรมตอนนี้กลางคืนดึกๆตื่นก็ตอน 2:00 น 3:00 บอกเฮ้ยแล้วโรคมันจะไปทางไหนหรือเปล่ากังวลเหมือนผมหรือเปล่า
2: โอ้ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับ
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: โอ้เพราะว่าคิดว่าตอนนี้เราชักงงนะคุณชัยงงไหมโลกเรานี่อย่างกับที่ว่าเนี่ยคุณชัยเนี่ยก็รุ่นพี่ผมอะตอนนั้นเนี่ยก็มีไอ้วิทยุใช่ไหมที่เครื่องอย่างกับทีวีอะ
1: ใช
2: ่แล้วก็มีสายอากาศนะเรียงลงมาแล้วเอาถ่านไฟฉายกากบมาเรียงกันเป็นแผงเลยจนกระทั่งวันนี้นะคุณชายเห็นไหมตอนนี้เหลือแค่นาฬิกาเรือนเดียวอ่ะจากทางตอนนู้นเปลี่ยนมาถึงวันนี้แล้ววันนี้ไปอนาคตเนี่ยคุณชายคิดว่า มันจะเร็วกว่าไอ้ที่เราว่าจากไอ้วิทยุนะเรือนอย่างกับทีวีมาถึงนะไอ้ไอวอชอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเนี่ยอนาคตมันจะไปเร็วขนาดไหนผมกำลังเป็นห่วงอย่างที่ไม่เคยมีมาเลยนะถามว่าห่วงเพราะอะไรเพราะเราตอนนี้กำลังกินดีอยู่ดีไง เราไม่อยากไปลำบากอีกแล้วเฮียหยุนเฮียหยุนเราเนี่ยนะโอ้โหเรียกว่าโอ้ยมันลำบากลำบนนะตอนนู้นนะถึงแม้ว่าโอเลี้ยงตอนนั้นมันแค่แก้วละบาท
1: ใช
2: ่แต่วันนี้เนี่ยเรากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยโอ้โหมันเปลี่ยนมันแบบว่าเราคำนึงถึงไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้ผมเห็นนะเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยตอนนี้เขาเอาไอ้หุ่นยนต์เนี่ยไปต่อสู้กันบนเวทีแล้วอะ
1: ฮิวแมนนอยด์เขาเรียกฮิวแมนนอยด์โรบอทคือหุ่นยนต์มนุษย์มันไม่ใช่หุ่นยนต์นะไอ้หุ่นยนต์แต่ก่อนก็คือมันสามารถยกม้ายกมือนะยกของได้เฉยแต่ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็น AI ที่มีตัวตนมันฉลาดมันไม่ใช่หุ่นยนต์ที่เราสั่งแล้วมันทำหนึ่งสองสามสี่นะแต่มันเต้นระบำและมันมีสมองไงมันคิดแล้วมันแล้วเผลอๆมันไม่ฟังคำสั่งมนุษย์ด้วยนี่หุ่นยนต์ถ้าหุ่นยนต์เกิดมันพัฒนาของมันเองมันฉลาดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะยุ่งทีนี้ถ้าเรามองจุดนั้นคือเทคโนโลยีไปถึงจุดนั้นแต่ไอ้ที่เรื่องหุ่นยนต์จะเกี่ยวไม่เกี่ยวกับสงครามคุณวิกรมมองดูว่าสงครามยูเครนสงครามอิหร่านแล้วความตึงเครียดในเอเชียเองระหว่างจีนกับญี่ปุ่นระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนรัฐบาลภายใต้การนำนายกหญิงกล้าวนี่นะซานอิทากายชิเนี่ยจะสร้างศักยภาพทางทหารแล้วนะก็ไปลุยกันในญี่ปุ่นตอนนี้คุณวิกรมมีทั้งเพื่อนญี่ปุ่นไปทั้งเพื่อนจีนเนี่ยมองว่าไอ้ความตึงเครียดนี่มันจะลามมาถึงไหนบ้านเราแค่ไหนไหมในเอเชียเอง
2: วันนี้เนี่ยดูจากผลกระทบสงครามนะจากในยูเครนนะก็กระทบราคาน้ำมันนะเห็นถูกต้องนะ
1: ใช
2: ่ราคาปุ๋ยราคาอาหารนะแล้วก็ในตะวันออกกลางอิหร่านกับอเมริกาแล้วอิหร่านก็ขยายวงไปตอนนี้ฮูติกำลังขยายวงอีกนะกับซาอุราคาน้ำมันเห็นไหมก็ขึ้นมาละพอราคาน้ำมันขึ้นมานี่ทุกอย่างก็แพงหมดเลยโอ้คราวนี้ไอ้นั่นเราก็มาพูดถึงปัจจุบันแล้วในอนาคตเนี่ยสงครามที่ผมกำลังเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจีนกับญี่ปุ่น
1: เออตรงนี้ห่วงเพราะคุณกรมรู้จักทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างดีนี
2: ่คือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาจะต้องมาถูกเฮียคิมนะข่มขู่แล้วบางทีก็อาจจะข่มขืนอีกต่างหากเพราะเฮียคิมว่างๆอีกก็ยิงนะขีปนาวุธข้ามหัวถ้าเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะความปลอดภัยเป็นไงอันที่สองความที่จีนเนี่ยเวลาออกมาพูดอะไรเนี่ยก็พูดค่อนข้างที่จะ
1: แรง
2: แข็งกร้าว
1: แรง
2: เพราะว่าระบบของเขามันระบบคอมมิวนิสต์นี
1: ่
2: ระบบคอมมิวนิสต์เขาจะยึดเป้าหมายของเขาเป็นเกณฑ์ฉะนั้นเวลาที่เขามาพูดอ่ะนะ

0: จีนก็ต้องมีปัญหากับไต้หวันด้วยแล้วถ้าเกิดมีปัญหากันอย่างนี้เกาหลีจะอยู่ได้ตรงนั้นเหรอเงียบเงียบก็ไม่ได้คราวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยแฟนรายการของเราคิดว่าเศรษฐกิจไทยเป็นไง
1: โอ้อันนี้เนี่ยสำคัญที่คุณวิกรมต้องวิเคราะห์เพราะคุณวิกรมรู้ตื้นลึกหนาบางของการลงทุนจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทยอเมริกันด้วยอเมริกันก็ลงทุนในไทยเราด้วย
0: คือถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมานะอมตะนี่จะเป็นอมภพทันทีเลย
1: โอ้เลย
0: ผมว่าโลกเราต้องเปลี่ยนอะไรเนี่ยเขาต้องเรียกว่าโลกเรานี่ต้องเปลี่ยนโลกแล้วนะใช่ไหมเนี่ยผมก็ลองมามองนี่อันนี้แค่สองเรื่องนะคุณวิชัยนะสองเรื่องเหรอว่าโอ้ไอเอไอแล้วก็สงครามโดยเฉพาะใกล้บ้านเรา
1: อ
0: ันที่สามสิอีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวมากและผมคิดว่าไอเรื่องที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดมากกว่าทุกประเทศในโลกอีกหนึ่งไอ้โลกร้อนเนี่ยมันคืองวดนี้คุณวิชัยเห็นไหมว่ายุโรปเนี่ยเขาก็บอกว่ามีขี่คนแต่ไอ้ที่อื่นตายไปไม่มีข่าวถ้าหลงจงมารวมกันเนี่ยนะฤดูร้อนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามีคนตายเท่าไหร
1: ่
0: นะจากไอ้ฮีทสโตรกสแตกอะไรพวกนี้
1: ใช่
0: อะคุณวิชัยคิดว่าโลกเราเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะมีความร้อนมากกว่าวันนี้อีกเท่าไหร
1: ่
0: ผมก็ไปถามไอ้แชท GPT มาบอกว่าเฮ้ยๆหรือช่วยบอกให้หน่อยสิ
1: อ
0: ีก10ปีข้างหน้านะนะโลกมันจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ไอ้นี่เฮียแชทนะ
1: ไอ้
0: แชท GPT เฮียแชทอีกก็บอกว่า minimum เนี่ยประมาณสัก2องศา
1: ขึ้นอีก2องศา
0: โอ้โหนี่ขนาดเราปัจจุบันนี้เราก็ตายเป็นเบื่ออย่างเงี้ยแล้วนะถ้าอีก2องศานี่เป็นยังไง1ตายคน2สัตว์ต่างๆที่เราจะนะเอามาเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารตายแล้วก็ไอ้พวกพืชผลไม้ต่างๆมีพวกแมลงมากินแล้วก็แห้งตายตอนนี้นะแม่น้ำไหลแห่งละแห้งขอดไปแล้วในยุโรปเนี่ยตอนนี้เริ่มมีแม่น้ำแห้งขอดแล้วเวลาแม่น้ำมันแห้งขอดเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไปยังไง
1: ใช่อยู่ไม่ได้นะมนุษย์อยู่ไม่ได้นะ
0: อาจจะมีคนที่มีห้องแอร์มีแอร์ก็อยู่ได้แต่ประเทศไทยก็ใกล้เส้นศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรนี่คือตัวที่ทำไมร้อนที่สุดใช่ไห
1: ม
0: แต่มีประเทศหนึ่งที่เขาเนี่ยปรับตัวได้ดีมากคือสิงคโปร์คุณวิชัยลองสังเกตดูนะว่ามีรายงานเรื่องอุณหภู
1: ม
0: ิในภูมิภาคเนี่ยสิงคโปร์จะมีอุณหภูมิที่ทำไมเอ่ยต่ำกว่ากรุงเทพเพราะสิงคโปร์เขาปลูกต้นไม้ไว้เยอะแล้วต้นไม้เนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไต้หวันสมัยผมอยู่นั้นมาปลูกนะโอ้สมัยนั้นเขาเรียกว่าหนุงกังตุ้ยก็หมายความว่าพวกทีมเกษตรไงไต้หวันก็จะส่งไปต่างประเทศปรากฏว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นที่ปลูกต้นไม้เห็นไหมสิงคโปร์ที่ต้นไม้เยอะเนี่ยเพราะไอ้ทีมไต้หวันเนี่ยไปปลูกและวันนี้ก็อุณหภูมิเขาก็เลยทำไมไม่สูงเหมือนในกรุงเทพฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันร้อนเนี่ยไอ้ประเทศที่มีต้นไม้เนี่ยหนึ่งอุณหภูมิก็จะไม่สูง2ฝนก็จะตก3มันก็จะเก็บความชื้นไว
1: ้
0: แต่ประเทศอื่นๆล่ะโอ้โหแย่เลยนะฉะนั้นเนี่ยบริษัทแอร์เนี่ยหุ้นจะต้องขึ้น
1: มันจะขึ้น
0: เพราะว่านี่งวดนี้คุณที่ชัยเห็นใช่ไหมว่าคนยุโรปซึ่งเขาไม่เคยคิดว่ามันจะร้อนอย่างนี้เนี่ยก็คนแก่ๆก็ตายคุณชัยคิดว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดทั่วโลกใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนี้บริษัทแอร์เป็นไง
1: โอ้ร่ำรวยมหาศาล
0: ถูกต้องนะฉะนั้นถ้าโลกร้อนนี่เมื่อกี้ที่เราบอกแล้วว่าหนึ่งทำให้คนตายสัตว์ตายพืชพันธุ์ธัญญา

0: อาหารได้รับผลกระทบนะต้นทุนค่าครองชีพของมนุษย์ในโลกนี้ก็จะสูงขึ้น
1: ใช
0: ่มันก็เป็นข้อคิดนะที่ผมฟังผมดูจากข้อมูลอะไรต่างๆแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงกังวลเพราะว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยใช่ป่ะเราก็ไม่อยากจะไปลำบากเห็นไหมตอนที่จีนลบกันอ่ะโอ้ตอนนั้นก็คนเนี่ยอพยพกันเต็มไปหมดเลยใช่หรือเปล่าเราก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นสามข้อนี้เนี่ยแฟนรายการต้องคิดต้องเตรียมตัวนะคนจีนเขาบอกว่าเราหากมีการเตรียมตัวแล้วเนี่ยภัยหรือความเสียหายก็จะน้อยลง
1: ถูกต้อง
0: นั่นนะครับ
1: ถูกต้องถูกต้องดังนั้นที่กลางคืนตอนนี้ตื่นขึ้นมาตอนดึกๆนอนไม่หลับเพราะกลัวสงครามยูเครนสงครามอิหร่านจะบานปลายช่องแคบออสยังไม่เปิดฉะนั้นราคาน้ำมันก็จะแพงขึ้นต้นทุนการผลิตก็จะแพงขึ้นแล้วก็ต่อมาก็คือเฮ้ยมันก็มาเกิดใกล้บ้านเรานะในเอเชียนะกับจีนนะเกาหลีเหนือเฮียคิมเฮียสีกับเจสนาอีนะฮะก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วมันก็จะปั่นป่วนในทะเลจีนใต้ใช่ไหมฉะนั้นเราก็กลัวมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามไหมซึ่งแง่หนึ่งมันก็เป็นสงครามระดับโลกแล้วนะสู้กันทุกวันยิงกันทุกวันนะถ้ามันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามมันคงหน้าตาไม่เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมั้งอาจจะไปอีกรูปแบบหนึ่งมั้งแล้วที่กลัวที่สุดคือไอ้ปุ่มเนี่ยที่ปูตินไปไหนทรัมป์ไปไหนจะมีไอ้คนเดินตามหิ้วกระเป๋าอะไรใบเล็กๆใบหนึ่งหันไปอีกทีเฮ้ยเอามานี่หน่อยไอ้จะกดปุ่มแล้วเนี่ยนะมันน่าตกใจมากแล้วก็ AI ก็จะเข้ามายึดครองชีวิตของคนตัดสินแทนคนมนุษย์ต่างๆฉะนั้นทั้งหมดนี้เราไม่เคยเห็นมันปั่นป่วนขนาดนี้เลยใช่ไหมค
0: ุณไม่มีเนี่ยทุกอย่างจะเสร็จ AI ผมความรู้สึกของผมนะ5ปีเนี่ยก็ถือว่า AI ก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปแบบหน้ามือกับหลังเท้าเลยแหละแล้วถ้า AI มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะอยู่ยังไงนะใช่ไหมนี่แหละก็เลยกลายมาเป็นวันเนี้ยเอาไอ้เรื่องที่เรากังวลไม่สบายใจมาแบ่งปันบอกกล่าวนะแฟนรายการเผื่อแฟนคนไหนอยากจะทำอะไรไปเผื่อก็ถือว่าไม่เสียหาย
1: แต่ขณะเดียวกันคนไทยก็ต้องวางตัววางแผนชีวิตให้ดีนะมันเกี่ยวกับอายุไหมคุณอายุเท่านี้คุณก็จะวางแผนอะไรอายุเท่าไหร่มันต้องความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดไห
0: ม
1: แนะนำหน่อยกลมแนะนำว่าอายุเท่าไหร
0: ่ผมว่าอย่างกับเรานะวันนี้เนี่ยเลข7ไปแล้วจะขึ้นเลข8อะไรเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ผมว่าเราก็หาความสุขมากหน่อยเพราะว่าต่อไปจะไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขแล้วฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยผมซัดกล้วยทอดไป2ถุงน่ะ
1: แปลว่ารีบกินกล้วยทอดก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้กินเพราะไอ้ระเบิดมันจะลงเหรอ
0: เรามันเด็กบ้านนอกไงแล้วก็เมื่อวานนี้ไปกินไอติมนะไอติมถั่วดำ
1: อร่อย
0: ที่เป็นแท่งน่ะ
1: อร่อยมาก
0: ผมกินไป2แท่งแล้วก็ไอติมที่มีข้าวเหนียวดำ
1: โ
0: อ้ก็กินไปอีก
1: นี่หมอ
0: กินไปจนกระทั่ง
1: หมอรู้ไหมหมอส่วนตัวว
0: ันนี้น่าจะเช็คออกว่าเรตติ้งมันไม่ค่อยดีคือผมวันนี้นะมองภาพ3ข้อทีแล้วผมคิดว่าเรามีอะไรก็ทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรื่องกินนี่ก็กินอย่าเกินไปกินติ่มติ่ม
1: อ
0: ย่าไปโดดขึ้นไปงั้นก็กินปิ่มๆคือไอ้กล้วยทอดเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
1: ไปเจอที่ไหน
0: อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี้หาซื้อที่ไหนกล้วยทอด
0: อร่อยมากมีไอ้โกลเด้นอะไรมาร์เก็ตอะไรเนี่ยของโครงการหลวงอ่ะเขาก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ตรงไปสถานทูตลาวเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ไปเซ็นหนังสือเลยขอแสดงความเสียใจกับประธานประเทศเสร็จแล้วทำไมเอ่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้กล้วยทอดนี่ไปกินมันอร่อยแล้วก็เราเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยมันไม่ได้ก็ไปกินอะไรเหลวหรืออะไรไอพวกเค้กแคทอะไรคือเรามันคนที่มันทำไมไม่เคยไปหรูหราอย่างนั้นไง
1: กล้วยทอดนะจำได้ไหมไข่เต่านะไข่เต่านะ
0: ไข่เต่า
1: ไข่เต่านะ
0: แล้วก็เผือก
1: ปลาท้องโกเผือกมันนะโอ้พูดแล้วน้ำลายไหลนะเนี่ยฮะ
0: คือเราหัวอกเดียวกันไงคือหัวอกแบบที่อยู่แบบอย่างนั้นฉะนั้นข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มีอะไรที่ทำได้ทำไปอันที่สองเงินที่เรามีต้องมาจัดสรรเอามาใช้อย่าเก็บไว้จนกระทั่งตายไม่มีประโยชน
1: ์
0: ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะฉะนั้นนะไอ้ผมก็เงินไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ตัดสรรเมื่อตอนนี้ยกให้กับมูลนิธิที่ให้หมดนี่ยกไปนานแล้ว
1: ยก
0: แล้วก็ไอ้ตัวที่เรากำลังจะใช้นี่ก็ตอนนี้ชอบอะไรนี่ผมก็ไปทำไมไปทำไปซื้อเอามาใช้ตอนนี้อีกอันนึงก็คือเสื้อผ้าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีแฟชั่นผมตอนนี้ก็เริ่มที่จะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยววัวต้องไปซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรมาใส่สักหน่อยนะทำไมเราจะต้องใส่อยู่ไอ้ของเก่าๆเพราะความเสียดายไงว่ามันก็ยังดีใส่แล้วก็ยังร
1: อ
0: เราก็เลยไม่เสียตังค์แต่ตอนนี้เราชักเริ่มมีความคิดไอ้สามเรื่องนี้เอามาบวกลบคูณหารกันแล้วนี่สงสัยเราจะไม่ได้แก่ตายแล้วผมมีกาลุนยคาตอีกนะ
1: เหรอ
0: เตรียม
1: กาลุนยคาตไว้เหรอเมอร์ซี่
0: คือเมอร์ซี่เพราะว่า เราเนี่ยพอไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราดูท่าแล้วมันจะเทลงอะกราฟชีวิตอะมันจะลงแต่มันไม่ขึ้นมันไม่ตั้งมันไม่เรียบอีกละผมก็อยู่ไปก็ไลฟ์บอยนะรีบทำหนังสือเขียนหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายเขียนให้จบแล้วก็อยากจะทำอะไรทำให้เกี้ยงแล้วในสภาพที่สุขภาพก็ยังพอที่จะนะทำอะไรได้ผมไม่ต้องการไปทรมานตัวเองนะคุณสุริชัยผมเป็นแบบที่ไปนอนติดเตียงแล้วรอความตายอะไรว่าใหม่อ่ะ
1: ไม่อ่ะจะลงหมายความว่าถึงจุดหนึ่งไม่แน่เราคุณวิกรมอาจจะขอการุญยฆาตตัวเองเหรอ
0: ใช่
1: แล้วมันไม่ได้ผิดกฎหมายในเมืองไทยไม่มีหมอคนไหนทำให้หรอก
0: เราก็บินแบบ12ประเทศในโลกนี้ปัจจุบันเนี่ย
1: อ๋อนี่ใช่
0: ครับทั้งหมด12โอ้ยนี่ตั้งหลายปีแล้ว
1: เหรอ12ประเทศ
0: ตอนนี้มีในโลกเนี่ยเขามีกฎหมายคราวที่แล้วมีคนออสเตรเลียคนหนึ่งบินไปที่สวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: นะแล้วก่อนจะบินไปเนี่ยเขาก็กินข้าวกินปลาพูดคุยกับลูกหลานเรียบร้อยเลยก็ไปกาลุนยฆาตที่สวิตเซอร์แลนด์อินเดียเขาก็มีกาลุนยฆาตนะเราอาจจะตอนนั้นไปอินเดียไปกินโรตีก่อนไปอารมณ์ยาคาด
1: ก็อร่อยอร่อยที่สุดของอินเดียมากินก่อนแล้วก็เข้าไปเดินบอกว่าเอาเลยหมอฉีดเข้าไปแล้ว
0: เอยุนทำไมเราไม่ทำอะไรที่ I feel control นะทำไมเราต้องให้ธรรมชาติมาควบคุมเราแล้วก็กระแดกกระแดกกระแดกกระแดกอยู่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ยอย่างเงี้ยโอ้ผมเห็นแม่ผมนะตอนนั้นน่ะก็ป่วยเป็นมะเร็งไงผมนั่นก็กึ่งกึ่งการุญยาคาดแหละเพราะดูแม่ทรมานแล้วผมบอกหมออย่านั่นเลยหมอปล่อยแม่ไปเถอะ
1: แม่เขามี living will เขาบอกว่าเป็นการเขียนพินัยกรรมชีวิตเราว่าเราเนี่ยถึงจุดหนึ่งห้ามให้เราทรมานต่อห้ามเอาสายระยงระย
0: าง
1: หมายเขามีแล้วนะ
0: เนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวางแผนไม่มีพระเจ้าคนไหนองค์ไหนที่มาช่วยเราลิขิตโชคชะตาของเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะยุ่งมากเลยนะ 8,000 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้พระเจ้านี่โอ้โหยุ่งวันทั้งวันไม่มีอะไรทำเลยต้องมาลิขิตโชคชะตาให้กับมนุษย์เนี่ยฉะนั้นไอ้ความเชื่อบอกว่าเรื่องเชื่อดวงเชื่อชะตาไม่มีเชื่อการวางแผนนะการบริหารอันนี้ก็เราก็ทำไมล่ะการโดนยาฆ่าต
1: ับ
0: เรานี่มาวางแผนเห็นไห
1: ม
0: ว่าเราเนี่ยทำไมเอ่ยควรจะทำอะไรเห็นภาพไห
1: ม
0: ฉะนั้นเราก็มองทุกอย่างอยู่ในระบบการวางแผน
1: อันนี้ อันนี้คิดวางแผนละเอียดทุกขั้นตอนชีวิตเลยนะคุณวิกรมเอาละก็กลางคืนตื่นขึ้นมาก็อย่าคิดมากนอนหลับต่อไปไหนๆก็โลกมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเราก็ทำได้ทั้งที่เราทำได้ในฐานะมนุษย์แต่อย่าเพิ่งคิดนะการิยาคาดไม่ต้องคุณวิกรม
0: ยังรอ
1: ต้องอยู่ไปยาวนาน
0: เราวางแผนว่าตอนนั้นเราไม่ต้องการความทุกข์ทรมาน
1: ใช่แล้ว
0: เราก็ดูแลเราจะไปแบบเราเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะแล้วเราก็รู้แล้วว่าตัวเราเนี่ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นอีกแล้วนะแล้วก็มีกำลังล่ำลาลูกหลานเพื่อนฝูงให้หมดชวนใครคนนั้นคนนี้ให้หยุ่นเดี๋ยวไปกินข้าวกันไปนั่งโม้กันก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จับมือกุ๊ดบาย
1: แล้วสองอย่างเดี๋ยวสองอย่างคือกล้วยทอดกับ
0: ไอติม
1: โรตีและไอติม3อย่างเอาล่ะเราคุยกันเล่นๆนะครับอย่าจริงจังเรื่องไปต้องรีบจากไปยังไงคือการวิเคราะห์สถานการณ์ให้เห็นว่ามันมีอะไรที่น่ากังวลบ้างขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ฮารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
7: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
6: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
7: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
6: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
7: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
8: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
9: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
8: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
9: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
8: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
10: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
11: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
11: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมป่าไม้ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามในวงกว้าง
13: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่พรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เพื่อใช้บินสำรวจพื้นที่และสนับสนุนภารกิจควบคุมไฟโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เป็นอันดับแรกส่วนของกรมป่าไม้ได้กำชับศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่านครศรีธรรมราชให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการสำรวจและประเมินสถานการณ์การจัดทำแนวสกัดและการฉีดน้ำเพื่อควบคุมไฟและป้องกันการลุกลามไปยังพื้นที่โดยรอบสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่โดยรอบปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอรูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศ
14: นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจัดตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: กรมประชาสัมพันธ์พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI เสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันสมัย
15: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ภาครัฐด้วยเทคโนโลยี AI หรือ Smart PR Southern SIC ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17สิงหาคม2569ณอำเภอเมืองพัทลุงจัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติจริงในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตสื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วน่าสนใจและทันต่อสถานการณ์โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนโอกาสนี้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการใช้เทคโนโลยี AI ในงานประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงทุกเวลาทำให้ทุกคนต้องปรับตัวอยู่เสมอพร้อมทั้งขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในงานของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเน้นย้ำว่าการใช้เทคโนโลยี AI ต้องใช้เป็นและใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงประชาชนเพิ่มมากขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนน

ไปอีสานก็ต้องเลี้ยวขวาลูกขวาไปสระลีมาฮะไปอยู่ที่น้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเจ็ดเสาน้อยแล้วก็โป่งก้อนเศร้าไม่ได้ไปนานแล้วนะครับเมื่อก่อนนั้นเพื่อนละลีในกลุ่มที่ได้เที่ยวกินด้วยกันนั้นก็ยังวัยรุ่นยังหนุ่มอยู่ก็จะไปกันอยู่แถวมวกเหล็กเนี่ยบ่อยมากเพราะว่ามีรีสอร์ทเล็กๆราคาไม่แพงแล้วก็กินเหล้าแล้วก็ไม่ต้องได้ทำความเสียเอะอะมักเทิงเสียบรรยากาศคนอื่นรอบข้างเขาเพราะว่ามันก็เป็นที่ที่แบบส่วนตัวส่วนตัวแล้วก็เงียบๆด้วยไม่ไกลกรุงเทพแล้วก็เพื่อนที่รักกันมากๆที่ท่านหนึ่งเป็นนักจัดรายการอยู่ที่สระบุรีแล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เป็นที่ต้อนรับของเพื่อนๆเป็นแหล่งต้อนรับของเพื่อนๆเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเขามีกระตังว่างั้นนะแล้วก็เลี้ยงดูเราได้ในช่วงที่เราเป็นข้าราชการที่แบบมีเงินนิดหน่อยนะฮะก็ไปกับเพื่อนดูแลกันก็ไปพักไปกินไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นน้ำตกเล็กๆไม่ใหญ่มากนะแล้วก็พอวันนี้ได้ไปเห็นนะฮะไปโครงการ Next Gen Uber หรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ไปเป็นพิธีกรมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่ต้องถือว่าได้มีโอกาสเข้าไปทำหน้าที่ในส่วนของการที่ทำให้ต้นไม้การเวนคืนพื้นที่ป่ากลับมาให้กับพื้นแผ่นดินนะฮะเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่กำลังบรรดาในทุนนะฮะบุกรุกแล้วก็เข้าไปแผ่วถางให้ชาวบ้านเข้าไปบุกรุกอันนี้ก็ต้องการที่จะได้พื้นที่คืนแล้วก็ต้องไปปลูกแนวกันชนป่าเอาไว้เพราะว่าอยู่ติดกับเขาใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นลำน้ำสวยงามมากครับตรงนั้นตรงแถวที่เขาเรียกกันว่าทางน้ำตกอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดเนี่ยนะครับต้องขอบคุณน้องๆเยาวชนทุกคนนะครับที่วันนี้ก็มาร่วมกันปลูกป่าทั้งเกือบ200คนทั้งที่บ้านวัดโมกเหล็กในแล้วก็นิคมสร้างตนเองเลี้ยงคนนมนะก็ทางบ้านสับพริกไปเจอน้องที่ทำงานอยู่ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1สาขาสระบุรีนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้หญิงก็บอกว่าแอบมาดูถนนดนตรีอยู่บ่อยๆแล้วก็ติดตามถนนดนตรีอยู่เรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ไปเจอเพื่อนรักที่เคยเดินทางไปเที่ยวกันอยู่แถวนั้นก็มาพบมาเจอกันเจอกันนะฮะดีใจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิญญ์รุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงในคืนวันอาทิตย์16สิงหาคมวันที่หวยรับประทานไปเรียบร้อยนะฮะก็เดินทางกลับมาเมื่อตอนช่วงเย็นวันนี้นะครับไปพักที่คาแรสนามกอล์ฟนะฮะสนามกอล์ฟเซนเจมก็ดีทีเดียวนะฮะได้เห็นพอดีผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปตีกอล์ฟกันก่อนแล้วก็ค่อยไปทำกิจกรรมกันอันนี้ก็ไปในนามของทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเดินทางกันเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะส่วนของทนดนตรีเมื่อวานนี้ก็ได้นำเสนอในทั้งตาดูหูฟังนะครับตาดูก็ชมเทปบันทึกรายการของทนดนตรีที่มานำนะฮะที่นำบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ยังไม่ได้เคยออกอากาศนะฮะได้ออกอากาศเฉพาะตอนช่วงไลฟ์ในช่วงวันนั้นในวันคอนเสิร์ตแต่ว่าหลังจากนั้นก็บันทึกเทปเอาไว้ไม่ได้นำออกอากาศทางช่อง NBT เมื่อวานนี้ก็ได้ออกอากาศกันไปแล้วสำหรับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชนนท์ยังมีอีกในสัปดาห์ต่อไปก็ติดตามกันได้ในทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ส่วนสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายทั่วประเทศระหว่างฟังบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์จากที่เราได้นำบรรยากาศมาออกเป็นประจำทุกเดือนต้นเดือนนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นบรรยากาศของคาราบาวนะฮะหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขครับนี่ก็คือความสุขที่ทนดนตรีมอบให้กับบทเพลงพิชวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวัฒนธรรมงานอิสระที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้นครับปีหน้าผมก็ได้ติดต่อกับศิลปินรุ่นใหม่ๆน้องๆที่เขาทำงานในสายของพิชวิตใต้ดินเนี่ยมานำเสนอมากขึ้นนะฮะจะเป็นวงอะไรต่างๆก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลาของทนดนตรีครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0816346452ก็วันนี้เพิ่งจะเดินทางกลับมายังไม่ค่อยหายเหนื่อยเลยเพราะแดดมันร้อนแล้วก็ไปตากแดดทั้งวันเลยกับการได้ไปปลูกต้นไม้ได้ความรู้มากนะครับพอดีท่านที่
เป็นผู้นำกล้าไม้มาให้เยาวชนทั้ง500กว่ากล้าเนี่ยปลูกแล้วก็พี่น้องของคนที่ไปร่วมกันปลูกป่านี่นะครับก็เยอะแยะเลยนะฮะ500กว่ากล้าสำหรับท่านผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1คุณหงพิจารณ์บัวไข่นำกล้าไม้ต้นไม้แล้วก็ให้ความรู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดนั้นมันมีเรื่องราวแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะไว้ยังประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วก็บรรดาสัตว์ป่าอย่างไรนะฮะก็เป็นความรู้ที่เราได้รับมาจากต้นไม้ในแต่ละต้นที่แกที่หัวหน้าเขานำมาให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันปลูกในวันนี้ครับครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจนาวัฒน์สันวงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติท่านมณีเตือนใจชำนาญในเบื้องแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับเลี้ยวขวาแล้วไปโคราชกันดีกว่าครับโคราชา

ที่อยู่ห้องพักตอนนี้ที่สนามกอล์ฟเนี่ยก็อยู่ริมเขาก็มองเห็นธรรมชาติที่ดูภายนอกที่เป็นวิวทิวทัศน์ของสนามกอล์ฟแล้วก็เลื่อยไปก็จะเป็นเขาใหญ่เราจะเห็นว่าต้นไม้ยังเขียวขจีอยู่แต่ว่าในภายในอุทยานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นป่าแหว่งๆอยู่เพราะว่าโดนบุกรุกเข้าไปแล้วก็พยายามจะหาทางที่จะปลูกทดแทนหรือว่าปลูกต้นไม้ขึ้นมาขึ้นให้ธรรมชาติฟื้นขึ้นมาแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เข้าไปบุกรุกไปเพราะว่าเขาเตรียมการเขาใช้คำว่าเตรียมการคืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าแล้วก็วงเล็บว่าเตรียมการผมก็ถามว่าทำไมต้องเตรียมการเขาบอกว่ายังไม่ได้เป็นอุทยานก็รอคอยที่จะต้องพอเป็นเตรียมการแล้วก็เป็นประกาศเป็นอุทยานจะได้เป็นเขตที่ทำให้ไม่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปบุกรุกทำลายป่าได้ก็ต้องช่วยกันแล้วก็เหมือนกับพวกเราก็เหมือนไม้ซี่เป็นงัดไม้ซุ่งนะครับเป็นเห็นนั่งเห็นเด็กๆเห็นพวกเราไปนั่งปลูกตามทนร้อนทนแดดเปรี้ยงนะฮะขุดดินมือพองนั่งรถโฟวิวขึ้นไปแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันเออเราก็ลำบากลำบนไอ้พวกนายทุนพวกอะไรมันก็เข้าไปลุกที่ลุกป่ากันแล้วก็ได้สมทานได้ที่ได้ทางกันไปเราก็นั่งมองว่าเออมันจะเหมือนในสิ่งที่เราจะไปทำแล้วมันจะไปสู้แรงของพวกเงินของทุนเหล่านี้ได้หรือเปล่านะครับมันก็เหมือนที่เราต้องขุดกันไปจนกว่ามันจะพังทลายสำหรับพวกเทวราชทั้งหลายนะฮะแต่ทางกันด้วยเพลงที่ทั้งคุณขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ที่ผมเลือกมาฝากกันในคืนวันนี้น้ำหมูพงเทพนะครับวันที่10ตุลาคมก็ตอนนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่5สิงหาคมแล้วบัตรเต็มแล้วมั้งนะฮะก็เราก็ได้มีจัดน้ำหมูไปรอบหนึ่งของท่านดนตรีเพื่อนคุณวสันต์วงสว่างบอกเจ็ดคดน่าเที่ยวแคมปิ้งสงบใช่มีเทรลเดินป่าเจอเทรลของคณะเดินป่าจะส่งรูปให้ดูโอ้สุดยอดจริงๆแล้วเป็นคณะที่เดินป่าแบบจริงๆจังๆนะไม่ได้เดินแบบอะไรแบบเข้าไปชิวๆไม่ใช่นะเตรียมอุปกรณ์เครื่องสนามแต่เป็นเส้นเดินป่าแบบสั้นๆนะครับประมาณ4กิโลไปกลับก็8กิโลเขาเตรียมพร้อมกันดีมากแล้วก็ถามว่ามาเดินกันบ่อยเขาบอกเดินบ่อยทำไมถึงมาเดินกันบ่อยบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าจะต้องเข้าไปดูชีวิตในป่าแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถที่จะมีชีวิตที่ไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ก็จะขอไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่โอ้แล้วก็เลยนะดังนั้นในสิ่งที่เราได้ไปสัมผัสธรรมชาติที่ยังมีหลงเหลืออยู่เนี่ยคือเขาแสดงว่ามันหลงเหลือค่อนข้างน้อยแล้วนะครับก็เราจะเดินไปกลับแล้วก็สงบใช่ฮะสงบแล้วมีน้ำตกมีคือเหมือนกับไม่ค่อยพลุกพล่านคนไม่ค่อยพลุกพล่านนะครับก็เป็นเส้นทางที่น่าทำเที่ยวแคมปิ้งดีนะครับเราก็ไปช่วยกันปลูกแล้วเดี๋ยวต้องไปต่ออีกนะฮะต่อเนื่องกันไปอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องไปร่วมแรงร่วมใจกับทางคนในพื้นที่แล้วก็เยาวชนนะฮะมุ่งมั่นแต่ถึงเยาวชนเพราะว่าเด็กๆเยาวชนนั้นน่าจะสืบสานสิ่งที่เป็นการดูแลพื้นที่พื้นป่าของในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในละแวกที่มีพื้นที่ป่าวันนี้เขาก็มีการประกวดบทความเรื่องแม่ของฉันแล้วก็เด็กๆ เขียนบทความดีจังเรื่องความรู้สึกของแม่แล้วก็สิ่งที่แม่เนี่ยได้ดูแลธรรมชาตินะฮะทำงานอย่างหนักแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ป่าพิทักษ์ป่าก็มีเป็นลูกจ้างก็มีหรือเป็นคนที่อยู่ในละแวกเท่านั้นแล้วก็ช่วยกันดูแลผืนป่าไม่น่าเชื่อนะเด็กที่มีคือเขามีมุมมองที่ว่าเขาเฝ้ามองอยู่นะฮะผู้ใหญ่อาจจะไม่เห็นในสิ่งที่ได้ทำอยู่แต่เด็กเห็นแล้วก็ถ่ายทอดออกมานะครับแล้ววันนี้เขาพูดถึงคุณแม่เขาว่าเขาคุณแม่เนี่ยเป็นชาวไร่ทำไร่ทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็เห็นคุณแม่เนี่ยนะครับ
าที่นะฮะก็ได้นำก้าไม้ที่มีประโยชน์แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับพืชสมุนไพรอันนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่มากๆเลยนะครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้ต้องคงต้องช่วยกันนะฮะต้องช่วยกันมากๆเราก็ช่วยได้ในทางหนึ่งนะครับสำหรับของโครงการของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุริยจุลานนท์เป็นประธานมูลนิธิอยู่นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ของเราทุกๆเดือนตอนนี้ผมคงต้องหลังเกษียณนี้ก็ต้องไปลุยในป่าในเขาแล้วก็อาจจะมีเป็นการไลฟ์หรือว่าการทำเพจแล้วก็ทำทางโซเชียลเนี่ยมากขึ้นนะฮะกำลังฝึกวิชาอยู่กำลังเรียนรู้ไอ้พวกเทคโนโลยีเพราะไม่ค่อยคล่องกับไอ้เรื่องต้องนั่งถ่ายภาพถ่ายหน้าตัวเองไงคุณก็เห็นแล้วนะเห็นภาพผมที่นั่งฟูอยู่แล้วผมก็ถ่ายได้คลิปสั้นๆนะครับทำคลิปสั้นๆเดี๋ยวคงจะทำคลิปยาวๆต่อไปข้างหน้าตามเวลาที่อำนวยกับเรื่องของการไปเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีกันต่อไปนะครับครับเพลงที่ช่วงนี้เห็นคาราบาวออกโคคอนเสิร์ตแล้วมีเพลงใหม่คือเพลงเก่าอะนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นในคอนเสิร์ตอะไรมากนักอันนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ซึ่งผมเคยขอไปในช่วงที่จะให้เล่นที่ถนนดนตรีไลฟ์แต่ช่วงนั้นยังซ้อมหรือว่าทำคิวกันไม่ทันนะครับช่วงนี้เห็นมีเพลงเหล่านี้ที่เคยขอไว้นั่นแสดงว่าพี่แอดก็ฟังอยู่ว่าเราอยากจะให้นำเสนออะไร

0: หมาคนเดียว
1: ผมสุเทพปานอภัณฑ์เป็นผู้ชีวิตจะเน้นในเรื่องเนื้อหาสาระความจริงจังในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำแม้กระทั่งการให้กำลังใจความรักก็มีแต่เป็นความรักที่มีความจริงใจความรักที่มีความซื่อสัตย์เป็นความรักที่ให้กันและกันจนทุกวันนี้ผมอยากเห็นคนดนตรีรุ่นใหม่มาช่วยต่อยอดให้กับคนเก่าๆซึ่งอยู่จะโรยลาไปแต่ตัวบทเพลงยังคงเป็นอมตะอยู่เพลงชีวิตยังเป็นเพลงที่มีศักยภาพอยู่ยังคงซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือจะเน้นเรื่องความคิดและเหตุผลอย่างน้อยก็เป็นศิลปะเป็นศาสตร์หนึ่งของสไตล์แบบนี้แต่ขอให้เป็นบทเพลงที่เน้นเนื้อหาที่ตอบโจทย์กับสังคมเศรษฐกิจตอบโจทย์กับการเอารัดเอาเปรียบความเหลื่อมล้ำครับ

ช่วง44นาทีชั่วโมงแรกของถนนดนตรีหัวปีจรุ่งสมัยนะคุณทุนชัยกำรอดก็คุมเสียงที่ห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมก็อยู่ที่ตั้งที่บ้านน้องแขมเป็นเกษม79แล้วก็อีก1เดือนข้างหน้านะครับก็จะต้องอยู่ที่นี่เป็นประจำสำหรับการทำงานทั้งในภาคของวิทยุในส่วนของการออนไลน์ต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวติดตั้งเครื่องมือให้เรียบร้อยกันนะครับจะมีการไลฟ์ในวันธรรมดาธรรมดากันเป็นช่วงเวลาใดก็จะแจ้งให้ทราบกันแต่ตอนนี้ทางช่องทางของวิทยุช่องทางของทาง NBT โทรทัศน์ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มวันละชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์ลีลันนะครับงานบันทึกการแสดงของถนนดนตรีหลายในช่วงที่ผ่านมานี้1ปีหรืออาจจะย้อนหลังไปถึง2ปีที่ผ่านมาด้วยก็ได้ครับอีกหลายๆศิลปินที่คุณยังชื่นชอบกันอยู่นะฮะ30กว่าศิลปินที่ได้มาบนถนนดนตรีไลฟ์เมื่อช่วง3ปีที่แล้วก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ของเครือข่ายทั่วประเทศก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับทาง0816346452เรามีขอเพลงกันเข้ามาเต็มแล้วนี่แล้วก็ทางที่ Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งมาให้นะครับขอเพลงนี้กันไว้นะฮะในแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ไปพบกันได้ครับในปีนี้16ปีแคมป์ไฟมาริโฮน่าก็ช่วงเดือนธันวาคมวันที่5นะครับตอนนี้ก็เดินสายรับใช้พี่น้องแล้วก็ไปเป็นพิธีกรให้หลายท่อนหลายงานไล่กันไปเลยครับหลังจากปลูกป่าแล้วก็3อาทิตย์นะฮะคงจะมีงานเพิ่มเติมกันแล้วก็รู้สึกจะเป็นช่วงเดือนหน้าเป็นช่วงแถลงข่าวของงานน้ำหมูของเทพเรื่องคอนเสิร์ตพูดไม่เข้าหูเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงเดือนกันยากลางเดือนนะครับแล้วก็มีคอนเสิร์ตที่จะต่อเนื่องไปเลยทุกเดือนนะครับตอนนี้งานเฟสติวัลค่อยๆเข้ามาใกล้จะหมดฝนกันไปแล้วตอนนี้ก็ฝนไม่ค่อยมีนะฮะไปที่เขาอยากไปที่สระบุรีมาก็ฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรทีเดียวแล้วนะครับเพลงที่ขอมานะครับละหมาด

เขาบอกว่าถ้ารถคันเก่ามันก็เคยมือนั่นเช่นที่วงนักเล่นเขาเคยมาแสดงสนุนดนตรีไลฟ์เขาเคยพูดเอาไว้วันนี้เข้าไปที่รีสอร์ทที่ก่อนกลับเพราะท่านจัดที่ทานอาหารไว้ร้านในห่วงจุ้ยนั่นนะเข้าไปลงแทบตายเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทที่แบบใหญ่มากแล้วก็มีเครื่องเล่นพวกสวนสนุกของเด็กๆด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นหลงอยู่ในนั้นเออเห็นมีรถเก่าๆรถโบราณเขาวางๆจอดๆอยู่โอ้น่ารักเลยมีเฟสรุ่นเล็กๆนะครับแหมอยากลงไว้ถ่ายภาพจังแล้วไปเก็บสะสมไว้เต็มเลยแล้วก็พื้นที่ก็กว้างๆขวางแล้วก็มีพวกแหล่งท่องเที่ยวที่แบบเหมือนจำลองนะจำลองจากประเทศนู้นประเทศนี้แหล่งต่างประเทศเนี่ยมาไว้ที่นี่เออมันก็มีอะไรดีเยอะเหมือนกันนะนี่แหละคือการเดินทางเวลาที่เราเดินทางแล้วก็จะได้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับโลกมันก็กว้างกันไปอย่างนี้ก็นึกถึงเรื่องราวที่ฮัลลุนโซโล่เข้าไปแต่ครับไปเดินทางแล้วก็เก็บความต่างๆนะฮะในบรรยากาศต่างๆแล้วก็ภาพแล้วก็การเดินทางของเขาเนี่ยแล้ววันที่หลังจากที่ได้ประกอบพิธีศพไปเนี่ยก็มีการนำภาพของเขาเนี่ยมาตั้งแสดงโชว์ให้เห็นอย่างการเดินทางนะฮะเสียดายอายุสั้นเราก็เห็นการเดินทางของเขานั้นค่อนข้างจะยาวนานมากเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เปิดโลกทัศน์เปิดโลกกว้างว่านี่ยังมีแหล่งที่น่าจะต้องได้เดินทางไปสัมผัสบรรยากาศอะไรต่างๆอีกมากมายในโลกใบนี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในคืนวันนี้กับผมพิจิตรลุงสมัยและคุณทุนชัยคำรอดเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กัน

พลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็น

ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการโฮมสเตย์ขยายหลักเกณฑ์รองรับได้ไม่เกิน8ห้องผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
2: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
1: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกันสูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
3: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
4: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
3: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
5: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
6: รัฐบาลเตรียมขยายหลักเกณฑ์กิจการโฮมสเตย์แก้ปัญหาที่พักนอกระบบด้วยการอนุญาตรองรับได้ไม่เกิน8ห้องและผู้เข้าพักได้สูงสุดไม่เกิน30คน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
6: กรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอขยายเวลาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าลงร้อยละ80เป็นเวลา3ปีพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการตรวจสภาพ EV โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประเภทรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดลงร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีติดต่อกันโดยคาดว่าจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมได้ภายในเดือนกันยายนนี้และเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานสะอาดนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังร่วมมือกับผู้ผลิตและจำหน่ายรถจัดทำโครงการ EV Ready โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถนำรถไฟฟ้าทั้งรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริดเข้ารับการตรวจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนท่ามกลางการเติบโตของรถ EV ในประเทศไทยกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนสามารถสกัดกั้นโดรนที่รุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายกระทรวงกลาโหมของโรมาเนียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่านักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของสเปนซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจตราทางอากาศขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้สามารถสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่ไม่ทราบที่มาและบินรุกล้ำน่านฟ้าโรมาเนียอย่างผิดกฎหมายโดยห่างจากเมืองกาลาตีทางตะวันออกเฉียงใต้ของโรมาเนียไปทางตอนเหนือประมาณ24กิโลเมตรทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักบินเครื่องบินขับไล่ F-18 ของโรมาเนียสามารถยิงโดรนจากรัสเซียตกอย่างน้อย3ลำขณะที่โรมาเนียพบโดรนลุกล้ำน่านฟ้าของประเทศหลายสิบครั้งตลอดช่วง4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่รัสเซียรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบ น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรางที

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คนไทยหรือเปล่า

ัยหรือเปล่านะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้ที่เราก็ปากกัดตีนถีบกันไปเดินทางกันในทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลานี้นะครับทนดนตรีเพลงเพื่อชีวิตก็ทำหน้าที่กันมา31ปีแล้วนะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยและเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนข้างหน้าก็จะต้องอำลากับการรับราชการแต่ทนดนตรีจะทำหน้าที่กันต่อในช่วงเวลาของ3ทุ่มถึง5ทุ่ม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องนั่งทำรายการอยู่ที่บ้านแบบนี้แหละครับหลังจากที่เคยทำมันมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับทำให้นั้นการส่งกระจายเสียงก็ชัดเจนนะฮะเพราะว่าเราก็มีการลองผิดลองถูกปรับปรุงแก้ไขกันมาโดยตลอดก็ขอบคุณด้านเทคนิคทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดทีมงานเทคนิคก็คุณเมฆขันแก้วคุณนงศักดิ์นิยมทองนะครับ0816346452ครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับที่เมื่อสักครู่บอกว่าวันนี้หวยรับประทานแล้วก็ชอบใจใหญ่เอาที่บ้านเรียกหวยแดกนะครับก็ที่ด่านมะขามเตี้ยขอมานะครับขอบคุณมากครับติดตามกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เดินทางกันไปกับบทเพลงในชีวิตยามนี้ยากจนข้นแค้นเงินเดือนไม่พอใช้เงินดาวเงินเดือนอะไรต่างๆนี่สินล้นพ้นตัวก็ยังมีเวลาที่จะพักหายใจเป็นกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะยืนหยัดหรือต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปได้นะฮะเราก็จะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับถนนดนตรีสาวชุดดำครับ

เหล้าหวานจริงป่ะครับก็จะดื่มมากนะฮะตรงนี้ก็เข้าพรรษาด้วยแล้วก็จะต้องดูแลสุขภาพนะฮะพักตับพักตับครับพอดีเขาส่งข่าวกันนะฮะคือระหว่างทำรายการนี้ก็จะต้องทำหน้าที่อื่นด้วยนะครับไม่ได้นั่งจัดรายการพูดอยู่คนเดียวเพราะว่าวันนี้ไปปลูกป่าในโครงการ Next Gen New Worldรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อันนี้ท่านประธานเป็นท่านเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษที่ปรึกษามูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พลเอกพงเทพเทพประทีปนะครับก็กำลังส่งข่าวที่เป็นข่าวสารของในการจัดงานวันนี้ให้กับทางสื่อต่างๆด้วยแล้วก็ดูในไลน์ด้วยม้วนๆกันเยอะนั่นนะฮะเมื่อวานนี้คุณโมดเนี่ยคุณโมดก็เขียนมาถึงเรื่องติดตามเรื่องวิทยุแห่งประเทศไทยว่าผู้ประกาศในสมัยก่อนก็ติดตามพี่ปีชาทรัพย์โสภาแล้วก็พอมารุ่นหลังๆนี่ก็มีผมนี่คนหนึ่งก็ยังมีน้องๆอีกหลายๆคนนะครับที่กำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ที่กำลังได้ขึ้นมาทดแทนหลังจากที่ผมเกษียณอายุราชการก็คงจะทำหน้าที่กันไปส่วนเราเองก็ต้องไปทำหน้าที่อื่นๆไปอีกนะฮะสถานการณ์อันข่าวก็คงจะได้ยุติไปแต่จัดรายการก็ยังนะฮะยังทำได้อยู่ก็จะทำหน้าที่ต่อครับส่วนทางทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็จะนำเทปบรรยากาศของถนนดนตรีไลฟ์มานะฮะมาตัดต่อเป็นเพลงต่างๆแล้วก็มีพิธีกรหน้าโบราณเนี่ยนะฮะเข้าหัวเถอะเปิดหัวปิดท้ายแล้วก็เข้าถึงพูดเพลงต่างๆก็ต้องเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับทนดนตรีไลฟ์ช่วงนี้นำเทปของการแสดงทุกปีแอร์สุนทรีเวชนนท์นะครับ70ปีกุหลาบล้านนามาออกอากาศอยู่ฮะก็ไล่กันไปเรื่อยนะครับก็ที่บันทึกไว้ขอบคุณทีมงานของวิทยุแห่งของโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทีม OB ทีมบันทึกภาพและก็เสียงมาช่วงที่เราได้ออกอากาศสดทางถนนดนตรีไลฟ์ในการแสดงในวันนั้นนี่นะครับเดือนละครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็อำลาไปแล้วนะฮะก็คงจะกลับมาใหม่อีกไหมหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบได้แต่ตอนนี้ก็ได้ปิดฉากอำลาไปเมื่อช่วงวันที่6สิงหาที่ผ่านมาแล้วกับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงมาริโอน่าอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปแล้วนะครับเพลงป.4ทำนาไม่มีหายไปไหนเมื่อเดือนที่แล้วยังเปิดอยู่นะครับป.4ทำนาใช่ชื่อเพลงนี้หรือเปล่านะผมก็เริ่มเบลอๆแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะจากหัดใหญ่สงขลาที่ขอมาจากผู้พิการสายตานะครับมีผู้พิการที่ยังฟังวิทยุอยู่เยอะเลยนะฮะก็ติดตามกันได้นะครับเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืน FM 92.5 MHz ส่วนทางวิทยุแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคก็ตามจังหวัดนั้นที่คลื่นความถี่ได้ออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผมคงจำได้ไม่หมดนะฮะเพราะว่าทั่วประเทศก็มีคลื่นความถี่ของวิทยุแห่งประเทศไทยอยู่หลายคลื่นความถี่ที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับครับเพลงที่คุณขอมาจากปากน้ำนะฮะจากสุพรรณบุรีนะฮะไม่รู้ปากน้ำหรือแต่ผมฟังผิดหรือเปล่านะบอกว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีขอตะผุยชุมแพ

ไม่ได้เติบโตมาเป็นระบบกับวิชาดนตรีเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่มีหลักตายตัวมันเป็นเรื่องภายในเรื่องแรงบันดาลใจซึ่งมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นเรื่องของความทุกข์ความสุขมันเป็นเรื่องของความสวยความน่าเกลียดมันเป็นเรื่องที่คอนทราสต์กันฮะเรื่องที่เราสะเทือนใจง่ายไอ้ความสะเทือนใจเนี่ยเป็นสาเหตุแล้วมันก็จะเกิดเพลงนู้นเพลงนี้เป็นประกายเราอยากเพียรพยายามที่จะเขียนอะไรออกมาบ้างอยากจะเล่นอะไรออกมาบ้าง

มอยู่พนมไพร101ขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกันมาทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะก็ได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นรอบที่สุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนเอามาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคารวานนั่งนั่งกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงหรือว่องสี่คนก็เลย

ุ่ม31นาทีครับในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีเพลงเลไลคอยเท่าไม่ค่อยมีเอ๊ะมันหายไปไหนเพลงเดี๋ยวต้องให้คุณเมฆเข้ามาช่วยกันดูแล้วอีกไม่นานนะฮะในช่วงต่อไปผมเตรียมว่าจะนำเพลงมาเปิดที่บ้านทั้งหมดเลยนะครับว่าจะได้ด้วยช่วยเลือกเพลงได้เองได้เลยกำลังให้น้องเขยนะครับแล้วก็ทางให้คุณณรงค์ศักดิ์มิยมทองแล้วก็ทางคุณบุญประกอบช่วยกันที่จะโหลดเพลงต่างๆเข้าไว้นะครับในเครื่องคงจะเร็วนี้นะฮะเดี๋ยวหลังจากเกษียณกันยาแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับทางบ้านที่บ้านทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้ใช้เครื่องมือทางห้องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยนะครับเป็นตัวเปิดเพลงที่ผมเก็บเอาไว้แล้วก็ซีดีกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงหรือว่าลองเพลงนี้ก็จะเอามาเปิดที่บ้านด้วยเหมือนกันรอเครื่องมือของทางด้านเครื่องซีดีเพราะว่าจะกำลังจะเก็บซีดีทั้งหมดกลับนะฮะเก็บข้าวเก็บของย้ายนิวาสสถานจากทางงานราชการก็กลับมาอยู่ที่บ้านมีผู้ฟังบอกถ้าไม่ได้ฟังอ่านข่าวแล้วรู้สึกเหงาๆเลยนะครับไม่เป็นไรครับคนอื่นๆก็คงจะได้อ่านทดแทนต่อเนื่องกันไปนะครับก็คิดถึงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าชีวิตก็อยู่กับหน้าใหม่กันมาตลอดกับตีหนึ่งตีสองตีเนี่ยตีสี่ก็ไปแล้วนะที่จัดรายการถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งกว่าจะนอนก็ตีสี่ก็ออกไปอ่านข่าวไปอยู่เวรอ่านข่าวเช้าแล้วก็งานอื่นๆนะฮะทางราชการเช่นพระราชพิธีรัฐพิธีหรือว่างานที่ทางหน่วยงานต่างๆเขาขอมาเช่นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้อย่างนี้เป็นต้นที่เราต้องไปช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็พิธีกรนะครับที่อื่นที่เหลือก็แน่นอนฮะก็ช่วยกิจกรรมคือสร้างสรรค์สังคมแล้วก็ไปช่วยงานกันโดยเฉพาะคนเพื่อชีวิตนะตอนนี้ก็ไปช่วยเรื่องของการไปเป็นพิธีกรในที่ต่างๆกับงานคอนเสิร์ตที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับของน้ำหมู่ของเทพก็วันที่10ตุลา14พิธีการนี้ไปอยู่ไสโยกนะครับงานโมโหลานพิธีการธันวาแคมป์ไฟมาริโฮน่านะครับมกรานี่ก็ที่อนุสรณ์สถานของอีสานใต้นะครับช่วงเดือนมกราออตุลานี่มีงานระลึก50ปี6ตุลาอยู่ด้วยนะครับต้องไปช่วยงานที่หอเล็กธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็วันที่17พรุ่งนี้เห็นว่ามีงานที่ไม่ดนมั้งครับเดี๋ยวผมลืมงานนี้เลยจะขอดูงานนี้ก่อนนะครับที่นางปิดาข้าวบ่อส่งมาให้เมื่อวันก่อนก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าจะไปชมกันนะครับหายไปไหนล่ะดูก่อนนะครับสักพักหนึ่งเดี๋ยวขอคนก่อนงานที่มหิดลเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะไปชมอยู่เหมือนกันนะครับบัตรน่าจะเต็มเข้าไปดูสองสามวันก่อนเหลือแต่ที่นั่งหลังๆไม่เยอะมากครับงานพูดไม่เข้าหูใช่ไหมครับถึงพี่โอจะเกษียณแล้วแต่ก็ยังเดินสายตลอดใช่ไหมครับคนทักเพื่อชีวิตเดินสายทำงานทางด้านเพลงเพื่อชีวิตก็ไปช่วยงานเขาเป็นการตอบแทนแล้วก็หารายได้บางส่วนโดยจุนเจือดูแลชีวิตครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็อื่นๆก็คงจะมีงานด้านที่เราทำอยู่แล้วในอาชีพคือภาคหนังภาคสารคดีนะฮะแล้วก็ทำไรได้ก็ทำทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันนี้เดินทางด้วยกันไปท่านบอกอย่าอยู่ว่างๆสมองฝ่อใช่ครับก็ต้องทำนะฮะแล้วลังมีพลังมีกำลังอยู่ก็ขอให้ทำหน้าที่กันไปแล้วก็เดินทางกันนะพี่น้องของเราจะได้พบกันอีกหรือไม่ก็ยังไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าทนดนตรีไลน์เราก็ล่ำลากันไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับกับมาริโอน่าครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452จากอำนาจเจริญต่างขโมยครับ

สองกับทนดนตรีคืนวันอาทิตย์กับพระพิญโยรุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณทุนชัยกับรอดก็คุมเสียงครับมีเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ยังไม่ได้จัดให้หลายเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดคดโป่งก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีที่มุกเหล็กมาก็เปิดเทปบรรยากาศทนดนตรีไลฟ์หาหัวใจเจอก็เป็นสุขกับคาราบาวในช่วงเดือนที่แล้วก็นำเทปมาออกอากาศกันในเดือนนี้ในวันเสาร์เมื่อวานนี้เพราะว่าไปทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็กว่าจะจัดรายการที่พื้นที่แล้วสัญญาณไม่ดีนะฮะแล้วก็ไม่อยากนอนดึกด้วยแต่สุดท้ายก็ต้องนอนดึกจริงๆเพราะว่าก็นั่งดูรายการด้วยฮะทนดนตรีออนทีวี70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็ฟังรายการโดยแต่ตอนเที่ยงคืนนะฮะนั่งดูภูเขายามมืดที่ระเบียงริมห้องที่เขาจัดที่พักไว้ให้ที่ตรงสนามกอล์ฟเซนเจมส์แล้วก็ได้มองไปที่เทือกเขาใหญ่ยามค่ำคืนเห็นแสงไฟลีบๆอยู่อันนั้นจะเป็นบนฐานเรดาร์ของบนเขาเขียวเพลงที่ขอมาถึง2รอบด้วยกันนะฮะเมื่อวานนี้มีเราจะกลับมาปู่พงศิษย์ปลาใหญ่ปลาน้อยฮะคุณหมอมิกที่ขอมาเมื่อกี้เราจะกลับมานี่คุณหนึ่งปทุมธานีรักเดียวรักเดียวใจเดียวของเสือเจ้าคุณขอมาแล้วก็โกดำนะฮะมาเห็นทางไม้เมืองจอมขวัญ นะฮะจะมอบให้จากคุณแม็กซ์ทางฟังออนไลน์อยู่แล้วก็มีละหมาดอารมณ์ได้เปิดให้แล้วเพลงคอยครับท่านอุพงเทพกระโดดชำนาญที่คุณไพโรธขอมานะครับบอกว่าชอบเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะจะมุ่งสุดท้ายแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเห็นไข่แล้ววันนี้จนเจ้าคุณขอมาในวันนี้นะครับฟังจากเชียงใหม่เจ้าและพลินปราสาททรายคุณจรัสขอหมอพีคลองเมืองมา2รอบก็มอบให้กันในช่วงเวลานี้นะครับ

จักว่าจะเป็นนักดนตรีที่มีความสามารถมีคุณภาพแล้วก็มีเรื่องราวเล่าถ่ายทอดได้อย่างน่าติดตามน่ารับฟังเขาจะมีแง่คิดมุมมองแล้วก็มาทะคำคมๆอยู่ในเนื้อหาของเพลงที่เราฟังแล้วมันก็เข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับถูกเขียนไว้เพื่อให้เกิดขึ้นในยุคที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วก็เป็นสัจธรรมจริงๆสำหรับเรื่องราว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อย่านะอย่าว่าหลอกตาเลยตาแก่แล้ว
5: ผู้สูงอายุยุคใหม่รู้เท่าทันสื่อด้วยคาถารู้ทันสื่อ4คำง่ายๆหยุดยับยั้งตนเองอย่าด่วนเชื่ออย่าด่วนซื้อคิดถึงความจำเป็นเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างรอบคอบถามข้อมูลจากผู้รู้จริงอย่าเชื่อข้อมูลจากแหล่งเดียวทำทบทวนก่อนตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ผู้สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง
6: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
6: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
6: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
1: ผู้แทนเยาวชนไทยคว้า1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
8: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.เปิดเผยความสำเร็จของเยาวชนไทยจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่38ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9-16สิงหาคม2569ณสาธารณรัฐอุซเบกิสถานโดยคณะผู้แทนประเทศไทยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญเงินได้แก่นายธนบดีศรีโสพลจากโรงเรียนปรินซ์รอยัลวิทยาลัยส่วนรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่นายอารยะล้วนเซ้งจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นายภาคินโอลานรักธรรมจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์และนายภัทรกรสุทธจัญญาจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารคณะผู้แทนประเทศไทยมีกำหนดเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเช้าวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 นาทีเช้าวนันมาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับสถาบันปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรำลึก81ปีวันสันติภาพไทยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครบรอบ81ปีวันสันติภาพไทยณหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อรำลึกถึงวาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เมื่อวันที่16สิงหาคม2488ที่นายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในขณะนั้นได้ออกประกาศสันติภาพให้การประกาศสงครามต่อประเทศฝ่ายสัมพันธมิตรเป็นโมฆะซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นผู้พ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูความกล้าหาญและความเสียสละของขบวนการเสรีไทยในการปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างกรุงเทพมหานครและสถาบันปรีดีพนมยงค์โดยทางกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะยืนหยัดให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ให้เยาวชนและคนไทยได้เข้าใจถึงเหตุการณ์สำคัญนี้ต่อไปในทุกปีสำหรับบรรยากาศภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการรวบรวมลำดับเหตุการณ์ของขบวนการเสรีไทยการฉายวิดิทัศน์แนะนำห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์รวมถึงการแสดงดนตรีในบทเพลงแผ่นดินของเราและบ้านเกิดเมืองนอนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายทำงานเป็นหนึ่งเดียว
9: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรโดยเน้นย้ำการบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ถูกต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์และเป็นที่เชื่อถือของประชาชนพร้อมกำชับให้บุคลากรปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณจากนั้นในช่วงบ่ายอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะได้ติดตามโครงการปรับปรุงบ้านพักราชการจำนวน2ครอบครัวงบประมาณ 490,000 บาทและตรวจพื้นที่เตรียมก่อสร้างบ้านพักราชการจำนวน6ครอบครัวงบประมาณกว่า 9,350,000 บาทเพื่อยกระดับสวัสดิการและคุณภาพชีวิตตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างเต็มความสามารถวสินคำพิรวงสวทเชียงรายรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักด

เริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเวอร์คุณขอจากราชบุรีทาง0816346452ในคืนวันนี้กับทุนดนตรีชั่วโมงสุดท้ายผมเป็นโยรุ่งสมัยและทุนคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของทุนดนตรีคุณแม่กันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์บรรสันวงสว่างสมเกียรติธรรมนีมณิภาเตรียมแสงเตือนใจชำนาญในเมืองพัสดุลเทพศรินทร์ณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางก็เพลงที่ยังค้างอยู่ในช่วงเวลาของ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับทาง0816346452จะทยอยมอบให้คุณนะครับมีที่ขอมาแบบเพราะทุกเพลงคุณจรัสและขอคุณที่เปิดเพลงให้สักครู่นี้ก็มีคุณพัชระ438นะมาชมทุกครั้งทั้ง26ครั้งของทนดนตรีไลฟ์เลยนะฮะเยี่ยมมากไม่เคยพลาดทุกครั้งจองยังไงเนี่ยต้องบอกว่าฝีมือจริงๆสุดยอดฝีมือเพราะการจองที่ผ่านมาในช่วงที่ศิลปินแบบเบอร์ดังๆนี้จองยากมากนะโดยเฉพาะทั้งคาราบาวแล้วก็มาริโคน่าแล้วก็น้ำหมูพงเทพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะให้กันเดินทางนั้นยังมีต่อไปอีกแต่ก็ขึ้นอยู่กันกับทางผู้บริหารและเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะนำมาเพื่อทำงานกันต่อไปนะฮะแล้วเราก็ทำงานมา31ปีแล้วก็3ปีของทนดนตรีหลายโดยใช้งบประมาณอย่างจำกัดที่สุดนะฮะต้องบอกว่าอย่างจำกัดที่สุดแล้วก็ตอนนี้หลังจากได้ยุติลงก็ตามใช้หนี้ที่ไปกู้สหกรณ์ไว้เพื่อทำงานให้ต้นดนตรีทำงานได้นะครับเพราะบางทีเราต้องจ่ายในสิ่งที่ราชการไม่สามารถที่จะไปเบิกได้นะครับก็เดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form เลยคือวันนี้ครับคอยณหมู่พงเทพและจอมขวัญในปราสาททรายครับ

ศิลปินที่ได้ติดต่อประสานไว้ว่าอยากจะให้มาเชิญมาทำดนตรีไลฟ์นะครับก็คือพี่อ่องสุรศรีอิทธิกุลแล้วก็ทำมาเกือบจะได้เมื่อปีที่แล้วก็ปรากฏว่าเราก็ต้องยุติรายการสำหรับการแสดงของทำดนตรีไลฟ์กันไปสิ่งที่เขามาจากเชียงใหม่คุณเจ้าคุณแล้วก่อนนั้นจากลพบุรีคุณแม็กซ์ก็มาจอมควันเขามอบให้กันแล้วนะครับทาง Google Formที่ขอกันมาแล้วก็ในไลน์ของท่านดนตรีก็ส่งข้อความการรับฟังกันมาบอกว่าหมอกขาวๆค่อยๆลอยผ่านเข้ากับเพลงขนาดเลยครับอ้ายบนดอยอากาศดีขนาดครับผมจนเจ้าคุณใช่ครับทางเหนือหรือว่ากระทั่งผมไปแค่มวกเหล็กสระบุรีที่ผ่านมาก็นั่งดูที่ขุนเขาก็ยังมีหมอกลอยเข้ามาเวลาที่อากาศที่ว่ามันเหมือนกับฝนกำลังจะตกจะตกนี่นะครับก็จะเห็นตรงเทือกเขาก็มีหมอกลอยเข้ามาขึ้นมานะครับเพลงทาง0816346452ที่อาจจะไม่ได้ฟังวันนี้เช่นป.4ทำนาจากหัดใหญ่ที่ขอมาไม่มียังหาไม่เจอนะครับแล้วก็คำมั่นสัญญาของหนุ่มอีเตอร์เนี่ยที่ก่อนจะแพร่เดี๋ยวต้องติดข่าวไว้ก่อนเดี๋ยวคงจะให้คุณบุรกอบได้ไปโหลดกันใหม่เพลงบางเพลงอาจจะหายไปนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ทำระบบเสร็จแล้วนะครับคงจะหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยฮะก็เอาเพลงมาเปิดได้ที่บ้านเลยนะครับคงจะเลือกเพลงได้เลยเดี๋ยวรอให้ระบบในการโหลดเพลงต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ว่าข้างบนนะข้างบนเรื่องว่าถ้าสัญญาณเน็ตล่มไปเนี่ยจะทำยังไงอาจจะต้องทางห้องส่งคงจะต้องเปิดเพลงยาวกันไปเดี๋ยวต้องแก้ไขระบบทางที่ผมตั้งเครื่องไม้เครื่องมือไว้ก่อนตอนนี้ก็กำลังรอซีดีเครื่องนั้นเป็นเสียงนะครับมาเปิดเพิ่มเติมไว้เสริมไว้สำหรับที่จะขนซีดีต่างๆที่เก็บสะสมไว้แล้วกลับมาเปิดไว้ที่บ้านหลังจากนี้เกษียณกันแล้วแต่ก็ทำรายการต่อไปอีกหลายเพลงนะฮะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยมอบให้เพลงที่ค้างตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีเมื่อวานได้นำเทปบันทึกของทนดนตรีไลฟ์กับคาราบาวมาออกอากาศกันเลยไม่ได้เปิดเพลงที่เมื่อวานนี้คุณขอมาทาง Google Form

0: นดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ห้าทุ่ม38นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงไม่ถึงแล้วฮะ20วันทีของทนดนตรีที่จะล่ำลาคุณไปฟังกันเดวิดอินทีที่คุณขอมาจากกาญจนบุรีนะครับทนเหงาทำไมฮะมีห้องข้างๆมาอยู่ห้องเดียวกันซะเลยประหยัดค่าเช่าดีเหมือนกันนะแง่มุมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่คือใกล้ตัวเรื่องมันก็มีความเป็นจริงจริงๆอยู่เป็นชีวิตนะครับเป็นชีวิตก็เป็นอีกแง่มุมในความที่น่ารักน่ารักอยู่นะครับก็แต่เราต้องไว้ใจกันให้ดีนะฮะทุกวันนี้ก็น่ากลัวนะครับเพลงเอดิวิดนี่ยังไม่สุดใช่ไหมครับโอ้คุณใครบอกบวชไม่สุดเลยคุณพัทระนี่ได้ศิลปินทุกวงเลยนะฮะที่มาในถนนดนตรีไลฟ์เยี่ยมจริงนะครับบอกว่าถ้ากลับมาจะให้ใหญ่กว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วฮะโอ้ทำไมขนาดนั้นก็ทำได้ตามศักยภาพนะครับตามความสามารถแล้วก็อะไรที่ทำได้ที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกอย่างก็พร้อมทำทุ่มเทเต็มที่นะครับเวลาทำอะไรแล้วไม่มีกักทั้งนั้นนะฮะไม่มีมาเล่นลุกเล่นกับใครไม่มีมาเครือบแคลงอะไรแฝงอะไรทั้งนั้นนะต้องลุยเต็มที่ก็เหมือนกับที่เราทำมา3ปีให้คนได้ใช้สถานที่ของทางราชการที่ห้องออดิโทเรียมให้คนรู้จักสถานที่และนะครับหน่วยงานของเราที่เราได้เริ่มต้นใช้งานก็ปัญหาบุษักนั้นมันมีอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วก็เชิญศิลปินผู้ชีวิตมาในงบประมาณจำกัดแล้วก็เชิญให้ผู้ชมได้เข้ามาชมพร้อมกันแล้วก็ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะฮะแล้วก็รวมไปถึงสร้างเรตติ้งขึ้นมาให้ได้ในเพจแล้วก็ในเฟซของทนดนตรีนะครับทางโซเชียลเราก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารแล้วก็ท่านอธิบดีสุทธิชัยเลิศเกษมได้มอบหมายให้ทนดนตรีได้ทำหน้าที่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราก็ล่ำลากันไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือที่เหลือไว้ก็คือบันทึกของความทรงจำแล้วก็เทปบันทึกรายการที่จะนำมาออกอากาศซ้ำอีกในวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้แล้วก็ช่วยกันส่งข้อความไปให้ทางรายการและทางสถานีด้วยครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเรามีผู้ติดตามอยู่จำนวนพอสมควรเราก็จะได้เดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีถ้าว่าในปีต่อไปได้รับงบประมาณแล้วก็การมอบหมายให้ทำหน้าที่แล้วก็จะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปด้วยนะครับเพลงที่ขอมาจากคุณโอเพชรบูรณ์นะครับทั้งหลังภาพโนมิเตอร์และ

เดินผ่านทางซื้อกางเกงก็เห็นกางเกงยี่ห้อนี้แล้วแม่ก็มันก็สุดยอดจริงๆแต่มันแพงจริงๆนะครับก็เขาถึงว่านี่ยี่ห้อเขาแบรนด์เขาระดับนี้นะครับครับก็นี่ฮะเพลงที่คุณของกันมาช่วยกันเลือกกันแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของถนนดนตรีกันแล้วนะครับในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิมพ์จดรุ่งสมัยนะครับเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนครับเพลงไปชีวิตดนตรีกับวิศวะนะครับส่วนงานวรรณกรรมทุกนี้อาจจะเงียบหายไปส่วนหนึ่งครับเพราะว่าต้องขออภัยสัญญาณกลับมายังช่วงท้ายของถนนดนตรีนะครับก็เพลงที่คุณขอมาจากปทุมธานีนะฮะแล้วก็เพลงอีกหลายเพลงก็คงต้องค้างติดคาไว้ก่อนนะครับเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาเพลงที่หางที่ขาดหายไปหรือว่าไม่ได้เปิดในวันนี้ก็คงจะได้มาทำหน้าที่กันต่อไปในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับนะก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBTทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มกับเทปบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาในปีที่นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหรืออาจจะย้อนไปถึงปีที่แล้วก็ได้นะครับ เพลงสุดท้ายก็แล้วกันนะฮะที่คุณผู้ฟังที่มีนามว่าคุณแม็กใช่ไหมฮะดูนิดหนึ่งนะครับใช่ครับเพราะคุณแม็กขอเพลงอ๋อแม็กขอไปแล้วนะฮะจองผ่อนขอโทษทีคุณมิกนะครับหมอเหมือนกันคุณหมอมิกครับก็ขอเพลงนี้นะครับปลาใหญ่ปลาน้อยแล้วเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่นะครับในช่วงเวลาของถนนตรีคืนวันเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นจรุงสมัยพร้อมด้วยคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงทีมงานของถนนตรีคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจลังการจันทร์บ้านสันมงสวะสมเกียรติท่านมณีบุญวิภาเทียมแสนตื่นใจชมันในเมืองแอดมินฮัสดินเทพฮัสดินณอยุธ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่17เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันจันทร์ขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการตื่นรู้ชูสังคมเวลา 6 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการจันนี้ที่ราชพัฒเวลา 9 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการเพลงฟังสบายและต่อด้วยรายการเวทีคุ้มครองผู้บริโภคเวลา 10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์เวลา 11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจเวลา 12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 13 นาฬิการับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศพิษณุลีลาธรทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ทุกชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณแม่วันทาเกษมสุขโดยมีคุณพ่อสมบัติเกษมสุขตลอดทั้งลูกหลานแล้วก็ญาติโยมบ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปแสดงธรรมอานิสงส์หนึ่งกันและอนุโมทนากับลูกหลานของคุณแม่แสวงกิรังตลอดทั้งญาติโยมบ้านพลวงสายาตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อคืนนั้นเนี่ยได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อทิศบุญให้กับคุณแม่แสวงกิรัมคุณแม่แสวงกิรัมนี่อายุ101ปีก่อนที่ท่านจะจากลูกจากหลานไปเนี่ยได้สั่งเสียลูกหลานว่าถ้าแม่เสียก่อนนิมนต์พระมหานิมิตวัดกลางมาเทศอานิสงส์ให้แม่ด้วยนะซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็ได้ไปเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ร่วมทำบุญที่ได้กับคุณแม่แสวงกิรัมในคราวครั้งนี้ด้วยนะถือว่าท่านเป็นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันที่มีอายุมากเลยทีเดียวนะอายุ101ปีก็ฟังคติธรรมประจำวันในช่วงตีห้าอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลของพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็เป็นบุญของคุณแม่แสวงกิรัมลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันที่ได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะพอท่านจากไปก็ลูกหลานก็ได้นิมนต์ให้ไปเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 86-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์ญาติโยมนะวันที่18สิงหาคมที่จะถึงนี้นะเชิญเจริญพรญาติโยมร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้จัดที่วัดบ้านกรวดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์วัดหลวงปู่ผาดอดีตเกจิพระอาจารย์ชื่อดังถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมชาวอำเภอบ้านกรวดทุกคนทุกท่านนะโยมนะไปร่วมในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางเดินทางมาประเมินถึงการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ของญาติของโยมพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ปีนี้อำเภอบ้านกรวดเป็นตัวแทนของคณะศรัทธาชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรนิยมนะพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาหรือ9นาฬิกาเป็นต้นไปที่วัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการรักษาตนการรักษาตนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในยุคสมัยปัจจุบันนี้ประมาทไม่ได้เราพึงมีสติในการดำรงชีวิตญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเมื่อคืนก็ไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านพลวงสายยาตำบลสวายจีก็จบประมาณเกือบ4ทุ่มกลับมาถึงวัดก็4ทุ่มกว่าๆเกือบ5ทุ่มนะก็ใช้เวลาในการแสดงธรรมโปรดญาติโปรดโยม2ชั่วโมงด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเพื่อให้มีกำลังในการประกาศศาสนาแล้วก็สุขภาพ
เป็นเรื่องที่สำคัญก็ต้องดูแลรักษาตนนะแต่อย่างไรเสียในยามเช้าอย่างนี้ก็ต้องตื่นมาประกาศพระศาสนาให้ญาติโยมสมาชิกรายการได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอก็ต้องขออนุโมทนากับญาติกับโยมที่เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดนะฟังเป็นประจำทุกเช้าก็เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาด้วยนะก็ดูแลตนเองให้ดีก็แล้วกันญาติโยมอย่าได้ป่วยอย่าได้ไข้นะเพราะสุขภาพร่างกายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะหมายถึงเสียการเสียงานเสียโอกาสในการพัฒนาหลายอย่างต้องนอนรักษาตัวนะนั้นถ้าสุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงเราก็สามารถที่จะประกอบสัมมาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เช็คเช่นเดียวกันนะก็สามารถที่จะประกาศพระศาสนาให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็ต้องรู้จักคำว่ารักษาตนก็คือดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นในยุมญาติทั้งหลายเราก็ต้องมีสติในการดำเนินชีวิตอย่าไปประมาทนะเพราะความประมาทเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมความเสื่อมจะทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะพัฒนาตนนั้นเอาเป็นว่าการดูแลรักษาตนให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมีหลักพุทธภาษิตบาลีมีหลักพุทธศาสนสุภาษิตรับรองอยู่ว่าหากบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรที่จะรักษาตนให้ดีดังนี้คำว่าตนในที่นี้หมายถึงจิตหรือใจการรักษาตนเนี่ยจึงหมายถึงการที่เราจะพึงระวังรักษาควบคุมจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกทางแล้วก็ถูกวิธีนะเรียกว่าดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องดีงามนั้นโยมญาติทั้งหลายสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันไกลๆทั้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ต่างจังหวัดที่สามารถรับฟังคลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราได้ก็ขอให้เราเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของจิตใจเรียกว่าดูแลสุขภาพกายด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตของเราด้วยการรักษาตนให้ถูกทางคำว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงทางแห่งชีวิตนะญาติโยมนะทางแห่งชีวิตนั้นเนี่ยกล่าวสั้นๆมีอยู่2ทางด้วยกันคือทางถูกแล้วก็ทางผิดผู้ดำเนินชีวิตจึงจำต้องเลือกนะในการเลือกนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เราเลือกทางถูกไม่ควรที่จะเลือกทางผิดคำว่าถูกกับผิดเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินตอบว่าจะต้องเอาเจตนาความหวังความตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินนโยมนะแล้วก็เจตนานั้นเนี่ยจะต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์หาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกติในการเดินทางชีวิตนั้นในญาติโยมบุคคลก็มีความหวังตั้งจิตอยากดีไม่มีใครอยากจะเสียความต้องการอยากดีก็คือเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมบัณฑิตชนคนฉลาดรู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางเจริญทางเสียคือทางเสื่อมแล้วเนี่ยมาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยชื่อว่ารักษาตนดีเพราะได้นำพาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกนะส่วนการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นเนี่ยก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนนะเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่ตั้งใจเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนานั้นญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้บุคคลเนี่ยปรับปรุงตนเองนะด้วยวิธีการ5อย่างนั่นก็คือว่าการปกครองตนเองการพึ่งตนเองการเชื่อมั่นตนเองการสำรวจตนเองแล้วก็การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามนี้ได้ชื่อว่าเราเนี่ยรักษาตนไว้ดีนะการทำคุณงามความดีก็ต้องมีหลักมีเกณฑ์นะการทำความดีถ้าทำได้แล้วความสุขกายสบายใจก็ยอมที่จะเกิดมีนะในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลเราพุทธศาสนิกชนเราก็มั่นคงกันอยู่แล้วนะวันปกติธรรมดาอย่างเนี้ยเราก็ตื่นมาทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์องค์สมณเณรญาติโยมที่ตักบาตรทุกเช้าทุกเช้าเป็นการสะสมบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะแล้วก็มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันพระนะก็มีโอกาสเสริมสร้างบุญบารมี
รับศีลฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลเราจะเห็นได้ว่าชาวพุทธในช่วงเทศกาลพรรษานั้นญาติโยมจะมีโครงการถวายเพียรสัญจรไปตามวัดวารามต่างๆในกลุ่มที่จัดนั้นเนี่ยประมาณกี่วัดก็แล้วแต่ก็จะเวียนไปจนครบทุกวัดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับญาติกับโยมพุทธศาสนิกชนที่ได้มีโอกาสไปร่วมในโครงการถวายเพียรสัญจรที่วัดวารามต่างๆได้จัดขึ้นมานะโดยเฉพาะหลวงพ่อพระเถระนำพาคณะสงฆ์นำญาตินำโยมไปทำบุญที่วัดวารามต่างๆนะญาติโยมก็ให้การส่งเสริมและก็สนับสนุนเชื่อว่าสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันหลายคนหลายท่านได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีบุญหรือในกิจกรรมถวายเพียรสัญจรตามวัดวารามต่างๆก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลนะโยมนะฟังแล้วก็มีข่าวที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านรายการคติธรรมประจำวันก็บอกกล่าวกันได้ในช่องทางสวทบุรีรัมย์โทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กของสวทก็ได้เช่นเดียวกันก็ฝากข้อความในส่วนนี้เพื่อให้เราพุทธศาสนิกชนได้รับทราบว่าส่วนจุดไหนบ้างที่มีโครงการถวายเพียรสัญจรก็จะได้ประกาศอนุโมทนาแต่ที่แน่นอนนั้นนะโยมญาติทั้งหลายวันพรุ่งนี้นะโยมนะที่วัดบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมถวายการต้อนรับคณะกรรมการจากส่วนกลางแล้วก็ดูแลช่วยซึ่งกันและกันนะเป็นกิจกรรมของเราชาวจังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อำเภอบ้านกรวดเป็นเจ้าภาพนะแล้วก็ที่วัดธรรมธีรารามวัดป่ารังลุงเลื่อนนี่ก็มีโครงการอบรมพระนวกะนะก็เป็นกิจกรรมประจำปีนะเราอยู่ใกล้ที่จุดไหนก็แล้วแต่ก็ไปทำบุญนะเสริมสร้างบุญกุศลให้เกิดมีแก่ตนนะถวายเพลนถวายน้ำปานะล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดบุญนั้นเราชาวพุทธเนี่ยเรามีความมั่นคงอยู่แล้วในเรื่องของการทำบุญยิ่งอยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาอย่างเนี้ยก็เชื่อว่าญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสไปทำบุญเสริมสร้างคุณงามความดีอยู่หนึ่งเนืองก็ขออนุโมทนากับญาติกับโยมพูดถึงเรื่องของการทำบุญนั้นในญาติโยมนะในสมัยพุทธกาลก็มีพิธีทำบุญเช่นเดียวกันก็อยากจะยกตัวอย่างว่าในสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยการทำบุญไม่เฉพาะแต่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะท่านพระองค์ก็เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในยุคนั้นท่านก็สร้างบุญสร้างกุศลเช่นเดียวกันเรียกว่าทำบุญในพระพุทธศาสนาจนมีความมั่นคงและศาสนาก็แผ่มาถึงเราในยุคปัจจุบันนี้นั้นเมื่อถึงยุคเราสมัยเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาวัดวาอารามต่างๆนะอะไรที่เป็นสมบัติวัดอะไรที่เป็นธรณีสงฆ์ศาสนสมบัติอะไรต่างๆเหล่านี้เราพุทธศาสนิกชนก็ช่วยกันดูแลนะโยมนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยผู้ที่สร้างวัดถวายในยุคนั้นเนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่ก็เป็นมหาเศรษฐีนะโยมนะและกษัตริย์ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะแล้วก็ถวายเป็นที่ประทับเป็นที่เผยแผ่ธรรมะเนี่ยในส่วนนี้เรียกว่าเราพุทธศาสนิกชนมีการทำบุญตั้งแต่ยุคสมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะการสร้างวัดสร้างวาเนี่ยหรือว่าถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดไม่ใช่พึงมีแต่เฉพาะในยุคเราสมัยปัจจุบันในยุคสมัยพุทธเจ้าเราเนี่ยญาติโยมวัดเวฬุวันเนี่ยก็มีพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายตั้งอยู่ที่กรุงราชคฤห์แคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคธเป็นแคว้นใหญ่นะญาติโยมนะเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาด้วยพระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับบ่อยเรียกว่าเป็นป่าไผ่ก็ว่าได้เช่นเดียวกันวัดเวฬุวันพระเจ้าพิมพิสารเลื่อมใสหลังจากฟังเทศฟังธรรมแล้วเนี่ยก็ได้สร้างวัดเวฬุวันเพื่อเป็นที่ประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์ในยุคนั้นในญาติโยมปัจจุบันนั้นวัดเวฬุวันนี้ก็ยังอยู่นะยังทางการของประเทศอินเดียก็ยังรักษาไว้เพื่อให้เป็นสังเวชนียสถานสำหรับเราพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้มีโอกาสไปบำเพ็ญบุญได้มีโอกาสไปศึกษาถึงประวัติความเป็นมาหรือว่าสถานที่จริงซึ่งพระผู้ดำเนินรายการเองก็เคยได้มีโอกาสไปศึกษาสังเวชนียสถานตรงนี้ที่วัดเวฬุวันอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อปี2558มีโอกาสได้ศึกษาถึงสถานที่จริงเกี่ยวกับเรื่องของวัดเวฬุวันเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายเป็นวัดแห่งแรกถวายที่ดินแด่พระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็สร้างวัดเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่เฉพาะแต่วัดเวฬุวันนั้นนะญาติโยมวัด
เชตุวันก็ท่านอนาธิบดีกะเศรษฐีสร้างถวายตั้งอยู่ที่เมืองสาวัตถีแคว้นโกศลอนาธิบดีกะเศรษฐีหรือว่านายสุทัตตะเนี่ยเป็นผู้สร้างถวายมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยได้สร้างวัดเชตวันถวายเป็นสมบัติในพระพุทธศาสนาวัดที่พระพุทธเจ้าประทับนานที่สุด19พรรษาแสดงธรรมะ2ใน3ของพระไตรปิฎกเรียกว่าอนาธิบินทิกะเศรษฐีนั้นน่ะญาติโยมซื้อที่ดินด้วยทองคำปูพื้น18โกฏิถวายพระพุทธเจ้าด้วยนั้นในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีใจบุญหรือพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาได้สละที่สละทางสร้างวัดสร้างวาเพื่อให้เป็นสมบัติทางพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาของเรานั้นเนี่ยมีความมั่นคงมาจนถึงยุคเราสมัยเรานะและอีกวัดหนึ่งญาติโยมวัดบุพพารามวัดบุพพารามเนี่ยหรือว่าวัดปราสาทของนางวิสาขาซึ่งนางวิสาขาเนี่ยเป็นผู้สร้างถวายตั้งอยู่ที่กรุงสาวัตถีนางวิสาขามหาเศรษฐีของมิขระเศรษฐีเป็นอุบาสิกาเอกฝ่ายหญิงและญาติโยมนางวิสาขามหาบาสิกานั้นเนี่ยสร้างปราสาท2ชั้นมีห้อง 1,000 ห้องใช้เงิน27โกฏิในการสร้างตั้งใจทำบุญใหญ่เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีที่อยู่เนี่ยอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัดบุพพารามอีกวัดหนึ่งญาติโยมวัดนิโครธารามซึ่งเจ้าสักยะเป็นผู้สร้างนะกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะผู้ถวายก็คือเจ้าสักยะวงญาติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวัดนี้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปโปรดพระพุทธบิดาและพระประยุรญาตนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัดในพระพุทธศาสนาที่ยังมีชื่อปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีที่ทางที่จะถวายให้เป็นธรณีสงฆ์เป็นสมบัติศาสนาก็ถวายให้หมดใจนะโยมนะเรียกว่าหมดใจถึงใจไม่นึกเสียดายในภายหลังดังที่เป็นข่าวในปัจจุบันที่มีการเรียกร้องเอาที่ในส่วนที่ได้ทำบุญถวายให้เป็นศาสนสมบัติแล้วเรียกร้องเอาคืนอย่างเนี้ยก็เป็นการถกเถียงกันในสังคมปัจจุบันเนี้ยจึงอยากจะฝากญาติฝากโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะโยมพ่อวัยวัชกรวัดวารามต่างๆก็ช่วยกันดูแลวัดเรือช่วยกันดูแลศาสนสมบัติของเราพุทธศาสนิกชนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นที่วัดวารามที่เราได้ร่วมกันสร้างวัดได้ร่วมกันทำบุญสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์แล้วมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องเหล่านั้นตามมาในภายหลังนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสุนทรทานก็อยากให้เราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยทำด้วยศรัทธาจริงๆทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของการรักษาตนนั้นญาติโยมการรักษาตนที่ดีนั่นก็คือการปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณสมบัติของความเป็นคนดีนะเพราะเรารู้ว่าการที่จะรักษาตนได้ดีที่สุดนั่นก็คือการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมดำเนินชีวิตอยู่ในกรอบของศีลธรรมเคารพกฎกติกาของสังคมนะผู้ที่มีความรักตนเนี่ยพึงนำหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไปเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันเรียกว่าคุณสมบัติของความเป็นคนดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคนดีนั้นจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้ภักดีมั่นคงและคนดีนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนมีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ที่มีความตกทุกข์ได้ยากนั้นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ3ประการเนี้ยจัดว่าเป็นคนดีแท้อย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องสงสัยซึ่งมีใจความดังที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งมีใจความที่จะนำเสนอให้โยมญาติทั้งหลายได้พิจารณาแล้วก็ได้น้อมนำไปเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของความที่ทำให้ตนเป็นคนดีหรือการที่เราจะรักษาตนไว้ให้ดีนั้นก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมด้วยคนดีจะต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูเนี่ยคนที่มีความกตัญญูชื่อว่าเป็นบุคคลที่รักษาตนไว้ดีแล้วคนดีเป็นคนที่รู้คุณไม่ลืมบุญคุณของผู้ที่เคยให้อุปการะเคยให้การช่วยเหลือแม้เพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันก็พยายามตอบแทนบุญคุณนั้นในทุกโอกาสที่จะพึงมีเช่นนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความกตัญญูอันความกตัญญูเนี่ยญาติโยมมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งนักไม่ใช่เพียงแค่รู้จักบุญคุณตามที่ได้ยินได้ฟังมาหรือ
รู้จักศึกษาเล่าเรียนเท่านั้นแต่ต้องเป็นการรู้ที่เกิดจากจิตสำนึกหรือความรู้สำนึกของตนจริงๆความกตัญญูมีลักษณะพิเศษอยู่3ประการนะโยมนะคือ 1. รู้ว่าบุคคลนั้นมีบุญคุณแก่ตนอย่างไรก็จดจำไว้ได้และมีความสำนึกยอมรับในบุญคุณนั้นอยู่ในใจตลอดไป 2. รู้ว่าบุคคลผู้มีบุญคุณแก่ตนนั้นเนี่ยมีความต้องการอะไรและ 3. รู้ว่าตนควรที่จะปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีบุญคุณอย่างไรจึงจะเหมาะสมนั้นบุคคลผู้มีคุณธรรมนั้นในญาติโยมก็คือความกตัญญูย่อมจะเป็นผู้ยกย่องเชิดชูไม่ลบหลู่ผู้มีบุญคุณในทางพระพุทธศาสนาได้รับรองเอาไว้ว่าความกตัญญูนั้นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีกล่าวคือจะรู้ว่าใครเป็นคนดีก็เพราะมีความกตัญญูเช่นจะรู้ว่าลูกดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่จะรู้ว่าศิษย์ดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์จะรู้ว่าพลเมืองดีก็เพราะมีความกตัญญูต่อประเทศชาติจะรู้ว่าประสบนิกรดีก็เพราะมีกตัญญูมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์สรุปให้ชัดก็คือความกตัญญูเนี่ยต้องรู้แล้วก็สำนึกในฐานะ4ประการนั่นก็คือว่ารู้แล้วก็สำนึกในความรักที่ท่านมีรู้แล้วก็สำนึกในความดีที่ท่านทำรู้และสำนึกในคุณธรรมที่ท่านบำเพ็ญแล้วก็สำนึกในความร่มเย็นที่เราได้พึ่งพาอาศัยท่านดังนั้นเนี่ยความกตัญญูจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปความกตัญญูเป็นหลักแห่งการปฏิบัติของคนดีดังที่ท่านผู้รู้ท่านกล่าวเป็นบทประพันธ์คำกลอนเอาไว้ว่ากตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูนั้นผู้ที่ชื่อว่ารักษาตนเนี่ยอย่าลืมนำคุณธรรมคือความกตัญญูนี่แหละไปเป็นข้อปฏิบัตินะความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญในอันที่จะประกาศศักดิ์ศรีของคนศักดิ์ศรีของคนเราเนี่ยย่นเข้าในคุณธรรมก็คือความกตัญญูนี่แหละคนใดมันอยู่ในความกตัญญูคนนั้นย่อมมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ถ้าไร้ความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคนไร้ศักดิ์ศรีเป็นคนดีไม่ได้นะความกตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญที่มีอยู่ประจำโลกคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาจึงถือได้ว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นภูมิชั้นของคนดีโดยตรงแม้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงยกย่องเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิธรรมของคนดีดังนี้นั้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นคุณสมบัติของความเป็นคนดีประการที่1เราประพฤติปฏิบัติได้ก็ชื่อว่าเราเป็นบุคคลที่มีความรักษาตนเองเอาไว้ดีนะก็คือดำรงตนอยู่ในคุณธรรมย่อมจะผ่านพบแต่ความสุขความเจริญไม่พาตนไปสู่ความเสื่อมแน่นอนคุณสมบัติของความเป็นคนดีประการที่2นั้นโยมญาติทั้งหลายนะคนดีจะต้องเป็นกัลยาณมิตรผู้พักดีมั่นคงในการคบหาสมาคมกันนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเพื่อนแท้เพื่อนแท้ก็คือกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรหรือเพื่อนแท้มิใช่จะหาได้ง่ายนักในญาติโยมแต่เพราะคนเราเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อนนะเมื่อต้องการมีเพื่อนก็จำต้องหาเพื่อนชนิดที่เป็นกัลยาณมิตรเท่านั้นจึงจะไม่ผิดหวังหากได้เพื่อนเทียมเข้าแล้วจะช้ำใจตลอดไปในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงคุณสมบัติแห่งกัลยาณมิตรไว้7ประการด้วยกันนะคือเป็นผู้น่ารักเป็นผู้น่าเคารพเป็นผู้อบรมตนเป็นผู้รู้จักพูดเป็นผู้อดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้พูดเรื่องลึกซึ้งได้และเป็นผู้ไม่ชักนำไปในทางที่เสียหายนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของความเป็นคนดีหรือว่าผู้ที่จะเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมดังที่ได้กล่าวไปคุณสมบัติทั้ง7ประการนั้นนะโยมญาติทั้งหลายคุณสมบัติของความเป็นคนดีที่เราพึงประพฤติปฏิบัติตามในข้อที่3นั้นเนี่ยคนดีจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากผู้ใดก็ตามเป็นคนมีใจคอกว้างขวางโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้พบเห็นใครได้รับความยากลำบากด้วยเหตุใดก็แล้วแ
แต่จะเป็นญาติหรือไม่ก็ตามรู้จักหรือไม่ก็ตามก็ให้ความช่วยเหลือตามกำลังตามสมควรโดยไม่ได้คิดคำนึงถึงความยากลำบากหรือผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับตนเป็นคนไม่นิ่งดูดายหรือทนดูอยู่ไม่ได้ในเมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ทำได้เช่นนี้จัดว่าเป็นคนดีเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างไม่เห็นแก่ได้ทายเดียวชอบคอยแลเหลียวถึงความทุกข์ยากลำบากของคนอื่นเรียกว่าเป็นคนมีน้ำใจนั่นเองคนมีน้ำใจจัดว่าเป็นคนดีได้เพราะคนมีน้ำใจจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยน้ำใจด้วยความเต็มใจไม่ใช่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อยไม่ใช่เป็นคนตระหนี่แรงตระหนี่กำลังไม่ใช่คนทำดีเพื่อเอาหน้าแต่ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนจากความคับข้องกังวลใจเป็นต้นเพื่อพดุงคุณธรรมความดีไว้ไม่ให้สูญหายเป็นผู้ทำความดีเพื่อความดีทำเพราะเห็นว่าเป็นความดีคนมีน้ำใจอย่างเนี้ยจะช่วยผู้อื่นด้วยความยิ้มแย้มไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและสามารถช่วยได้มากช่วยได้นานคนมีน้ำใจย่อมเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทุกหมู่เหล่าเข้าทำนองที่ว่าความเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมีแล้วเหมือนปลูกบ้านสร้างเรือนให้คนอยู่อาศัยจะอยู่หรือไปณถิ่นฐานแห่งใดย่อมปราศจากเวรภัยอันตรายทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจท่านจึงจัดว่าเป็นคนดีประการหนึ่งนั้นเราพึงรักษาตนด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้ตนนั้นเป็นคนดีเป็นคนที่สังคมพึงปรารถนาเป็นบุคคลที่สร้างสรรค์สังคมเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับและเป็นบุคคลที่มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆดื่มบวกครับเท่ากับมีค่าปรับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการตื่นรู้ชูสังคมค่ะ

0: ินภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรม
1: ตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นเถิดพวกเราตื่นรู้ชูสังคม
2: สวัสดีบุรีรัมย์ล้ำค่าสงครามกล่าวขานลือชา
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแจ้งข่าวและพูดคุยกับทีมงานของเราเพื่อให้รู้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมบ้านเราตื่นรู้ชูสังคมโดยปัญญาโขงรำนายกสมาคมอสม.จังหวัดบุรีรัมย์และทีมงาน

0: แก้ข่าวแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการประสานงานสาธารณสุขบำบัดทุกประชาชนและดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดีครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับไปยังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับและก็ท่านผู้ฟังที่ลุกแต่เช้านะครับโดยเฉพาะทางผู้นำในชุมชนของเราทุกๆชุมชนนะครับไม่ว่าแต่ทางท่านผู้ที่อยู่ท้องถิ่นก็ดีนะครับท่านที่อยู่ดูแลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชนก็ดีนะครับณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งเป็นกระจายเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับท้องถิ่นและท้องที่ให้ภาคประชาชนของเราได้รับทราบนะครับแต่ละรายการของเราไปนะครับก็ขอเรียนนะครับไปยังท่านผู้ฟังที่เคารพรักอย่างสูงนะครับเนื่องด้วยสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานั้นเป็นสื่อกลางนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับที่โทรเข้ามานะครับก็ขอให้เป็นเรื่องของเรื่องส่วนรวมนะครับเพื่อบอกกล่าวเราแจ้งนะครับให้กับพี่น้องนะครับทั้ง23อำเภอได้รับทราบนะครับถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็คงจะเป็นหลังใหม่นะครับวันนี้ผมปัญญาของรำนะครับนายกสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านผู้ดำเนินรายการนะครับน้องตินนะครับของเรานะครับช่างเทคนิคนะครับเพื่อควบคุมเสียงนะครับให้กับท่านผู้ฟังนะครับหรือบางทีบางครั้งนะครับผู้ฟังโทรเข้ามานะครับก็จะได้ฟังเสียงว่าชัดเจนดีไหมอย่างไรนะครับภายใต้การควบคุมดูแลของท่านวิรยุทธ์น้อยพรหมของเรานะครับดังนั้นสถานีคลื่นหลักของเรานี้นะครับเราเริ่มมานะครับตั้งแต่นะครับตีห้านะครับไปจนถึง22นาฬิกานะครับเพื่อให้กับทางภาคประชาชนของเราได้รับการบริโภคนะครับจนจุใจเลยนะครับทุกๆรายการของเราจะไม่ซ้ำกันนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่เช้าขึ้นมาบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ฟังธรรมะโดยพระครูเจ้าพระอาจารย์นะครับเจ้าคณะตำบลบ้านยางนะครับของเราก็ได้มาให้ข้อมูลความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำทานการสร้างคุณงามความดีประจำหลักประจำใจนะครับของเราชาวพุทธดังนั้นเราชาวพุทธนะครับถ้าเราไม่ได้ฟังนะครับไม่มีธรรมะไม่มีศีลห้านะครับในใจของเรานะครับครอบครัวก็จะไม่อบอุ่นนะครับครอบครัวก็จะไม่มีสุขดังนั้นตรงนี้นะครับการเช่นกันกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนะครับได้อุปโภคบริโภคข่าวนะครับในสถานีวิทยุของเราก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังถ้าเราบริโภคนะครับให้ดีแยกแยะจิตใจเราให้ดีนะครับเราก็จะมีสายแรกเข้ามาเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพ่อปัญญา
0: สวัสดีครับวันนี้แม่บรรเทามีอะไรเนาะ
1: ไม่มีอะไรโทรมาชมว่าชัดยิ่งกว่าชัดพ่อที่วัดอิน
0: สาธุ
1: เสื้อพ่อก็สวยวันนี้เส้นก็สวยค่ะ
0: น้องตินหล่อไหมวันนี
1: ้มองไม่เห็นน้องตินหรอกพ่อ
0: วันนี้หล่อมากนะครับ
1: แต่ว่า
0: แต่เชื่อสามสีเสื้อยืดนะครับน้ำเงินดำสีน้ำตาลนะครับ
1: แต่เสื้อพ่อสวยแล้วแว่นก็สวย
0: อ๋อสาธุ
1: แสดงว่าพ่อจะออกงานพิเศษใช่ไหม
0: อ๋อวันนี้ไปรัฐมนตรีมาที่โรงแรมเทพนครนะครับประมาณสองโมงเช้าไปต้อนรับนะครับ
1: ค่ะฟังต่อพ่อสวัสดีค่ะ
0: ได้เลยครับครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้าบรรเทาของเรานะครับท่านอัตยาสายใจคอดีตื่นแต่เช้านะครับท่านอยู่ในวัดวาอารามนะครับท่านจิตใจสงบอบอ้อมอารีนะครับคนเราทุกท่านทุกคนนะครับไม่ว่าแต่คนใหญ่คนโตจากไหนร่ำรวยแค่ไหนอย่างไรบ้านหลังสุดท้ายก็คือวัดนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงที่เรามีชีวิตอยู่นะครับผู้ที่ได้อยู่กับวัดวาอารามก็ถือว่าเป็นคนใจบุญใจสุนทานนะครับมากมายกายกองเลยนะครับเกิดชาติก่อนอาจจะ สร้างบุญมานะครับถึงได้อยู่ในวัดวาอารามนะครับของเราสายที่สองเข้ามานะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ปวดเสียเปียบน้องบรรเทา
0: วันนี้สาวสาวเมืองแฝกมีอะไรน้อง
2: จ้าไม่มีอะไรหรอกโทรมารายงานโอ้ยวันนี้หล่อเหมือนเขาว่านั่นแหละ
0: สาธุขอให้รวยขอให้รวย
2: วันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกนั่นแหละ
0: จ้า
2: คือมีตกดินมาหน่อยนึง
0: ครับ
2: วันนี้ฟ้าก็ครึ้มอยู่นี
0: ่ครับ
2: ก็ไปวัดทุกวันเหมือนกันนั่นแหละ
0: แ
2: ต่ว
0: ันนี้โอ้เยี่ยมเลย
2: เลยวันนี้ไปหาหมอค่ะหาหมอที่โรงพยาบาลคูเมือง
0: ครับ
2: เลยไม่ได้ไป
0: ครับทำไมต้องไปคูเมืองเราอยู่ลำปลายมาศ
2: ไม่มันใกล้ค่ะก็เลยไปแต่ใช้บริการแต่คูเมืองเลย
0: อ๋อครับ
2: ไม่ได้ไปลำปลายมาศมันก็ลำบากเรื่องรถเรื่องลาเลยค่ะ
0: ครับ
2: แต่ขนาดคูเมืองนี่ก็ยังต้องจ้างค่ะเวลาขากลับเวลาไปก็ไปกับรถนักเรียน
0: ครับ
2: ลำบากค่ะ
0: มันดีมากเลยดูแลสุขภาพตนเอง
2: จ้ามันไอ้นี่มันเป็นหวัดด้วยไงมันไอด้วย
0: ครับ
2: เป็นมาเป็นอาทิตย์แล้วแหละ
0: รู้เร็วหาหมอเร็วหายเร็ว
2: ค่ะไม่มีอะไรหรอก
0: ครับ
2: ผมแค่นี้แหละติดตามทุกรายการเลยค่ะ
0: ครับผม
2: ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: คุณตินด้วยคุณตินลูกหล่อนะหล่ออยู่
0: น
2: ั่
0: น
2: แหละ
0: วันนี้หล่อครับ
2: ค่ะหล่อทั้งไอ้ดีเจหล่อทั้งคอนโทรล
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณนะครับจากลำปลายมาศของเรานะครับใช้สื่อกลางนะครับสถานีคลื่นหลักของเรานะครับเป็นสื่อกลางนะครับฝากเสียงไปยังท่านผู้ฟังนะครับเพื่อได้รับรู้รับทราบว่าแต่ละวันแต่ละเดือนนั้นนะครับได้มีชีวิตหน้าที่ทำงานหรือว่ามีนะครับสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีไหมนะครับไม่ว่าแต่เพื่อนๆส่งเฟซส่งไลน์ให้นะครับก็ถือว่าเพื่อนๆนั้นนะครับเขายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นคนเรานะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการบริโภคสิ่งสำคัญมากเลยนะครับแม้แต่น้องฮารุณนะครับน้องไปอยู่ประเทศจอร์เจียน้องก็ยังส่งนะครับรูปมาให้คุณยายที่แสนรักได้ดูได้นะครับพอน้องขาดเท่านั้นนะครับทางบ้านก็รู้ว่าน้องจากไปนะครับโดยไม่มีวันกลับทิ้งไว้แต่คุณงามความดีเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นดีตัวเดียวนะครับดีตัวเดียวเท่านั้นไม่ว่าแต่ศักดิ์ศรีร่ำรวยเพียงไหนนะครับถ้าเราไม่สร้างคุณงามความดีนะครับชื่อเสียงก็เสียชื่อเสียงอาจจะไม่ดีน้องลุนนะครับน้องลุนโซโล่ของเรานะครับฐานะค่อนข้างยากจนอยู่กับคุณยายเป็นลูกกำพร้าแต่ทำไมถึงมีชื่อเสียงโด่งดังถึงมีคนไปส่งดวงวิญญาณที่วัดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ว่าแต่คนในประเทศไทยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็หลั่งไหลไปทั่วสารทิศอันนี้คือคุณงามความดีดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังได้ทำดีแล้วหรือยังนะครับดีตัวเดียวนะครับท่านผู้ฟังลุกขึ้นแต่เช้ามานะครับสุขภาพดีไม่พอนะครับเรื่องของสร้างคุณงามความดีนั้นเราทำได้ยากนะครับครับอีกสายที่สามเข้ามานะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่
0: ครับ
3: โอ้ยพี่ทำไมหนูปวดหัวขาแรงไป
0: ครับได้หาหมอหรือยังเนาะ
3: หนูไม่กล้าไปเพราะว่าหนูเป็นไตด้วยอะไรด้วยก็เลยที่ทรมานจังนอนก็ไม่
0: ต้องมาต้องมาหาหมอถ้าเรานอนเจ็บนอนทรมานไม่ได้นะต้องแจ้งวงสาคณาญาติบ้านใกล้เรือนเคียงก็ได้หรือโทร1669นะเพื่อให้เขาไปรับมาเราได้ยาไปรับประทานเราก็พอบรรเทาเราจะได้ไม่ทรมานครับ
3: เหมือนเล็กๆบ้านก็ไม่มีคนมีอยู่แค่ตัวเล็กก็ไปเรียน
0: ใช้ใช้โทรศัพท์ให้เกิดประโยชน์เลยโทร1669พอเราได้ยาไปรับประทานนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพอบรรเทานะครับ
3: เดี๋ยววันนี้จะลองไป
0: ครับครับรีบมานะรีบมานะมาเร็วหายเร็ว
3: คร
0: ับ
3: ขอบคุณนะคร
0: ับครับครับผมครับครับอ่า

ผู้ติดสังคมนะครับหรือผู้สูงอายุติดสังคมเราก็จะได้ไม่นอนติดบ้านติดเตียงนะครับเพื่อให้ลูกหลานได้ดูแต่ถ้าเราเป็นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือว่ากรรมเราแต่ชาติปางก่อนนะครับเราเคยสร้างมาน้อยนะครับผู้ที่เขาสร้างคุณงามความดีมาแต่ชาติปางก่อนนะครับเขาก็มาเสวยสุขชาตินี้ดังนั้นแต่ละชาติที่บุคคลสร้างมาคงไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็บุญน้อยบางคนก็บุญมากนะครับอย่างเช่นชาตินี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเรายังมีชีวิตอยู่นี้นะครับคนที่จากไปไม่มีใครกลับมาบอกเราแม้แต่คนเดียวเลยว่าเขาอยู่บนดินเขาอยู่บนสวรรค์เขาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับล้วนแล้วแต่เราคิดเอาเองนะครับเดาเอาเองดังนั้นตรงนี้ขอให้เราว่าเรามีชีวิตอยู่เราทำดีคุณงามความดีแล้วหรือยังเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังดังนั้นถ้าเรามัวแต่เชื่อที่ว่าบาปบุญคุณโทษไม่วิ่งมาเหมือนลูกหมูลูกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ถูกนะครับท่านผู้ฟังนะครับขอให้คิดใหม่ทำใหม่เนอนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นนะครับไม่มีใครไปช่วยรองรับกรรมกับเราเพราะกรรมนี้นะครับอยู่ข้างๆตัวเราตลอดนะครับอยู่ข้างๆตัวเราตลอดไม่ว่าบาปบุญคุณโทษก็อยู่ข้างตัวเรานะครับถึงแม้คนอื่นมองไม่เห็นนะครับแต่กรรมหรือว่าคนที่ไม่เขาเรียกว่าสวรรค์มีตาฟ้ามีใจนะครับท่านผู้ฟังก็ขอให้เราร่วมด้วยช่วยกันสร้างคุณงามความดีนะครับวันนี้นะครับอาสาสมัครของอสร.นะครับหรืออาสาสมัครคุมประพฤติที่ดูแลนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่จะในห้องขังแล้วก็ท่านกลับบ้านนะครับคุมประพฤติจะต้องไปร่วมด้วยช่วยเป็นกำลังใจไปเยี่ยมไปพูดไปคุยพบปะนะครับเพื่อให้เด็กน้องๆคุมประพฤติหรือพี่ที่ออกไปนั้นนะครับได้สร้างคุณงามความดีใหม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่วันนี้ท่านรัฐมนตรีมานะครับวันนี้รัฐมนตรีมาที่โรงแรมเทพนครนะครับที่โรงแรมอัมดาเลสของเราก็ให้อาสาสมัครคุมประพฤติของเราได้ร่วมด้วยช่วยกันผนึกสภาพกำลังกายกำลังใจนะครับมาร่วมด้วยนะครับช่วยต้อนรับคณะรัฐมนตรีของเราทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงประมาณ2โมงก็เริ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากนั้นนะครับประมาณ3โมงท่านก็มาพบปะนะครับให้โอวาทนะครับกับอาสาสมัครคุมประพฤติของเราเพื่อไปสร้างคุณประโยชน์แผ่นดินให้กับคนไทยของเราเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในคุมประพฤตินะครับรุ่นปู่ย่าตาทวดของเราไม่ค่อยมีนะครับเด็กที่จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องขังนะครับส่วนมากนะครับจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับไม่ทราบเพราะเหตุการณ์อย่างไรนะครับเด็กของเราถึงได้เข้าไปอยู่ที่เรือนจำเยอะแยะมากมายนะครับที่ถูกคุมประพฤติก็เลยต้องมีอาสาสมัครคุมประพฤติของเราขึ้นมาเพื่อนำนะครับความรู้ที่ผ่านการอบรมหลักการพูดหลักการให้ข้อคิดให้ข้อมูลนะครับกับเด็กที่ออกจากคุมประพฤติไปนะครับเพื่อเราได้ติดต่อยห้อยตามนะครับไปดูที่บ้านว่าท่านออกไปแล้วนะครับท่านเปลี่ยนตัวหรือยังท่านได้สร้างคุณประโยชน์เพื่อครอบครัวเพื่อชุมชนไหมท่านได้สร้างคุณงามความดีให้แก่ตัวเองแล้วหรือยังถ้าท่านทำแล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถ้าท่านยังไม่ทำก็ขอให้ท่านได้อยู่กับบ้านคิดดีทำดีนะครับให้เปลี่ยนความคิดอย่าหลงไปที่เก่าคืนนะครับอย่าหลงไปที่เก่าคืนถ้าท่านหลงไปที่เก่าคืนนะครับท่านก็จะต้องโทษหนักกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็ขอเรียนท่านผู้ปกครองของเราด้วยนะครับถ้ามีลูกหลานนะครับอยู่ในคุมประพฤตินี้นะครับก็ขอให้ท่านได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยให้ลูกคิดดีทำดีนะครับเพื่อในหมู่บ้านในชุมชนของ

ครับจะได้อบอุ่นชาวบ้านก็จะได้ไม่หวาดระแวงนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะครับของเรานะครับดังนั้นตรงนี้ก็ขอเรียนนะครับไปอย่างผู้นำในชุมชนก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล นะครับโดยเฉพาะตำบลบ้านยางก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็ได้นำน้องๆนะครับที่อยู่ในคุมประพฤตินี้นะครับได้เข้ามานะครับได้เข้ามารักษานะครับเพื่อเปลี่ยนนิสัยใจคอให้ดีนะครับเข้ามาเรียกว่าบำบัดนะครับท่านผู้ฟังเรียกมาเข้ามาบำบัดให้เด็กกลับมาให้เด็กหวนกลับมาคิดดีทำดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างคุณงามความดีนะครับไม่เท่าน้องฮารุณก็ดีนะครับแต่เราขอให้เราคิดดีทำดีนะครับแต่น้องฮารุณน่ะเข้ายากจนก็จริงแต่เขาหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของยาในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะครับเขาใช้เทคโนโลยีที่เขาได้ร่ำเรียนมานะครับเพื่อไปสร้างนะครับไปเที่ยวท่องโลกทั้ง50กว่าประเทศด้วยกันนะครับเพื่อนำข้อมูลต่างประเทศสิ่งที่บรรดาคนไทยนั้นได้ไม่เห็นนะครับไม่ได้ไปนะครับก็นำมาให้ประชาชนของเราได้ดูนะครับสังเกตดูท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่เก่งจริงนะครับถ้าคนเราไม่เก่งจริงจะไม่ได้ผ่านอายุแค่27ปีจะไม่ได้ผ่านไปทั้ง50ประเทศนะครับอันนี้พูดจากใจจริงนะครับเรานะครับบ้านนอกบ้านนาเราแม้แต่พี่น้องของเราไปเก็บเห็ดนะครับเนี่ยถ้าวัดทางเขากระโดงก็ไม่ใหญ่นะครับยังหลงกันนะครับยังหลงกันยังกลัวนะครับแค่เขากระโดงตรงนี้นะครับเรายังกลัวยังกลัวหายนะครับแต่น้องฮารุณเข้าไปนะครับต่างแดนนะครับ50ประเทศทำไมถึงไม่กลัวหายแล้วคนนี้เฉลียวฉลาดมากนะครับอันนี้ถ้าเกิดเขาไม่หลายตายนะครับก็คงจะได้นำคุณงามคุณูประโยชน์นะครับของประเทศไทยเรานะครับมาให้ประชาชนได้ดูนะครับทุกวันนี้นะครับเรามีสื่อในโทรศัพท์นะครับเราก็ดูไปได้สร้างคุณงามความดีอันไหนที่ดูแล้วไม่ดีนะครับก็ปัดทิ้งไปนะครับอันไหนที่ดูแล้วมันเอ๊ะในใจของเรานะครับให้เราพยายามดูแลตรงด้วยนะครับท่านผู้ฟังนะครับอย่าเอาเยื่องอย่างตามนะครับเอาเยื่องอย่างตามสิ่งที่ไม่ดีก็มีนะครับมีเด็กที่ติดเกมดูแลโลดโผนเก่งก็มาฆ่าครูบาอาจารย์อย่างนี้ไม่เอานะครับท่านผู้ฟังก็รายการตื่นรู้ชูสังคมของเรานะครับก็ชูแต่เรื่องดีๆนะครับให้กับสังคมที่คิดดีทำดีเราก็จะได้คุณประโยชน์ไปด้วยนะครับครับเหลือบดูเวลานะครับวันนี้ก็ขอฝากทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกชมรมนะครับที่โทรมาหารายการของเราผู้ที่ไม่โทรก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังจงรักษาดูแลสุขภาพให้ดีสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเอาเองวันนี้ผมปัญญาโขรำฤทธิชัยคดประโคนภายใต้ของท่านวีรยุทธน้อยพรหมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับนฤนาถแข็งขันกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: แปะเจี๊ย
5: ป้ายโต๊ะ
4: สวย
5: สินน้ำใจ
4: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
5: ค่าหัวคิว
4: เงินทอน
5: ค่ารับรองและของขวัญ
4: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
5: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
4: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคส่งผลให้เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปรับเปลี่ยนเวลาและเส้นทางการให้บริการโดยกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569โดยมีรายละเอียดการควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 น.ขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านตั้งแต่เวลา 12:30 น.เป็นต้นไปหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้โดยคุมเข้มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกมิติน
9: ายสุขีบุญสร้างผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมพร้อมก่อนเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงดงามของน้ำตกทีลอซูในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางจังหวัดตากวันที่1กันยายนนี้หลังปิดพักฟื้นธรรมชาติช่วงฤดูฝน ขณะนี้กองอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทั้งด้านการอำนวยความสะดวกการดูแลรักษาความปลอดภัยและการเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยสำหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงการปรับปรุงเส้นทางการซักซ้อมแผนความปลอดภัยและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทางโดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นกลไกหลักในการรับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานอย่างหนักและจริงจังเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังโดยได้ดำเนินการดูแลและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บนักเรียนครูบุคลากรและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างทันท่วงทีพร้อมประสานความช่วยเหลือในทุกด้านและติดตามอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการออกมาตรการเร่งด่วนและแนวทางระยะยาวเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดล่าสุดได้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเพื่อเป็นกลไกกลางในการรับแจ้งเหตุขอคำปรึกษาประสานความช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิและดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งการคัดกรองบุคคลเข้าออกสถานศึกษาการจัดทำและซ้อมแผนเผชิญเหตุการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพจิตการสร้างช่องทางแจ้งเหตุและการประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
4: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
5: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
4: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
5: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
4: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
5: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
4: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
5: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
4: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
5: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
6: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
7: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
8: หืมไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
11: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
12: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีและความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้ที่สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณวิรัมมีคุณธรรมประจำใจนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับกระผมนะครับฤทธิชัยคดประโคนผู้ดำเนินรายการนะครับและควบคุมทางด้านเช็คทางช่างเทคนิคด้วยเนาะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวผู้ติดตามรับฟังนะครับกับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งที่ได้ถ่ายทอดไปทุกหมู่บ้านทุกสถานีทุกตำบลทุกอำเภอนะครับนะและขอบคุณผู้ที่ตื่นแต่เช้านะครับมาเปิดหอกระจายข่าวนะครับที่เสียสละเวลานะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากสวทเราไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับนะพบกันวันนี้นะครับกับวันจันทร์ที่17เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับขึ้น4ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับนะก็เข้าสู่วันจันทร์นะครับกลางเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับนะเมื่อวานนี้ก็อาจจะมีการลุ้นวันที่16ผ่านกันไปนะมาดูพยากรณ์อากาศกันนะครับนะพยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ตามพยากรณ์อากาศก็มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอุณหภูมิก็ต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะบุรีรัมย์ของเรานะครับอุณหภูมิสูงสุด32องศาต่ำสุด25องศานะครับฝนฟ้าคะนองนี่ตกที่ 21% ของพื้นที่นะครับจะตกตรงไหนอย่างไรนะครับนะก็โทรแจ้งมาได้นะครับกับรายการของเรานะครับน้ำท่าบริการจากทางเทวดานะครับนะก็คงจะไม่พอนะครับนะเป็นที่ต้องการน้ำของประชาชนตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของสถานการณ์เอลนีโญนะครับก็คือภัยแล้งทิ้งช่วงยาวนานนั่นเองนะครับนะก็เรื่องของการปลูกข้าวนะครับนะถ้าไม่มีน้ำก็บอกให้ฉีดทางใบเอานะครับเนาะนะก็ปรึกษาทางสำนักงานการเกษตรแล้วกันนะครับว่าจะทำอย่างไรดีนะครับนะกับเรื่องของสินค้าที่เป็นเกษตรที่เราปลูกไปนะครับนะที่เป็นข้าวนะครับมาดูข่าวแรกนะครับจากส่วนกลางนะครับข่าวจากส่วนกลางในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดมีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า176นะครับขณะที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับ 4.4 ล้านรายนะเตือนกลุ่มที่เหลือเร่งดำเนินการให้ทันตามกำหนดนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยข้อมูลจากกรมการปกครองณวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนนะครับนะหรือคิดเป็น176เพิ่มขึ้นจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนอีกประมาณ 800,000 คนนะซึ่งกลุ่มนี้ก็ต้องเร่งยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมรับสิทธิ์นะที่จะเริ่มใช้งานนะครับนะในวันที่1ตุลาคมนี้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะครับก็ให้ผู้ที่ยื่นทบทวนขอใช้สิทธิ์แล้วนะครับ 4.4 ล้านคนนี่แต่ยังเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก็อีกราวประมาณ 4.9 ล้านคนนะจึงย้ำเตือนให้รีบดำเนินการยืนยันทบทวนสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งอำนวยความสะดวกนะครับอย่างเต็มที่ให้แก่ประชาชนให้รับสิทธิ์อย่างเต็มที่ทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับนี่ก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ไปยืนยันตัวตนนะครับสำหรับผู้ที่อาจจะยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับนะก็เป็นการทบทวนสิทธิ์ด้วยไปพร้อมๆกันนะครับนะก็ไปดูว่าเราผิดตรงไหนอย่างไรหรือบกพร่องตรงไหนนะครับกับข้อมูลที่อาจจะทำให้ภาครัฐตัดสิทธิ์ของเรานะครับนะข่าวต่อมานะครับรัฐบาลเดินหน้าสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนชายแดนใต้นะครับต่อเนื่องยึดของกลาง 2.2 ล้านมวนประมาณค่าปรับนี่อยู่ที่100ล้านบาทโอ้เยอะนะเนี่ยครับนะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงรัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายนะครับนะอย่างต่อเนื่องสั่งการให้เพิ่มเติมเข้มงวดนะครับสอบสวนเฝ้าระวังปราบปรามการลักลอบนำเข้าแล้วก็จำหน่ายสินค้าหลีกเลี่ยงภาษีพร้อมดำเนินการเชิงรุกนะครับแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่ง
นางสาวพลอยเทียรัศมีแสงจันทร์ก็ได้กล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะพบว่ามีการลักลอบนำเข้าบุหรี่มิชอบนะก็คือไม่ถูกกฎหมายนั่นเองส่งผลกระทบนะต่อระบบเศรษฐกิจรายได้ของรัฐรวมทั้งความเป็นธรรมทางการค้านะครับนะทั้งนี้การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลก็จะดำเนินการอย่างเคร่งครัดนะครับกับการขับเคลื่อนนะมาตรการปราบปรามเชิงรุกบูรณาการทำงานร่วมกันจากฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายปกครองทางด้านข้อมูลและก็ข่าวสารต่างๆในการปฏิบัติตามนะครับนะเพื่อประสิทธิภาพในการสกัดกั้นกระบวนการลักลอบนำเข้าจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะครับนี่ซึ่งก็สามารถจับกุมผู้ต้องหานะครับพร้อมของกลางบุหรี่ซิกาเรตว่างั้นนะนะเป็นบุหรี่ซิกาเรตต่างประเทศที่ไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตนะครับจำนวนอยู่ที่ 117,822 นะครับนะคิดเป็นมวลกระบอกนี่ถึง 2,289,000 มวลว่างั้นนะคิดเป็นภาษีสรรพสามิตอยู่ที่ 7,095,966 บาทนะครับนะประมาณการค่าปรับก็ถ้าเป็นค่าปรับนะครับอยู่ที่ 106,439,490 บาทนะข้อหาที่ได้รับนะครับนี่ก็คือข้อหามีไว้เพื่อขายสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับนะโดยเจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนะซึ่งรัฐบาลก็ได้เน้นย้ำนะครับนะให้ขับเคลื่อนมาตรการปราบปรามเชิงรุกนะด้วยการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงและจุดพักรอการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศพร้อมเดินหน้ายกระดับการปราบปรามและสกัดกั้นกระบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายนะครับนะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะครับนะสร้างความเป็นธรรมในด้านภาษีนะครอบคลุมประชาชนจากสินค้าที่ผิดกฎหมายรักษาผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มที่นะครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของทางรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนางสาวพลอยพยินทร์รักษมีแสงจันทร์นะครับนะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับสิ่งของใดที่ผิดกฎหมายนำเข้าที่อาจจะไม่มีการผ่านด่านศุลกากรเสียภาษีนี่นะก็อาจจะทำให้รายได้ของประเทศนะครับนะหายไปก็ช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับต่อมานะครับนะเรื่องของนะการแจ้งรัฐนะเรียกว่าโฆษกรัฐบาลชวนใช้แจ้งรัฐนะบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะแจ้งปัญหาออนไลน์จุดเดียวเชื่อมต่อหน่วยงานรับผิดชอบนะครับนางสาวรชนาธนาดิเรกกรองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีก็เปิดเผยปัจจุบันภัยและปัญหาบนโลกออนไลน์นะครับมีหลายรูปแบบนะขณะที่ภาครัฐมีช่องทางรับแจ้งหลายระบบนะตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งเกิดคำถามนะครับนะกับเรื่องนี้ต้องแจ้งหน่วยงานไหนว่างั้นนะบางกรณีไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรและจำเป็นจะต้องส่งเรื่องไปทางช่องทางใดนะครับนะซึ่งสำนักงานพัฒนารัฐดิจิตอลนะครับนะก็ได้พัฒนาบริการแจ้งรัฐบนแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาค้นหาหรือไม่ต้องค้นหาเรื่องที่ตนประสบอยู่ในความรับผิดชอบในหลายๆหน่วยงานนะครับนะเพียงเข้าไปที่แจ้งรัฐนะครับนะเลือกประเภทปัญหาแล้วก็ให้รายละเอียดการเกิดอะไรขึ้นนะครับกับระบบนะก็จะมีการเชื่อมช่องทางของรัฐนะครับนะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการต่อไปนะครับนี่ก็คือไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะก็จะมีแอปอีกแอปหนึ่งซึ่งเป็นแอปลูกนี่แหละเนาะนะก็คือการบริการแจ้งรัฐนั่นเองทีนี้นะครับแจ้งรัฐนี่ไม่ได้เป็นการนำระบบรับแจ้งทุกหน่วยงานนะครับมารวมอยู่ในระบบเดียวกันแต่เป็นการสร้างนะครับว่าเป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อกลางนะเชื่อมต่อกลางให้ประชาชนเข้าถึงระบบหน่วยงานต่างๆได้ง่ายขึ้นนะปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงระบบแจ้งรัฐด้านภัยไซเบอร์และออนไลน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ได้ขยายการเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาด้านอื่นๆอย่างเช่นการร้องเรียนการให้บริการภาครัฐนะครับการร้องเรียนเกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กและความรุนแรงเกี่ยวกับครอบครัวนะครับปัญหาในไร้ที่พึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสาธารณภัยนะครับนะ
นะซึ่งรวมถึงการรับแจ้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงช่องทางการแก้ไขปัญหาภาครัฐนะเรียกว่าจากจุดเริ่มต้นจากจุดเดียวแล้วก็ไปถึงจุดที่เราต้องการร้องเรียนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสร้างแอปพลิเคชันของภาครัฐนะครับกับการที่ประชาชนสามารถที่จะแจ้งปัญหาไปได้นะครับนะจริงๆเราไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนว่างั้นนะครับก็ไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนั่นแหละครับจะมีการแจ้งข้อมูลที่เราอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับนี่ก็เป็นการทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับขออภัยนะขอแห้งข่าวต่อมานะครับเรื่องของอาวุธปืนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนนะก็เกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับนะรัฐบาลระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่นะและการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ปัญหาอาวุธปืนให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบันนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีก็ได้กล่าวกับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนนะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนนะว่านายกรัฐมนตรีให้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการตามมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนนะครับนะโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่นะครับนะรวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและก็ใบอนุญาตแบบป.3นะครับนะเป็นการชั่วคราวนะป.3นี่ก็ต้องไปศึกษานะว่าเป็นอะไรจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นนะครับพร้อมให้หน่วยทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายวุฒิปืนให้รายงานถึงกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันนะครับตลอดจนการจัดระบบข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับนะเพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนได้นะครับสำหรับมาตรการระยะยาวนะครับรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับนะฮะกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดนะครับดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.290ขออภัยพ.ศ.2490นะครับนะแม้ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะแล้วนะครับนะแต่สถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและการยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาวุธสงครามนะครับนะก็ถ้าเราไม่มีอะไรมากก็ไม่ต้องไปซื้อมาไว้นะครับนะมันเป็นทั้งภัยนะกับตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวอาจจะนำไปเล่นไปใช้อาจจะใช้ผิดวัตถุประสงค์นะกับการซื้ออาวุธปืนมาใช้เนาะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอาวุธสงครามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่ต้องใช้ได้ถือดีกว่าเนาะนะครับนะราคาก็ไม่ใช่ถูกนะครับอาวุธปืนเนี่ยแพงจริงๆนะครับเรื่องของหนึ่งช่างหนึ่งหมู่บ้านนะครับนี่เนาะเกี่ยวกับช่างประจำหมู่บ้านนะนี่รัฐบาลก็ออกโครงการนี้มาเพื่อที่จะให้มีช่างประจำหมู่บ้านนะครับรัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์นะครับพร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนนะครับนะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลให้มีความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงผ่านไปสู่พลังงานสะอาดนะครับและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลารูฟท็อปนะที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมนะครับที่ผ่านมามีการผนึกความรู้ขอไปที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าโดยตั้งแต่ปี2560จนถึง2568นี้ก็มีการร่วมกันดำเนินการโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้านะครับแล้วเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟประจำชุมชนแล้วก็ยกระดับทักษะ
รายงานสำหรับให้สำเร็จไปแล้วนะครับอยู่ที่ 8,385 คนนะครับและในปี2019นี้นะครับก็จะครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นนะโดยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะซึ่งทางรองโฆษกจำสำนักรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,068 หมู่บ้านนะครับในทั่วประเทศเลยทีเดียวนะก็จะมี1หมู่บ้านก็จะต้องมี1คนสำหรับช่างเนาะนะครับโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนนะครับสร้างชุมชนแบบมืออาชีพนะที่มีใบรับรองมาตรฐานนะครับนะรวมทั้งสร้างรายได้ความมั่นคงแก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงของเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนี้นะครับนะสำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะครับครั้งนี้ก็ประกอบด้วยนะ1ก็บอกว่าช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัยนะครับนะข้อ2ก็บอกว่าหลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่ารูฟท็อปนะแล้วก็มีการเสริมความรู้ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยนะครับนี่นะช่างกลุ่มที่3ก็จะมีหลักสูตรการติดตั้งEV Charging Home นะครับนะก็คือชาร์จไฟฟ้าในบ้านเองก็คือการพัฒนาการทักษะการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับภายในที่อยู่อาศัยนะตามมาตรฐานการติดตั้งและก็ความปลอดภัยเพื่อรองรับการเติบโตทางระบบนิเวศไฟฟ้าหรือรถ EV ของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มงานที่จะมีการทำเป็นโครงการนะครับ3กลุ่มก็คงจะมีประมาณสัก3คนเนาะแต่หมู่บ้านก็ต้องมี3คนนะครับในการที่จะอยู่ประจำหมู่บ้านนะครับกับการช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับนี่ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับจะได้เป็นอาชีพของประชาชนนะครับสำหรับโครงการ1ช่าง1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านี่นะครับนะนี่รัฐบาลมุ่งยกระดับชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหนุนใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนขยะพลาสติกนะครับเป็นน้ำมันนะสร้างรายได้แก่ชุมชนเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานนะครับนี่เกี่ยวกับพลังงานเนาะร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าลดภาวะค่าครองชีพนะแล้วก็สร้างรายได้แก่ประชาชนโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้นะเพื่อเปลี่ยนขยะนะที่อยู่รอบตัวประชาชนให้กลายเป็นสิ่งที่สร้างอาชีพและก็สร้างรายได้แก่ครัวเรือนช่วยลดภาระของชุมชนในการฝังกลบว่างั้นนะครับนี่ทีนี้รัฐบาลได้มีการสนับสนุนการนำงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการและก็วิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับนี่มาใช้ในประโยชน์โดยล่าสุดนะครับมีการนำเทคโนโลยีไพโรไลซิสนำมาใช้เป็นรูปแบบของขยะนะครับนะให้เป็นน้ำมันว่างั้นนะเปลี่ยนแปลงขยะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งน้ำมันที่ได้ก็สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรการเกษตรเครื่องสูบน้ำเรือประมงหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชุมชนก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะครับแล้วมีการเปิดช่องทางให้ชุมชนจัดตั้งศูนย์คัดแยกขยะหรือระบบรับซื้อขยะเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงในสภาวะปัจจุบันนะครับที่ประชาชนต้องเผชิญกับวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับการแก้ปัญหาจึงต้องมุ่งเน้นเป็นไปด้วยความมั่นคงทางพลังงานและเกษตรกิจนะครับซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือกรวม80โครงการทั่วประเทศนะครับครอบคลุมตั้งแต่การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์นะครับไปจนถึงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันนะครับซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ชุมชนได้ถึง 40% เลยทีเดียวนะครับนะพร้อมช่วยลดปัญหาขยะนะครับเพิ่มรายได้แล้วก็สร้างกองทุนหมุนเวียนนะครับนะแก่ชุมชนอย่างระยะยาวเลยทีเดียวสำหรับแนวทางการกระเพื่อมในระยะต่อไปนะครับรัฐบาลก็จะมุ่งขยายต้นแบบกับชุมชนนะที่สามารถกำจัดขยะนะจัดการเกี่ยวขยะพลังงานได้ด้วยตนเองไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับนะโดยเชื่อมโยงหน่วยงานวิจัยสถาบันศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน
แล้วก็เครือข่ายประชาชนนะครับนะเพื่อที่ให้เทคโนโลยีตอบโจทย์บริบทของแต่ละพื้นที่แล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลประโยชน์แก่ประชาชนนะสามารถทำได้จริงนะครับนะจะเป็นการยกระดับนะครับชุมชนบ้านมั่นคงก็ว่างั้นนะครับชุมชนบ้านมั่นคงนะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแล้วก็บริการจัดการตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการโครงการของภาครัฐนะก็ขอให้เป็นจริงนะครับนะขอให้ภาครัฐจริงจังกับการที่จะให้มีการนะจัดการพวกปัญหาขยะต่างๆนี่นะเป็นผลกระทบต่อทุกชุมชนเลยทีเดียวนะครับนะนี่ก็เรื่องของประกันสังคมนะครับประกันสังคมรัฐปลดล็อกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผู้ประกันตนนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยตรงไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าย้ำไม่เลื่อนว่างั้นนะครับนะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีลงนามเห็นชอบในหลักการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะครับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพ.ศ. 2564ตามที่สำนักงานประกันสังคมเสนอให้มีมติคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะเพื่อปรับหลักเกณฑ์การเลือกตั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางกฎหมายและเปิดทางให้ผู้มีสิทธิ์นะเข้าถึงการเลือกตั้งได้มากขึ้นนะครับหัวใจสำคัญนะครับของการแก้ปัญหาระเบียบนี้ก็คือการปลดล็อกเงื่อนไขการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตนได้โดยตรงนะโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนนะครับซึ่งจะช่วยลดข้อจำกัดนะครับกับขั้นตอนที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงสิทธินะของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับนะนี่ก็คือสิทธิของผู้ประกันตนนะครับนายจ้างในการเลือกคนที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของตนในคณะกรรมการประกันสังคมนะครับกับการปรับกติกาครั้งนี้นะครับจะมีความสำคัญก็คือช่วยให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงนะเข้ามีส่วนร่วมโดยตรงนะครับนะอย่างทั่วถึงและมากขึ้นนะครับนะสำหรับผู้ที่เข้ามาเลือกตั้งนะครับนะสำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนะครับกับการแก้ไขกฎระเบียบนะครับเนื่องจากมีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนต้องยื่นคำร้องนะครับต่อศาลปกครองกลางนะขอให้พิจารณาความชอบนะครับด้วยกฎหมายของประกาศที่กำหนดไว้ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับการลงทะเบียนก่อนที่จะสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนนะครับนะต่อมานะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคม2519นะศาลปกครองกลางก็มีคำสั่งตุลาการบังคับนะครับตามข้อ2ก็คือการประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะต้องเร่งทบทวนแนวทางการจัดการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายและก็คำสั่งศาลนะครับนะซึ่งรัฐมนตรีแรงงานก็ยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้ถูกเลื่อนออกไปนะครับนะที่ผ่านมาไม่มีประกาศเลื่อนกับการเลือกตั้งมีเพียงการประกาศชะลอนะในบางขั้นตอนว่างั้นชะลอในบางขั้นตอนเพื่อรอความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิในทุกขั้นตอนกับการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับนี่ก็เกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับกับการเลือกตัวแทนของฝ่ายนายจ้างนะครับแล้วก็ตัวแทนของผู้ประกันตนนะครับต่อไปข่าวของจังหวัดบุรีรัมย์เราดูทาง Facebook สักแป๊บนึงนะครับนะกับผู้ชมนะครับเนาะนะคุณยืนยงประโคนนะครับนะคุณนรากรจินรำคุณไพรินนะครับนะเหมือนสุขล้อมเหมือนจันปริธารำนะครับผู้ใหญ่วัยนะครับนะทัพปภูจกังเนาะบุเรียนที่รักนะครับผู้ใหญ่ปราณีนนท์คนึงนะครับนี่กมลกนกเจนถูกใจสวัสดีครับยามเช้านะครับเปิดหัวใจข่าวจากชุมทองบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะครับสัญญาณชัดเจนดีนะครับ
สมบูรณ์ลาสอนนะครับเด็กสวนสันนะครับเนี่ยแม่บรรเทาสำนันใจสาวัตอินนะครับนะอำนวยนาคินชาตินะครับร่วมรับชมและร่วมรับฟังและอภิรักษ์แสงรันนะครับนี่ก็สวัสดียามเช้านะครับนะรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านข้าวหมู่5ตำบลสะเดานะครับอากาศเย็นสบายว่างั้นนะฝากประชาสัมพันธ์ขอบคุณพี่ๆน้องๆชุมชนที่มาร่วมงานร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งหนองทะเลวัดจอมประสาทนะครับนี่วันที่11ถึง16สิงหาคมนี้นะครับนะจนเสร็จสิ้นนะครับนะก็เรียบร้อยครับว่างั้นขอบคุณผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันรถไถน้ํามันเครื่องจักรตัดหญ้าค่าอาหารค่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับมีทางท่านอภิรักษ์แสงรันนี่ก็ขอบคุณมานะครับในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนมีแหล่งน้ำที่สะอาดว่างั้นนะครับนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะครับคุณเสถียรทองคำนะครับนายสกลเจียวรำคุณสุรินทร์คุณลำดวนอุตปาบังออนคุณบางออนเนาะนะผลมหานะครับกำนันอะไรเนี่ยกำนันนรงผลเจริญนะครับนี่นะอยู่ตำบลสูงเนินอำเภอกระสังนะครับนะอากาศอุ่นอ้าวเนาะกำลังรอฝนครับคุณพูนคงสืบชาตินะครับนะบ้านน้องตาดนะครับนี่ก็ร่วมรับชมแล้วขอบคุณทุกกำลังใจทางเฟซบุ๊กนะครับมาถึงข่าวคราวจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับนี่บุรีรัมย์ปิดฉากว่าปิดฉากนะครับนะต้นกล้ามวยไทยนะครับครั้งที่7นะชิงชนะเลิศนะครับสร้างเวทีเยาวชนสู่เส้นทางนักมวยอาชีพนะครับนะก็วันที่15แล้วนะครับนะที่ณโดมสวนรมบุรี200ปีนะครับเทศบาลนครบุรีรัมย์นะครับนี่นายภูสิทธิ์เล็กอุดากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่7รอบชิงชนะเลิศนะครับพร้อมอบรมขอไปพร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรนะครับแก่ผู้ชนะเลิศประจำปี2019โดยมีผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรในวงการมวยนะครับนี่และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักนะครับในพิธีครั้งนี้นะครับมีบุคคลสำคัญร่วมก็อย่างเช่นนายสนองเทพอักษรนรงค์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์เขต1นายสมปองจันทรีผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็นายอุกฤษหงไทยสงฆ์ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นายอยู่ทินเรืองสุขศรีวงศ์นะประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นายสุปจีพรพระทองนะครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะและก็หน้าค่ายมวยต่างๆนะครับการแข่งขันต้นกล้ามวยไทยนะครับจัดขึ้นนะต่อเนื่องเลยเป็นครั้งที่7แล้วตอนนี้นะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดนะครับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจะรวมกีฬามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดแบบมวยรอบในพื้นที่ต่างๆนะของจังหวัดรวมทั้งสิ้น7ครั้งนะครับนะนะเพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งปีนี้จัดขึ้นหน้าโดมสวนรมบุรี200ปีนะครับวัตถุประสงค์ก็การแข่งขันก็เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาพัฒนาทักษะด้านการกีฬามวยไทยสู่ความเป็นเลิศนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรักและก็สนใจศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะเปิดโอกาสให้ก้าวสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตนะครับเรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างรายได้แก่ชุมชนนะครับซึ่งนายภูสิทธิ์เล็กอดากรก็ได้ย้ำถึงการแข่งขันครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีการสร้างนักมวยไทยนะรุ่นใหม่นะครับนะแต่ก็ยังเป็นการต่อยอดศิลปะการต่อสู้ประจำชาติให้เป็นที่รู้จักระดับประเทศและก็ระดับโลกพร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวบุรีรัมย์นะให้เห็นว่าลูกหลานของต้นของตนนะครับก็สู่การเป็นนักมวยอาชีพว่างั้นนะนะก็ปิดฉากไปเรียบร้อยนะครับกับต้นกล้ามวยไทยครั้งที่7นะครับนะก็เป็นความสำเร็จนะครับกับการที่จะให้นะน้องๆนะครับนะที่อาจจะมีความสนใจเรื่องของการกีฬานะครับนะก็เป็นการ
เรียกเป็นการที่จะส่งเสริมนะครับนะกับภาวะที่อาจจะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้นะครับนี่ก็เป็นการส่งเสริมและก็เป็นอาชีพด้วยนะครับมีรายได้ด้วยนะครับข่าวต่อมานะครับเนี่ยผนึกกำลัง4ภาคส่วนนะครับบุรีรัมย์เปิดโครงการบุรีรัมย์ปันกันซ่อมพัดลมสร้างโอกาสทางการศึกษาชูทักษะอาชีวะเพื่อสังคมนะครับนี่ก็มีการจัดไปแล้วนะครับที่วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหน้าลานกิจกรรมอีเวนท์ฮอลล์ประตู5ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการเปิดโครงการบุรีรัมย์ปันกันซ่อมพัดลมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นทางการโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการเปิดในพิธีเปิดนะและนายไมตรีโรจนสินวิไลนะครับประธานหอการค้าอาวุโสเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการหอการค้าคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งเลยทีเดียวโครงการบุรีรัมย์ปันกันนะครับมุ่งเน้นกับการสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่ถูกมองว่าหมดประโยชน์นะครับให้กลับมามีชีวิตใหม่โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนหลักนะจากห้างทวีกิจนะซูเปอร์เซ็นเตอร์ซึ่งมอบพัดลมเรียกมอบพัดลมเก่ากว่า600ตัวนะครับนะให้แก่นักเรียนอาชีวะศึกษานะได้ร่วมกันซ่อมนะครับช่วยกันซ่อมปรับปรุงและนำกลับมาใช้ใหม่นะเพื่อส่งต่อให้ผู้ที่ขาดแคลนในชุมชนนะครับความหมายสำคัญก็คือโครงการนี้นะครับเพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนอาชีวะนะได้ฝึกทักษะวิชาชีพกับงานจริงๆว่างั้นนะครับแล้วก็มีการปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคมลดการสูญเสียและก็การสูญเปล่าของทรัพยากรนะครับและก็ส่งเสริมการใช้ซ้ำอย่างมีคุณค่านะแล้วก็สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาภาคธุรกิจและก็ภาคสังคมนะครับนะซึ่งนะทางรองผู้ว่าการจังหวัดก็ได้กล่าวถึงการศึกษาที่มีคุณค่าไม่ให้ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากการเรียนรู้ว่าเราทำอะไรเป็นนะแต่เรายังรวมถึงการเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นนั้นนะสามารถนำไปสร้างเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไรนะครับนะพร้อมย้ำนะครับโครง

้จริงนะครับนี่ก็เป็นการฝึกอาชีพนะครับนะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะครับนะเป็นอาชีพที่อาจจะส่งเสริมนะครับให้ความรู้กับสิ่งของที่เราใช้ทุกวันทุกวันนะครับนะก็นำมาเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะพัดลมนะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ราคาถูกประหยัดนะช่วยระบายความร้อนได้กับช่วงหน้าร้อนนี้นะครับนะองค์การสวนสัตว์จับมือข้าวตราฉัตรนะลงนาม MOU อนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะควบคู่พัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนนะครับนี่หน้าศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับจังหวัดบุรีรัมย์องค์การสวนสัตว์นะครับแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัท CP Intertrade จำกัดนะครับภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับโครงการความร่วมมืออนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับนะการพัฒนามาตรฐานข้าวยั่งยืนนะเพื่อบูรณาการภารกิจนะครับนะด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็การเกษตรอย่างสมดุล นะครับก็มีพิธีลงนามนะครับนะได้รับเกียรติจากนายบุญชอบสุดมนัสทวงนะครับเนี่ยประธานกรรมการหอประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์นะประธานพร้อมด้วยนะครับนางจงกลนีแก้วสดนะครับผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์นะผู้บริหารบริษัท CP Intertrade จำกัดนะครับนะและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเช่นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าองค์อ่างเก็บน้ำสนามบินนะครับนะห้วยตลาดนะห้วยจระเข้มากนะโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะครับรวมถึงวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอนะครับนะร่วมเป็นสักขีพยานนะครับการลงนามภายในงานนะครับมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์นะกับความเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับและก็การแสดงพิพิธภัณฑ์การผลิตอาหารนะครับจากชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนะครับสะท้อนถึงการเชื่อมโยงระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนะครับสาระสำคัญกับการลงนามนะครับก็คือความร่วมมือนะเพื่ออนุรักษ์นะฟื้นฟูประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยให้กลับสู่ธรรมชาติดูแลและรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำนะซึ่งเป็นถิ่นอาศัยสำคัญของสัตว์ป่านะครับและก็มีการส่งเสริมผลิตข้าวตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะเพิ่มคุณค่าและก็มูลค่าผลผลิตนะครับพร้อมเชื่อมโยงตลาดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรนะครับแล้วก็มีการสร้างต้นแบบกับการอยู่ร่วมกับกันอย่างสมดุล นะครับระหว่างคนสัตว์ป่าและก็ธรรมชาตินะครับนะสำหรับองค์การสวนสัตว์นะครับนะในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับได้ดำเนินการเพาะขยายและก็ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนนกกระเรียนนำนกกระเรียนนะครับกลับสู่พื้นที่ชุ่มน้ำและก็ระบบนิเวศจะได้สมดุลต่อไปนะครับนะนะก็เป็นเรื่องของการดูแลธรรมชาตินะครับกับการอยู่กับธรรมชาตินะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ป่าและก็ธรรมชาตินะครับนี่ก็เป็นหัวใจหลักกับการที่จะลงนามร่วมกันนะครับนี่เกี่ยวกับเรื่องของมวยไทยนะอย่างเขาสู้ที่มวยไทยนะพชนะครับพชบุรีรัมย์เปิดกิจกรรมยูสมวยไทยแคมปัสนะจุดประกายเยาวชนสู่เส้นทางมวยไทยอาชีพนะครับนะนี่เมื่อวันที่15แล้วนะครับนะหอประชุมมฤณีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนชัยนะครับรองผู้การจังหวัดนะเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยแก่เยาวชนนะยูสมวยไทยแคมปัสนะภายใต้โครงการมวยไทยเอ็กเซลเลนท์แคมป์นะครับนะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมถึงประชาชนนะครับนะก็มาพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ก็จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกีฬามวยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมกับจังหวัดบุรีรัมย์นะมีเป้าหมายนะครับนะก็เพื่อส่งเสริม

0: องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในการรักษากีฬามวยไทยนะครับนะพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจการพัฒนาทักษะด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะภายในงานก็มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักมวยชื่อดังการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยการประกวดนาฏยุทธ์นะเรียกนาฏยุทธ์นาฏยุทธ์มวยไทยนะครับนะและคีตะมวยไทยนะครับนะซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะแล้วก็เสียงเชียร์สนับสนุนนะครับสะท้อนให้เห็นถึงพลังงานพลังของคนรุ่นใหม่นะครับนะที่พร้อมจะสืบสานแล้วก็ต่อยอดศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินะครับซึ่งทางรองผู้ว่าการจังหวัดนายคำเคลื่อนพนชัยก็กล่าวระวังพิธีเปิดนะครับก็กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างเวทีให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะแต่ยังเป็นการปลูกฝังความรักในกีฬามวยไทยนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะของชาติไทยนะครับพร้อมทั้งเป็นบันไดสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งสามารถที่จะสร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองแล้วก็จังหวัดบุรีรัมย์ด้วยการกัดกิจกรรมยุสมวยไทยแคมปัสนะจึงถือว่าเป็นความพยายามของจังหวัดในการที่จะผลักดันมวยไทยก้าวไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็สปอร์ตทัวริซึมนะครับนะก็คือการท่องเที่ยวแบบเชิงกีฬานั่นเองนะครับนะก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกับด้านการกีฬาและวัฒนธรรมนะครับนะพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าสู่เวทีระดับนานาชาติกับการที่จะนำมวยไทยนี่นะไปเสนอสู่ต่างประเทศต่อไปนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียกว่าสนับสนุนนะครับนะกับมวยไทยของเรานะครับซึ่งโทรทัศน์ตอนนี้ก็มีการนะเรียกชิงความได้เปรียบกับการนำมวยมาจัดให้ได้ชมนะครับนะก็แต่ละช่องมีเกือบทุกช่องผมดูนะครับนะก็เป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทยนะครับนะให้มีการสนับสนุนนะครับนะก็เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับกับการที่จะใช้ในการป้องกันตัวเองได้นั่นเองนะครับเหลือเวลาประมาณสัก3นาทีเนาะได้สัก2ข่าวแล้วมั้งครับบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับผ้าไหมมัดมีผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงนะครับยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลนะครับน้องประชุมพนมรุ้งชั้นสีสารกลางจังหวัดตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนายคำเคลื่อนพินาชัยรองผู้ว่าการจังหวัดก็เป็นประธานกับการประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและก็จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI เนี่ยแหละครับนะก็คือผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะครับระดับจังหวัดครั้งที่1นะทับ219นะครับการประชุมครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคส่วนต่างๆนะครับนะทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับนะคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนะครับรวมไปถึงผู้แทนจากภาคเอกชนและประชาชนพร้อมเพรียงก็มีการร่วมกันกำหนดแนวทางกับการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบนะกระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดนะครับนะวาระสำคัญก็คือมุ่งเน้นการติดตามการผลดำเนินการนะครับนะเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิตผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์นะครับนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคกับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายนะครับและอีกทั้งยังเป็นการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถแข่งขันนะครับในระดับสากลหรือระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะที่ประชุมก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับในการวางแผนทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะเพื่อส่งเสริมการตลาดและก็การรักษามาตรฐานของผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงวิรัมนะครับให้คงคุณภาพและความโดดเด่นต่อไปนะครับนี่ก็เป็นนะก็เรียกว่าเป็นนะคล้ายๆกับสินค้าของวิรัมของเรานะครับนะก็ให้เป็นมาตรฐานก็แล้วกันนะครับเวลาคงจะไม่พอยังเหลือข่าวเยอะแยะมากมายเนาะไว้วันพรุ่งนี้นะกับผู้จัดการคนต่อไปนะครับนะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับนะผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับคุณกุหลาบนิวรรำคุณละมุนสารสุขนะครับกอบนิวรรำเนาะนะครับนะก็กับรายการนะครับขอบคุณหอกระจายข่าวผู้ที่รับชมรับฟังนะครับแล้วก็ผู้ที่ อาจจะฟังทางหอกระจายข่าวนะครับนะขอบคุณผู้ที่เปิดหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยทีเดียวนะครับกับรายการบอกแล้วแจ้งจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับรายการวันนี้จากกันไปนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
1: ที่ปรึกษาของผู้นำสหรัฐพบหารือกับผู้นำสูงสุดกลุ่มฮามาสเพื่อผลักดันแผนสันติภาพในฉนวนกาซาหมูปากน้ำนพพลแสงคำได้รองแชมป์จากการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
3: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
2: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนริศเทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจ